0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่านก็อยู่ในสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะไปพบกับท่านค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ไม่ทราบที่บ้านเป็นไงบ้างครับ
1: อาจารย์เป็นหวัดหรือเปล่าคะได้ยินเสียงฟึดฟัดฟึด
2: ฟ
1: ั
2: ดดูฟึดฟัดครับ
3: อากาศมันไม่ดี
1: จริงค่ะ
3: หายใจลำบาก
1: การรักษาสุขภาพนะดิฉันก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเผื่อไม่มีแสงอาทิตย์มาสัก 4-5 วันนะดิฉันจะต้องป่วยหนักเลยเพราะมีประสบการณ์โดยตรงอยู่แล้วที่เคยไปประชุมในปาวก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นพระอาทิตย์เลยสุดท้ายเนี่ยวันที่5ไม่ไหวแล้วอาเจียนออกมาเลยเนี่ยร่างกายอ่อนแอมากบอกว่าตายแล้วเราจะทำไงดีเดินทางกลับประเทศไทยเจอแสงแดดหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้จริงเลยนะสำหรับตัวเองนะคะกำลังนึ่งๆอยู่เอ๊ะวันนี้จะมีแสงแดดออกมาไหมคะเดี๋ยวจะได้ออกไปรับแสงแดด
3: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีหรอคะ
3: เดินจากสภาพนะฝนก็คงควบคุมไปสักวันสองวัน
1: ก็หลายวันอยู่แล้วนะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาไม่เห็นแสงแดดเลยวันนี้อีก1วันก็วันที่3หรือ4เข้าไปละดิฉันก็ลุ้นๆอยู่ว่าเดี๋ยวจะไม่สบายหรือเปล่าได้แต่หวังว่าต้องไม่เป็นอะไรนะคะแต่ก็จะทานน้ำอุ่นเยอะๆอาจารย์ทานน้ำอุ่นเยอะๆเลยนะคะนอกเมื่อวานนี้ถึงบอกว่าน้ำท่วมบ้านอาจารย์มั้ยนนทบุรีก็ต้องท่วมหนักเหมือนกันนะคะอาจารย
3: ์ได้ครับ
1: ค่ะ
3: จะเรียกว่าคลองแจ้งวัฒนะ
1: คลองแจ้งวัฒนะเลยค่ะ อันนี้ลดไปแล้วยังน้ำลดแล้วเนาะ
3: แม่จะดีขึ้น
1: ค่ะ
3: แต่ว่าที่นี่มันได้ลดเร็วแล้วครับเอามาแจ้งวัฒนะมันเขตพื้นที่นนท์เนี่ยมันเป็นพื้นที่สวนมาก่อน
1: ค่ะ
3: มันก็เลยเป็นที่ลุ่มพอมันเป็นที่ร่มเสร็จปุ๊บมาคนมาอยู่มากขึ้นขยายตัวเร็วขึ้นมาหมู่บ้านจัดสรรเขียนเป็นหมู่บ้านอะไรพวกนี
1: ้
3: ก็ต่างคนต่างถมต้องได้ตรวจนะครับคือแถวแถวอย่างกรณีประชานิเวศ3เนี่ยนะฮะคือประชานิเวศก็จะแบ่งเป็นระยะนะครับหนึ่งเนี่ยถือว่าดั้งเดิมที่สุดนะประชานิเวศ1มาก็จะ2 3เนี่ยก็จะลึกเข้าไปมันก็ต้องทำใหม่หมดทุกอย่างถ้าลองนึกดูนะฮะบ้านรุ่นแรกๆของประชานิเวศ3เนี่ยทุกวันนี้ถ้าเป็นบ้าน2ชั้นถ้ามองจากถนนเส้นเมนนะฮะชั้นล่างหายไปแล้วมองไม่เห็น
1: โอ้โหค่ะ
3: เพราะอะไรก็เพราะว่าถนนมันถมขึ้นเรื่อยๆพอมันถมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนที่บ้านสองชั้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมองไม่เห็นเลยก็ถึงขนาดนั้นนะครับพอถ้ามันตกเนี่ยก็คือบ้านชั้นล่างก
1: ็น้ำท่วมละ
3: เป็นน้ำเลยประมาณนั้นแล้วพอบ้านพวกนี้มันย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ดินมันก็อยู่ติดกับถนนอะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนไอถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าสารพัดจะสร้างนะครับบ้านเมืองมันขยายเร็วการสร้างถนนการสร้างหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีซอยย่อยอะไรเยอะแยะมากมาย
1: ก็ขับรถผ่านนะทางด่วนที่ไปแจ้งวัฒนะเห็นตึกสูงๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคอนโดท
3: ั้งนั้นเพราะมันขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีศูนย์ราชการจริงๆศูนย์ราชการเนี่ยเขาอยู่ฝั่งกรุงเทพ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เราเนี่ยอยู่ฝั่งนนท์แยกกันที่คลองประปานี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเมืองมันขยายออกมาทางเนี่ยก็อย่างนึกดูนะฮะอย่างปากเกร็ดอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอย่างเทศบาลก็เป็นเทศบาลมหานครนะว่ามันเป็นเมืองใหญ่ขึ้นคนอยู่อย่างแน่อย่างเมื่อวานเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลย
1: จริงค่ะดิฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนออกไปไม่ได้ค่ะ
3: แล้วก็มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ต้องกินยาแก้แพ้
1: ค่ะ
3: มันกินแคปซูลเราพอกินไปกินมามันก็นอน
1: มันก็จะง่วงนอนค่ะจริง
3: ค่ะแต่เนี่ยแหละฮะปัญหาของคนก็เป็นประสบการณ์
1: เขาเรียกว่าแพ้อากาศด้วยนะคะอาจารย์ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับแพ้อากาศนี่คือหนักมาก
1: ค่ะ
3: มันจะไม่สบายตัวครับพอไม่สบายตัวหายใจก็ลำบากบางทีก็นั่นนะถ้าเรากินไม่ระวังก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอย่างที่บอดี้ทำงานalert อยู่ตลอดเวลาอะไรพวกนี
1: ้
3: ลำบากอยู
1: ่อาจารย์ก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะเดือนหน้าจะเดือนหน้าอาจารย์ก็ต้องพาทัวร์ไปเวียดนามด้วยนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอาจารย์คะเรามาเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลเนี่ยแตกรังหรือยังวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่25แล้วนะคะอาจารย์คะ
3: มันมีรังไข่รังมัน
1: ใช่จริงด้วยรังไข่รังมัน
3: ก็ตั้งถือว่ารังของไข่ของมันแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์และอำนาจด้วยครับอย่างกรณีของจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำหรับอาเซียน
1: คร
3: ับแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดสหรัฐอเมริกาได้แล้วพอมันมายุ่งกับการเมืองแล้วเนี่ยมันก็โยงซึมลึกเข้าไปนะอย่างสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทิ้งท้ายมาไว้ที่ฟิลิปปินส
1: ์ใช
3: ่
1: ค่ะ
3: กรณีฟิลิปปินส์เนี่ยต้องถือว่าอยู่ในจุดที่เสี่ยงนะมีอันตรายมาก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในความสำคัญจากประเทศหนึ่งซึ่งมีข้อขัดแย้งกับประเทศใหญ่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงประเทศใหญ่เข้ามาช่วยตัวเองชนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กรณีแบบนี้สำหรับฟิลิปปินส์ในยุคนี้เนี่ยก็คือมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยหาช่องทางที่จะกลับมาอยู่นะฮะ
1: ก็เลยได้ช่องค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ก็ได้ช่องเพราะว่าอย่างกรณีของมาร์กัสจูเนียร์หรือบองบองนะฮะ
1: ค่ะ
3: อันนี้ชัดเจนมากก็เพราะว่าจากตระกูลที่คุณเขาเรียกว่าไม่มีเครดิตในทางการเมืองแล้วแล้วสามารถกลับฟื้นขึ้นมาได้เพราะใช้เครดิตทางการเมืองของอีกคนหนึ่งต่อมาก็ไปหักหลังคนคนนั้นพอหักหลังเขาแล้วเนี่ยก็นู่นแหละฮะเห็นดูเตเต้ใช่ไหมฮะอยู่ในที่ไอ้ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับผอมสู้มาแต่ก็ยังต้องถือว่าเขายังรักษาสุขภาพดีนะฮะแล้วผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสิ่งที่ทีมทนายความของดูเตเต้กำลังหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอยู่ทุกวันเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักนะครับนะมีน้ำหนักแล้วก็ฟังขึ้นดูเตเต้นี่81แล้วนะครับในวัยที่81แล้วก็จากคนที่มีร่างกายกำยำน้ำสัตว์ออกมาตอนนี้ผอมสูบนะครับแล้วด้วยวัย81เนี่ยเขาบอกว่าหลงลืมแล้ว
1: อ๋อเอาประเด็นนี้นะหลงลืม
3: หลงลืมแล้วนะครับก็ทีนี้มันก็จะอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นเฉพาะอะไรตัวนี้นะครับเพื่อทดสอบว่าเขาหลงดื่มจริงไหมก็เพราะว่าทีมทนายของดูเตเต้เก่ง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เพราะว่าดูเตเต้เนี่ยเขายังไปพูดในศาลในวันที่ไต่สวนครั้งแรกบอกว่าดูเตเต้ยังเข้าใจว่าปีนี้มันปี2017
1: เออนะแสดงว่าหลงลืมจริงๆ
3: ใช่ครับแต่มันก็ต้องพิสูจน์นะฮะก็เพราะว่าไอ้สำการให้ปากคำให้เหตุผลให้อะไรเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคนพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทนายความแก้ต่างนั้นเนี่ยมันเป็นจริงไหมนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนสุขภาพร่างกายอายุอนามอะไรพวกนี้อันนั้นมันของจริงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาก็81เนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยน้อย
1: แล้วเขาก็ผอมสูบลงนะอาจารย์
3: ความสูบลงแล้วก็ดูหน้าค่าตาเหมือนคนสูงวัยคนชราที่ใจดีอ่ะนึกออกไหม
1: ค่ะ จากเมื่อก่อนก็จะดูท่าทางดุดันอาจารย์
3: จากดุดันถึงขนาดถือปืนกลขู่คนได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะฮะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เมืองมาลาวีมาลาวีทางเหนือของเกาะมินดาเนาอ่ะนะฮะดูแต่เต้ก็ไปบัญชาการที่ตัวเองนะครับอันนั้นไม่ธรรมดาเลยสู้รบกันตั้ง 5-6 เดือน
1: อ๋อตอนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวอยู
3: ่ไม่ครับตอนเป็น
1: อ๋อเป็นประธานาธิบดีแล้วอ๋อค่ะ
3: เพราะว่าที่นั่นมันมีโมโรนะครับ
1: กลุ่มโมโรที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดง
3: ใช่ใช่ก็คือนักศึกษาศาสนาอิสลามนี่แหละ เขาก็ต้องการที่จะแยกการปกครองของเขาแล้วก็ยึดนะฮะยึดเมืองมาลาวีดูเตเต้ก็เลยต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากเมืองนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดล้อมปราบนะครับแล้วกำจัดแล้วมันก็ผสมลงกับพวกไอซิสด้วยนะครับในยุคนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เลยยิงกันสนั่นหวั่นไหวทั้งเมืองทุกวันนี้ยังเป็นเมืองร้างมาแล้วที
1: ่ต้
3: องไม่ธรรมดานั่นแหละฮะเขาแต่พอเขาหยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับโดยทนายความบอกว่าเขาจำได้ว่ามันปี2017ก็จังได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับนั่นมันจบแล้วอย่างอะไรประมาณนั้นแหละก็ในสภาวะที่หลงๆลืมๆนี่แหละมันจะเป็นการแก้ต่างนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถึงจะพิสูจน์ทราบได้ว่าดูเตเต้ได้กระทำในสิ่งที่ชั่วถูกกล่าวหาจริงนะครับแต่ด้วยหนึ่งนะครับวัยที่ฉลาดแล้วสองหลงๆลืมๆไม่สามารถที่จะทำหรือว่าดูแลตัวเองได
1: ้
3: นะครับสามนะถ้าสภาพการเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีและนั่งโยมยิ้มอยู่ทั้งวันอะไรพวกนี้การที่จะกักขังเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรในทางปฏิบัตินะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับการที่เรียกว่าอภัยโทษได
1: ้
3: นะฮะก็คือส่งไปให้ลูกหลานดูแลซะนะครับจากบริเวณอยู่ที่บ้านห้ามออกไปทำนั่นทำนี้นะฮะถ
1: ้
3: าเขาบรรลุตรงนั้นจริงเนี่ยโอ้การเมืองฟิลิปปินส์จะเดือดขึ้นกว่าเดิ
1: ม
3: แล้วมันจะเดือดยังไงเราเบรกก
1: ่อนก็ได้นะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปุ๋ยนอนนิ่งอาเซียนอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรธและคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะดิฉันก็มีข้อสงสัยตรงนี้นะว่าช่วงนี้เนี่ยไทยช่วงที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะถ้าเผื่อดูเต้ได้รับการอภัยโทษเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ลูกหลานก็ดูแลไปเนี่ยก็ดีนะตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้การเมืองของฟิลิปปินส์ก็จะต้องดูกันต่อไปนะคะ
3: ก็ในแง่ของ กฎหมายในแง่ของการลงโทษนะครับแล้วก็การอภัยโทษให้มันก็คือเพื่อมนุษยธรรมอยู่แล้วใช่ไหมฮะในแง่นั้นแล้วก็การกักขังเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดถ้าคนคนนั้นหนึ่งดูแลตัวเองไม่ได้แล้วสองนะครับก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาก่อคดีเดิมหรือทำเหมือนเดิมอะไรเนี่ยถ้าเขาอยู่ในวัยอย่างนี้นะครับเป็นอย่างที่ทนายความของดูเตเต้หยิบยกขึ้นมาจริงเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปป้องกันอันใดถูกไหมฮะ
1: ค
3: ่ะแต่ผมเชื่อว่ามันมีกลซ่อนอยู่นะที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าถึงเขาจะพิสูจน์ได้จริงๆนะฮะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเตรียมกันได
1: ้ค
3: ่
1: ะ
3: มันต้องเตรียมองค์ประกอบแบบไหนใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่หยิบยกขึ้นมานั้นพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องตีบทให้แตกอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะต้องถือว่ามันมีความแค้นเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์มากนะฮะเพราะว่าบองเนี่ยพอมีอำนาจเสร็จแล้วครับก็ไม่สนแล้วว่าใครแบกตัวเองแต่สนว่าฉันจะต้องเป็นผู้มีอำนาจครับมันก็เลยใช้วิธีการอย่างที่มันเกิดอยู่ตอนนี้นะฮะพอมันเกิดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องหาทางที่จะต้องชนะกันให้ได้ในทางการเมืองแต่คนที่จะตัดสินว่าใครจะชนะเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้ารอเลือกตั้งมันก็ต้องรอไปตั้งอีกกี่ปีก็ลองได้ดูฮะ2022เลือกตั้งที่ผ่านมาบวกเข้าไปอีก
1: 6ปีก็อีก2ปีข้างหน้า
3: 2028
1: ครับ
3: แต่ทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นได้วาระเดียว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอเป็นวาระเดียวเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นผู้มีอำนาจที่สูงสุดจริงๆแต่ถ้าบองไม่ทำอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ใต้อานัตของดูแตเต้ตลอดจริงไหมครับ
1: ค่ะ
3: ก็พออยู่ใต้อานัตของดูแตเต้ตลอดเราจะเห็นชัดเจนเลยอย่างกรณีของซาร่ารูปของดูแตเต้เนี่ยเวลาออกงานเวลาอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไว้หน้าบ่งบอกนะครับเพราะว่าเขาก็หนึ่งแหละฉันก็แข่งมาเหมือนกันแล้วก็คะแนนบวกของฉันเนี่ยก็ถึงฉันจะเป็นรองประธานาธิบดีแต่คะแนนโหวตฉันเนี่ยมากกว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็โดยสิ่งที่มันปรากฏจริงก็อย่างที่ไล่เรียงก็เพราะว่าถ้าไม่มีฐานคะแนนเสียงของดูแต่เซ่นะครับบองไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ได้เป็น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ได้เป็นแน่นอน
1: เขาก็ควรจะสำนึกอันนี้นะแต่เขาก็ไม่สำนึกนะจ๊ะ
3: ก็เพราะเขารู้นั่นแหละครับเขาจึงบอกว่าฉันไม่แข่งพอฉันได้แล้วฉันก็ต้องเป็นไม่ใช่เป็นหุ่นเชิดของใคร
1: แล้วตอนนี้ก็พยายามจะเอาผิดซาร่าดูเตเต้ให้ได้ด้วย
3: ได้ละครับก็คือฉันจะ impeachment คือ
1: คร
3: ับก็คือจะขับออกจากตำแหน่งแล้วทีนี้การขับออกจากตำแหน่งเนี่ยคะแนนสำคัญสุดเนี่ยมันอยู่ที่วุฒิสมาชิกนะครับแต่ว่าไอ้วุฒิสมาชิกฝ่ายของบองมาร์กัสจูเนียร์เนี่ยมันมีไม่พอเมื่อไปเทียบกับฝ่ายของดูแตเต
1: ้
3: มันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าปฏิบัติการบ่อนทำลายสวไอ้นู้นนะครับแล้วก็คือเอาข้อหานั้นให้ข้อหานี้ให้จับคุมขังหรือสร้างเงื่อนไขเพื่อให้หมดสมาชิกภาพอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะให้การโหวตเพื่อขับจะได้ออกจากตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีเสียงสนับสนุนเพียงพอก็มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์การเหยื่อที่ห้ามขัดกันแบบใช้วิธีการที่ไม่ปกตินะครับภาษาบ้านๆก็คือสกปรกนั่นแหละ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับพอสกปรกไปปุ๊บเนี่ยแทนที่การที่คุณมีอำนาจคุณจะได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่ทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นว่าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาอำนาจตัวเองให้อยู่ครบนะครับให้อยู่ครบแล้วตัวเองก็จะได้ทำนั่นทำนี่แต่เอาเป็นว่าวิธีการที่เริ่มต้นนะครับมันก็คือความขัดแย้งแล้วแต่เพื่อที่จะทำใ สิ่งที่ตัวเองขัดแย้งนั้นและตัวเองยังมีตำแหน่งแห่งที่ที่เหนือกว่านะครับทั้งที่ในความเป็นจริงฐานคะแนนคุณมันไม่เหนือเขาอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าทางมหาอำนาจนะครับผมก็เลยคิดว่าเชื่อว่านะครับบอมเนี่ยด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยเดิมกับมหาอำนาจเดิมนะฮะก็เลยรื้อฟื้นในความสัมพันธ์นั้นเพื่อมาค้ำบัลลังก์ตัวเองนะครับมันก็เข้าทางมหาอำนาจไปละเพราะว่าอะไรเพราะอเมริกานะฮะเวลาพูดถึงทะเลจีนใต้ก็ต้องการที่จะสกัดกั้นจีนอยู่แล้วนะฮะพอต้องการจะกัดกั้นจีนอยู่แล้วเนี่ยฉันก็ต้องมาตั้งฐานสมฐานทัพเนี่ยให้มันใหญ่โตมโหฬารเหมือนเดิมให้ได้นะฮะจริงๆที่ฐานทัพของอเมริกาที่ซูบิกนะฮะอ่าวซูบิกเนี่ยถือว่าเป็นฐานทัพที่ใหญ่มากนะฮะในอดีตในยุคสงครามเย็น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่ามันก็ค่อยๆเฟดตัวออกไปในภูมิภาคอื่นตามลักษณะหรือว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่อเมริกาดีต่อประเทศที่อเมริกามองว่าเป็นศัตรูของตัวเองนะฮะซูบิกเดนเนี่ยมันก็เลยเป็นฐานทัพที่เป็นขนาดย่อยลงพอย่อยลงแล้วมาเจอยุคของดูเตเต้ที่หันไปเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะครับ ประธานโซนน่ะไม่เผชิญหน้าในเรื่องปัญหาข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่พยายามแสวงหาความร่วมมือในทะเลจีนใต้จนบรรลุความตกลงนะฮะในช่วงปลายของดูเตเต้ถึงขนาดว่ามีการลงนามในข้อตกลงว่าจะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแสวงหาทรัพยากรร่วมกันถึงขนาดนั้นและดูเตเต้เนี่ยหักอเมริกานะครับหักอเมริกาก็คือว่าการมีเขาเรียกว่าการมีสนธิสัญญาร่วมป้องกันประเทศมาอย่างยาวนานนะฮะดูเตเต้แค่แข็งไว้ถึง6ปีแช่แข็งไว้ถึง6ปีในขณะเดียวกันเนี่ยฐานทัพอเมริกาก็ทำให้หิวลงนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและดุลอำนาจในความสัมพันธ์ของมหาอำนาจอย่างอเมริกากับหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเปลี่ยนไปเขาก็เลยต้องดิ้นรนในขณะที่ฝ่ายของจีนลองนึกอย่างนี้นะครับจีนเนี่ยถึงขนาดว่าฐานทัพเรือเรียมหรือรามในภาษาตอบเสียงแบบเราเนี่ยนะฮะของกัมพูชาเนี่ยจากเดิมมันคือการพัฒนาโดยกองทัพของอเมริกาส่วนนะฮะเขาทำกันมาตั้งแต่เกิดปัญหาไอ้การก่อการร้ายสากลแล้วนะฮะก็สร้างอาคารสร้างอะไรให้ก็คืออเมริกานี่แหละแต่พอ2017นะครับกัมพูชาเนี่ยดีดนะตั้งใจคำว่าดีดอเมริกาออกไปแล้วก็ดึงจีนเข้ามาแทนนะครับแล้วก็รื้ออาคารของอเมริกาเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางทหารอะไรของอเมริกาก็รื้อออกหมดเลยแล้วเอาของจีนเข้ามาแทน 100% นะฮะมันก็อยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันก็คือพื้นที่หนึ่งถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าอ่าวไทยแต่มันก็อยู่ในอาณาบริเวณที่ใกล้ที่สุดกับพื้นที่พิพาทของจีนกับ4-5 ประเทศตอนนี้ตั้ง5แล้วนะครับไม่ใช่4แล้วสมัยก่อนเนี่ยมีแค่เวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็มาเลเซียที่ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ตอนนี้อินโดนีเซียย่างก้าวเข้ามาแล้วเป็นประเทศที่5นะครับมันก็เลยต้องขยายวงแต่ทีนี้ก็อย่างเราจะเห็นชัดเจนนะครับในวิธีที่แตกต่างจากกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยคือดึงอเมริกาเข้ามา 100%
1: ค่ะ
3: นะครับส่วนกรณีของอินโดนีเซียแม้ว่าจะเปลี่ยนประธานาธิบดีเช่นเดียวกันนะครับแต่วิธีการของอินโดนีเซียอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือเขาสร้างสมดุลระหว่างจีนกับอเมริกาคือฉันครบหมดถ้าให้ประโยชน์ฉันนี่คืออินโดนีเซียแต่การว่าฉันครบหมดถ้าให้ประโยชน์ฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันจะยอมสูญเสียผลประโยชน์ในสิทธิ์ที่ฉันมีนะครับก็นั่นแหละครับเขาจึงไปให้ความสำคัญกับเกาะเล็กๆเกาะ

0: แล้วก็อินโดนีเซียก็เคลมแล้วว่าเป็นของตัวเองมันก็คือหลักเขตที่สามารถวัดเอาทะเลอาณาเขตได้แล้วก็สร้างผลประโยชน์ในทรัพยากรอะไรที่มันอยู่ใต้ทะเลอาณาเขตนั้นของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แหละมันถึงกลายเป็นประเด็นในส่วนของเวียดนามก็มีปัญหากับจีนมาอย่างยาวนานแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับผลประโยชน์แห่งชาติที่เปลี่ยนไปไม่มีเรื่องของความขัดแย้งของอำนาจระหว่างสองประเทศละแต่มันมีแต่การที่จะต้องเจรจาไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาตินะฮะมันก็เลยทำให้ทั้งจีนแล้วก็เวียดนามแม้จะขัดแย้งกันแต่ก็ยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าตกลงกันเลยนะครับก็คือว่าต่อไปนี้จะไม่มีการเผชิญหน้าด้วยความรุนแรงในทะเลจีนใต้
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อมีประเด็นอะไรขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาฮอตไลน์ถึงกันได้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับนี่คือข้อตกลงที่ดีมากแต่อันนึงซึ่งต้องยกนิ้วให้นะครับยกนิ้วให้เวียดนามก็คือในช่วงปลายของโจไบเดนนะครับโจไบเดนเคยเสนอเวียดนามนะครับบอกว่าอยากจะได้เรือดำน้ำอเมริกามาใช้ไหมอันนี้ก็คือผู้นำคนเดิมของเวียดนามคือท่านเหรียญตัวจองท่านเหรียญตัวจองก็เลยถามว่ายกให้เฉยๆเหรอหรือมีเงื่อนไขอื่นแต่ว่าถ้ามีเงื่อนไขอื่นเพื่อที่จะเอามาเสริมให้เวียดนามนะครับเผชิญหน้ากับจีนด้วยความรุนแรงด้วยกำลังอาวุธ
1: ไม่เอาแน่
0: เราขอปฏิเสธความปรารถน
1: าน
0: ั้นนะครับแต่ถ้าเอามาให้เพื่อมิตรภาพเพื่อหนุนซึ่งกันและกันให้เราช่วยเราในการดูแลผลประโยชน์ของแห่งชาติโดยที่เป็นไปตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีวาระต้นเล่นอันใดเราก็ยินดีที่จะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับทั้งที่ตัวเวียดนามเองก็อยากจะได้เรือดำน้ำนะครับเพราะว่าเขตทะเลของเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศไทยเขามีเขตทะเลมากกว่าเยอะ
1: จริงค่ะอาจารย์
0: นะครับแต่นั่นแหละฮะมันก็เลยอยู่ตรงที่ว่าอาเซียนแตกรังหรือยังผมก็ต้องขอใช้คำว่ามันรังไม่แตก
1: มันรังใครรังมัน
0: มันคือรังใครรังมันนะฮะแต่ทีนี้เมื่อจะเอารังมาต่อกันนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเป็นรังที่ต้องยอมรับใบเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับและที่สำคัญมันต้องมียุทธศาสตร์ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไปในทิศทาง
1: ต่างกันค่ะอาจารย์
0: แต
1: ่
0: ตอนน
1: ี้
0: เราไม่มีนะ
1: ยังต้องตามกันต่อไปนะอาจารย์ขมวดให้ได้น่าฟังจริงๆที่นั้นก็ยังมีอีกนิดนึงอยากจะฝากอาจารย์ว่าเท่าที่ปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนไม่เห็นมีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่เลยเพราะมัวแต่ยุ่งแต่ปัญหาภายในของตัวเองนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับตอนนี้บังๆไม่กล้าไปไหนหรอกครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก
1: ลัว
0: เครือข่ายของเครือข่ายของดูเตเต้มี
1: อยู่นะคะค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์มันเสาร์หน้าเรามาติดตามกันอีกนะคะต้องแบบติดตามแบบตามไม่กระพริบเลยนะเนี่ยข้อมูลที่อาจารย์นำมาฝากนี่น่าสนใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วย
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วเราทั้งสองคนทั้งคุณวิรัตดิฉันวิรวรรณวรสก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็น้ำท่วมก็หายไปเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขสบายกายสบายใจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 เปิดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ฟ้าฝนก็ยังตกเหมือนเดิมอย่างในแถวอสมทเองนะคะวันนี้ตอนช่วงกลางคืนไม่ตกแล้วฝนหยุดไปนะคะก็ทำให้สถานการณ์น้ำในโดยรอบไม่ว่าจะเป็นโซนพระราม9นะคะรามคำแหงรัชดาน้ำลดลงห้วยขวางด้วยน้ำก็ลดลงแต่ว่าเช้าวันนี้ตกอีกแล้วนะคะช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเนี่ยกลับมาตก
0: แต่ว่าไม่หนักนะฮะแต่ว่าตกต่อเนื่องนะครับกทม.เองก็เร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาเพื่อระบายออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นนะฮะทำงานตลอด24 ชั่วโมงนะครับซึ่งท่านผู้ว่าชัดชาติบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าไม่มีฝนลงมาเติม 2-3 วันพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่น่าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้ครับ
1: แต่ว่าโซนที่น่าเป็นห่วงก็เป็นห่วงพื้นที่ที่มีน้ำมานะคะไม่ว่าจะเป็นชัยนาทอุทัยธานีนะคะสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะ
0: เพราะว่าทางกรมชลประทานได้ชี้แจงมาแล้วเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ครับศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูง670 ชุดศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบัง800 ชุดและศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวา330 ชุดรวมทั้งสิ้น 1,800 ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นครับเป็นพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยเราเองครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นครับ
1: ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็แถลงสถานการณ์น้ำโดยระบุว่าตอนนี้ภาวะก็อยู่ในระดับทรงตัวค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่24กันยายนบางพื้นที่ปริมาณฝนสะสมใกล้เคียง300มิลลิเมตรนะคะก็ทำให้ต้องประกาศพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นไม่มีฝนมาเติมสัก 2-3 วันการระบายน้ำก็คงจะสามารถระบายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันปัญหาสำคัญค่ะคือเรื่องของระดับน้ำในคลองหลายแห่งที่อยู่ในระดับสูงอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสงแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนาก็กระทบในพื้นที่ริมคลองถนนหลายสายถนนได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังประมาณ93สายด้วยกันนะคะพื้นที่ที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าบอกต้องเฝ้าระวังคือเอกมัยแยกพงเพชรนะคะถนนงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงลาดกระบังศรีนครินทร์ดินแดงพหลโยธินสุวินทวงศ์รัชดาภิเษกรวมไปถึงลาดพร้าวส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครเองก็ตั้งศูนย์พักพิงไปแล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์ฝนตกหนักครั้งนี้ผู้ว่าบอกว่าเป็นบทเรียนสำคัญเพราะว่าการระบายน้ำสายเดิมเต็มนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดของความจุในคลองรวมไปถึงการระบายน้ำด้วยเมื่อคลองหลายสายน้ำเต็มความสามารถในการระบายก็ลดลงตามไปด้วยค่ะจึงมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำในระยะยาวพร้อมกับยกระดับระบบพยากรณ์และการเตือนภัยให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ภาพหลายๆภาพค่ะก็เป็นภาพของสถานการณ์น้ำนะคะอย่างใน Daily News เองค่ะกรุงเทพอ่วมเลยนะคะเป็นภาพสถานการณ์ฝนตกแบบค่ำ

0: วันข้ามคืนน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เป็นภาพในย่านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะศรีนครินทร์เขตลาดกระบังน้ำท่วมสูงมิดหลังคานะคะส่วนวิภาวดีรังสิตก็น้ำท่วมหลายจุดเช่นเดียวกันอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพน้ำจมบาดาลที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปินี่ก็หนักเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้เรือในการสัญจรรถหลายคันที่จอดอยู่ค่ะก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะว่าน้ำท่วมกว่า1เมตรทำให้ได้รับความเสียหายนะคะในส่วนของอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงนายกอบจปทุมธานีไปพื้นที่สะพานแดงคลอง1ชุมชนศาลเจ้าคลอง1และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตปทุมธานีค่ะเพื่อเร่งสูบน้ำนะคะใช้เครื่องสูบน้ำผ่านลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่นายมติชนเองค่ะก็มีพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็พร้อมกับภาพสถานการณ์ต่างๆในหลายพื้นที่นะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระบุว่าท่วมหนักสุดในรอบ43ปีชัดชาติสั่งระดมสูบสู้คลองจันเก๋งจมเพียบให้ work from home โรงเรียนหยุด28กันยายนฝนกระหน่ำอ่วม21จังหวัดเขตเศรษฐกิจสระแก้วระทึกอนุทินเร่งบินกลับไทยทรงศักดิ์รับเอาไม่อยู่ชัดชาติชี้ฝนถล่มกทมหนักสุดในรอบ43ปีเฉลี่ย300มิลลิเมตรสั่งเร่งระบายน้ำสู้28กันยายนแจ้งเจ้าหน้าที่ work from home โรงเรียนหยุดปภ.เผย21จังหวัดอ่วมท่วมเร่งประสานทุกหน่วยงานเร่งช่วยประชาชนด้านสระแก้วน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจอนุทินบินกลับไทยเร็วขึ้นพร้อมบัญชาการทันทีค่ะ
1: ซึ่งขยายความนายกรัฐมนตรีนะครับได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางในเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทย 8:00 นเช้าวันนี้ครับและทันทีที่เดินทางถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับแล้วก็มีรายงานครับว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอดรับเป็นทีมเดียวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งจัดตั้งศูนย์การแถลงข่าวทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานในกำกับดูแลครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงทุกกลุ่มเตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดครับส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะขึ้นรถบรรทุกทหารตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้เน้นย้ำครับกับผู้บัญชาการเหล่าทัพให้จัดส่งกำลังคนยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุซึ่งสามารถลงพื้นที่ได้เลยโดยไม่ต้องรอคำสั่งและเปิดศูนย์เพื่อบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีขณะเดียวกันครับได้เปิดให้ทหารให้เป็นพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนด้วยนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็มีภาพนะครับนอกเหนือจาก Daily News นะครับอย่างไทยรัฐเนี่ยนะครับเป็นภาพวิกฤตหนักเป็นสภาพถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับหลังฝนตกลงกระหน่ำอย่างหนักตลอดทั้งคืนก็ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงมากทั้งขาเข้าและขาออกบางจุดท่วมเกือบถึงหลังคารถเลยนะครับรถขนาดเล็กจอดตายกลางถนนจำนวนมากรวมถึงรถประจำทางขนาดใหญ่ยังสู้น้ำไม่ไหวจอดเสียอยู่กลางน้ำยาวตั้งแต่แยกมักกะสันหน้าเอกมัยแยกคลองตันไปถึงบริเวณอาคารชานอิสระเลยนะครับส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพมิดคันเลยครับเป็นสภาพน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตเครหะคลองจันเขตบางกะปิอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างหนักหลังจากฝนตกสะสมตลอดทั้งคืนบางจุดสูง1เมตรถึงเมตรครึ่งเนื่องจากเป็นแฟลตเก่าพื้นที่ลุ่มต่ำก็ทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายไปกว่า100คันครับขนาดรถยกนะครับ6ล้อเนี่ยยังมิดคันเลยครับอีกภาพนึงเป็นภาพ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ครับนำคณะทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตปทุมธานีบูรณาการความร่วมมือกับกทม.เร่งระบายน้ำลดความเดือดร้อนของประชาชนพาดหัวข่าวครับทั้งกรอบใหญ่และกรอบรองนะครับกรอบใหญ่พาดหัวข่าวบอก

0: นี้ครับว่ากรุงปริมณฑลเป็นเมืองบาดาลท่วมถนนสายหลักวิกฤตจากพิษฝนแช่ภาคตะวันออกสาหัสฝนตกแช่ช่ำฟ้าเมืองไทยทำวิกฤตโกลาหลท่วนหน้าคนกรุงระทมทุกข์ตื่นมาเจอน้ำทะลักท่วมเมืองและถนนสายหลักส่วนกรอบรองครับชัดชาติแจงกทมจมมิดฝนมากระบายไม่ทันหนูประชุมข้ามทวีตรับมือแห่ซื้อของตุนเกลี้ยงร้านทรงศักดิ์รับแล้วเอาไม่อยู่ครับ
1: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการชี้แจงออกมาค่ะโดยรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนผ่านกัมพูชาและภาคกลางของไทยก่อนจะลงสู่อันดามันค่ะซึ่งมีโครงสร้างลมหมุนวนล้อมรอบนะคะก็ทำให้ฝนตกทับซ้อนเป็นเวลานานไม่ใช่ฝนที่แช่อยู่กับที่ก็คาดว่า 27-28 กันยายนเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนพ้นออกไปค่ะฝนในกทมและภาคกลางก็จะลดระดับลงกลับสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลขณะที่อาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงของเกษตรศาสตร์ก็บอกนะคะว่าลักษณะของฝนรอบนี้ไม่ได้เป็นเรนบอมค่ะแต่เป็นลักษณะของฝนค้างฟ้าที่ตกหนักมากเป็นเวลาถ้าเรนบอมเนี่ยจะตกหนักมากเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแต่ว่าในอันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกต่อเนื่องนานกว่า30ชั่วโมง25-26 กันยายนขณะที่ไม่มีกระแสลมหนาวจากเหนือเข้ามาช่วยผลักกลุ่มฝนออกไปก็มีปัจจัยจากซูเปอร์เอลนีโญด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็เลยทำให้ฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมเป็นเวลานานจนทำลายระบบการระบายน้ำนะคะซึ่งอาจารย์ธรก็เสนอว่ากทมจะต้องมีการปรับการจัดการเมืองและรักษาฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำรับมือฝนรุนแรงในอนาคตด้วยค่ะส่วนวันนี้ค่ะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะทางกรมอุตุระบุว่าฝนจะเริ่มลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากและฝนตกสะสมอยู่ค่ะ 7:43 พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: กลับสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะวันนี้จริงๆแล้วจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็บอกว่าตอนนี้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมก็เลยมีมติเห็นชอบเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากวันนี้27กันยายนไปเป็นวันที่11ตุลาคมตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นนะคะซึ่งก็อยู่บนหลักของความเสมอภาคความเท่าเทียมเพราะว่าระเบียบการเลือกตั้งกำหนดให้ทั่วประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันค่ะถ้าหากว่าอนุญาตบางพื้นที่ลงคะแนนไปก่อนแล้วยังมีพื้นที่ประสบภัยยังไม่พร้อมก็จะทำให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในบรรดาผู้สมัครด้วยนะคะก็เลยต้องมีการเลื่อนออกไปค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะบอร์ดประกันสังคมสะดุดเลื่อนเลือกตั้งทั่วประเทศจาก27กันยายนไป11ตุลาคมพิษฝนแช่เดินทางยากพนัสประชาชนหนุนให้ขยับพิษฝนน้ำท่วมหนักสปส.ประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศผู้ประกันตนเจ้าหน้าที่เดินทางลำบากนัดเข้าคูหาใหม่11ตุลาคมค่ะ
0: มีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่อังกฤษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าภายหลังเดินทางถึงสหราชอาณาจักรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มต้นภารกิจด้วยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายแมทเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักร

0: อาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และก็บริษัท Loyal นะครับ Rolls-Royce นะครับนักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS รวมทั้งกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองที่มีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าปีที่ผ่านมาครับทั้ง2ประเทศร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักรซึ่งมีความใกล้ชิดทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนทั้ง2ประเทศยังมีค่านิยมร่วมกันก็คือการมั่นในหลักการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและหลักการและกฎเกณฑ์สากลนายกรัฐมนตรีถือโอกาสนี้และก็ศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาในการไปชี้แจงตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้น 37% รัฐบาลมีนโยบายครับจะทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งก็ขอเชิญชวนนักลงทุนอังกฤษสหราชอาณาจักรนี่แหละครับให้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกรถโชว์แวะจีบอังกฤษลงทุนนวัตกรรมนายกรถโชว์อังกฤษชูเสถียรภาพรัฐบาลช่วยเดินหน้านโยบายต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต AI และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับ
1: มีเรื่องของต่างประเทศนะคะก็ต้องดู2ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งคู่เลยระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุโดยไร้สัญญาณความก้าวหน้าในประเด็นความขัดแย้งหลักโดยทรัมป์เปิดเผยด้วยนะคะว่าเขาและผู้นำจีนจะมีการพบหารือกันอีก2รอบในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายนะคะก็จะมีการพบกันในช่วงปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมในการประชุม G20 ค่ะรวมไปถึงการประชุมเอเปคนะคะที่ไมอามี่นี่คือเป็นการประชุมทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือที่จีนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือที่ไมอามี่ของสหรัฐอเมริกาค่ะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปิดฉากหารือทรัมป์สีจิ้นผิงปมพิพาทยังคาไว้ใกล้สิ้นปีเจอกันใหม่ประชุมเอเปคและ G20 ปิดฉากประชุมสุดยอด2ผู้นำโลกทรัมป์และสีจิ้นผิงอย่างเป็นทางการที่กรุงวอชิงตันชูสัมพันธ์สร้างสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศชั้นมิตรนักวิเคราะห์มองว่าบรรยากาศเชิงบวกระหว่างทั้ง2ประเทศอาจเกิดขึ้นโชคราวแต่ปมข้อพิพาทด้านเทคโนโลยีแร่หายากการค้าการเกษตรอิหร่านรัสเซียและไต้หวันยังคงอยู่ทั้งที่ผู้นำสหรัฐและจีนยังมีกำหนดพบกันอีก2ครั้งในการประชุมเอเปคที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในเดือนพฤศจิกายนและการประชุม G20 ที่ไมอามี่ของสหรัฐในเดือนธันวาคมส่งท้ายปี69ค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่พาดหัวประเด็นนี้แล้วก็มีภาพประกอบนี่แหละครับพาดหัวบอกว่าจีนสหรัฐคุมเข้ม AI ตั้งช่องทางสื่อสารจีนและสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะจัดตั้งช่องทางการสื่อสารสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งสองฝ่ายกล่าวหลังจากการประชุมสุดยอดที่วอชิงตันไม่ประสบความคืบหน้าใดๆโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงหารือกันในหลายประเด็นตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์และก็การค้าไปจนถึงสงครามที่หยุดชะงักในอิหร่านและยืนยันว่าจะพบกันเป็นครั้งที่3และ4ในปีนี้ในการประชุมสุดยอดระดับนานาชาติที่จีนและสหรัฐอเมริกาครับ7:49 น.เดี๋ยวขอพักกันอีกครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองครับนอกเหนือจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่สหราชอาณาจักรแล้วเนี่ยมีประเด็นเรื่องของฝ่ายค้านครับในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้นายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหลังจากพรรคประชาชนเปิดรับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนและข้าราชการเพื่อใช้ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจริงๆมีข้อมูลเข้ามาเติมเรื่อยๆครับมีทั้งข้อมูลที่เป็นข่าวชั้นความลับและข้อมูลที่เราเห็นกันอยู่ถ้าเฉพาะหน้าก็คือสถานการณ์น้ำ น้ำท่วมคนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์

0: ของฝนที่ตกหนักจริงๆแต่ความพร้อมเรื่องของการรับมือของรัฐมีน้อยมากทั้งที่มีสัญญาณก่อนที่กรุงเทพจะโดนมาบ้านแล้วยกตัวอย่างอย่างที่จังหวัดอยุธยาคือนอกจากภาพสวยๆของบรรดารัฐมนตรีในครม.หลายคนที่ออกมาตกลงแล้วรัฐบาลมีการดำเนินการที่จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดคืออะไรเราไม่เห็นขั้นตอนทำงานและไม่เห็นความพยายามแก้ปัญหาเลยเมื่อถามย้ำว่ากรณีนายกปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอาจทำให้การแก้ปัญหาของรัฐบาลก็เลยอาจจะตั้งรับปัญหาต่างๆไม่ถูกต้องหรือไม่ในรังสิมันต์โรมก็บอกว่าเรื่องต่างประเทศถ้ามองแฟร์ๆตนเข้าใจเรื่องกำหนดการนัดหมายงานต่างประเทศแต่ถามว่าถ้าไม่มีนายกสักหนึ่งคนการแก้ปัญหาจะนิ่งไปเลยหรือว่าจริงๆแล้วการมีนายกหรือไม่มีนายกอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะไม่ต่างกันหรือไม่ตนก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆการเตรียมรับมือควรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเพราะรัฐบาลของนายอนุทินไม่ได้เพิ่งเจอปัญหาน้ำท่วมเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็มีน้ำท่วมที่หาดใหญ่แต่ดูเหมือนแทบจะไม่สรุปบทเรียนทั้งหมดนะครับนายรังสิมันต์ยังกล่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยเรื่องวันที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็ยืนยันนะครับคงจะไม่ชักช้าขอปิดเป็นความลับและขอให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการดีกว่าเราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสูงสุดเพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะทำให้รัฐบาลทราบการบ้านน้อยที่สุดจริงๆแล้วรัฐบาลคงจะทำนายไทยทักไม่ยากว่ามีเรื่องอะไรบ้างส่วนการพูดคุยเรื่องธีมการอภิปรายและเรื่องยติกับพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ขอบอกว่าคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่เชื่อว่าฝ่ายค้านเราเห็นปัญหาและทิศทางปัญหาใกล้เคียงกันมากปัญหาของระบอบน้ำเงินมันรวมให้คนเห็นภาพของปัญหาทั้งประเทศไทยชัดเจนเต็มตาจริงๆไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนปัญหาทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องดินฟ้าอากาศแต่ว่าเป็นปัญหาที่พลพรรคในระบอบน้ำเงินมั่นใจในอำนาจและคิดว่าพร้อมจะใช้อำนาจไปตามแต่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจหลักนิติรัฐและหลักกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวรวมไปถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับหนูจีบทุนผู้ดีชี้รัฐบาลมีเสถียรภาพโรมอุบไตวันซักฟอกวันข้อมูลฝ่ายค้านรั่วอนุทินรถโชว์กล่อมภาคเอกชนอังกฤษมาลงทุนในไทยเท่ากับมาลงทุนในอาเซียนโอรัฐบาลมีเสถียรภาพแข็งโป๊กดันนโยบายต่อเนื่องอวดพลังงานมั่นคงปูพรมรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเลื่อนเวลากลับไทยบัญชาการปัญหาทุกภัยโรมจวกรัฐมนตรีภาพสวยไร้แผนรับมือน้ำหยันมีนายกหรือไม่มีนายกก็ไม่ต่างอุบไตวันเชือดซักฟอกการข้อมูลรั่วชี้ประชาชนเห็นเต็มตาแล้วระบบน้ำเงินใช้อำนาจอย่างป่าเถื่อนทุบทำลายทุกหลักการครับ
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้ต้องจับตานะคะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะนัดวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยและนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยกรณีกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์โดยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งค่ะที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด QR code นะคะซึ่งก็น่าเชื่อว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนได้แล้วก็จะมีการดำเนินการนะคะโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14:00 นค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมไทยช่วยไทยอยู่ในมติชนค่ะตัดสินคดีบาร์โค้ดศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านบ่าย2เถงชง4ข้อแก้วิกฤตอุทกภัยต่อไทยช่วยไทยกระตุ้นซื้อเอกนิติยันไม่ใช่ประชานิยมเอกนิติแจงขยายไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนใช้แค่เงินกู้ในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกด้านพาณิชย์โชว์ยอดค้าชายแดนผ่านแดน8เดือนทะลุ 1.5 ล้านล้านบาทค่ะ
0: มีเหตุยิงกันที่นครศรีธรรมราชครับทางตำรวจสภ.พระพรหมนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุไล่ยิงกันนะครับที่แยกตลาดนาพลุหมู่1ตำบลนาพลุอำเภอพระพรหมครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายรับแจ้งแล้วจึงรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบจากนั้นจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับก็ไปพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวนครศรีธรรมราชจอดอยู่กลางถนนมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บอกคนขับก็คือนางสาวชุติการอายุ24ปีชาวทุ่งสงนอนตะแคงจมกองเลือดในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะด้านขวานะครับส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อก็คือ10ตำรวจโทศิวกรเพื่อนผู้ตายถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับทราบว่ามีคนร้ายครับขับพิกอัพมาประกบรถเก๋งแล้วก็ยิงเข้าไปในรถนะครับทำให้คนขับซึ่งเป็นสาวเสียชีวิตคาที่แล้วก็ตำรวจที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเช้าวันนี้ครับซิ่งพิกอัพยิงถล่มสาวดับคาเก๋งสยองนครศรีคอมเมนต์

0: กัน10ตำรวจโทนั่งมาด้วยสาหัสเมืองคอนเดือดคนร้ายควบกระบะและยิงถล่มเก๋งสาวดับคาพวงมาลัยเพื่อนตำรวจที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสแยกตลาดนาพลุอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชตามรวบตัวได้ทันควันอ้างยั่วถูกมองหน้าในปั๊มตามมายิงไม่รู้ว่าเปลี่ยนผู้ตายมาขับแทนครับ
1: ปลาหมอคางดำก็ยังเดินหน้าจับอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะรัฐมนตรีช่วยเกษตรลุยดึง29หน่วยงานจับหมอคางดำ5มาตรการสางปัญหางัดกฎหมายเอาผิดเด็ดขาดรัฐมนตรีช่วยเกษตรลุยพื้นที่เมืองกาฬสินธุ์บูรณาการ29หน่วยงานร่วมสางวิกฤตปลาหมอคางดำโผล่ในอีสานกางแผน5มาตรการคิกออฟแก้ไขปัญหาพร้อมสั่งล่าตัวการปล่อยเจ้าเอลิสฟีชีไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นฝีมือของคนแอบนำเข้ามาแน่นอนหากเจอสั่งเอาผิดกฎหมายเด็ดขาดพร้อมเปิดช่องทางด่วน QR code เจอแจ้งจับให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้ทันทีค่ะ
0: เอเชียนเกมครับวันนี้ต้องรอลุ้นเทพบิวอีกนะครับ4คูณ100จะคว้าเหรียญแล้วก็ทำนายสถิติได้อีกหรือไม่นะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับชิงเหรียญทองเป็นวันที่8รวมทั้งหมด33เหรียญทองจากกรีฑา11เหรียญทองกีฬาทางน้ำ3เหรียญทองสควอช3เหรียญทองคูราช2เหรียญทองฟันดาบ2เหรียญทองยิมนาสติก2เหรียญทองสเก็ตบอร์ด2เหรียญทองเทเบิลเทนนิส2เหรียญทองยกน้ำหนัก2เหรียญทองเบสบอล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทอง e-sport 1เหรียญทองและก็แฮนด์บอล1เหรียญทองนะครับไฮไลท์ทัพไทยครับอยู่ที่เทพบิวภูริพลบุญสอนครับลมกรดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง100เมตรชายหากผ่านรอบรองชนะเลิศ200เมตรชายจะลงสนามรอบชิงชนะเลิศเวลาไทยนะครับก็คือ17นาฬิกา45นาทีนอกจากนี้ครับภูริพลยังนำทีมไต้ฝุ่นไทยลงสนามรอบคัดเลือกวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายเวลา20นาฬิกา12นาทีนะครับส่วนทีมตบลูกยางหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกกลุ่ม B พบอินโดนีเซีย14นาฬิกาขณะที่ตะละก้อทีมเดี่ยวชายลงสนาม2นัดพบฟิลิปปินส์7นาฬิกาต่อด้วยพบกับญี่ปุ่นเวลา12นาฬิกาเดี๋ยวติดตามนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับลุ้นบิวนำล่าทอง 4x100 เชียร์วิ่งทำลายสถิติอีก e-sport คว้าทองแดงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงแข่งกีฬาขี่ม้าในศึกเอเชียนเกมทรงทำได้121.236 คะแนนจบอันดับที่38ศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลไทยลุ้นกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายนำโดยเทพบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญทองทุบสถิติวิ่ง100เมตรชายต่อจากสุชาติแจสุรภาพที่คว้าชัยเมื่อปี1978พร้อมเข้าแข่งขันวิ่ง200เมตรด้านธนรักษ์วงกิตติคุณลงแข่งขันอีสปอร์ตคว้าทองแดงมาครองได้แล้วครับ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะภูริพลฝันคว้าเหรียญทองโอลิมปิกซึ้งใจโค้ชจีครอบครัวผลักดันนะคะแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพของเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังหนุ่มไทยออกแรงสุดกำลังก่อนยกทำน้ำหนักรวมได้365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จนะคะมีภาพหัวข่าวเสมึกค่ะหรือว่าพลเอกเดชานายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำห้ามประมาทนะคะเพราะวันนี้จะมีชิง2เหรียญทองค่ะ
0: ครับคุณเทศยะคุยเข้ามาบอกว่าโอ้วันนี้คุณ2คนคงเดินทางมาลำบากแน่เลยอ่ะนะ
1: แอบแซวด้วยว่าวันนี้พี่ณรงค์ใส่เกงวอร์มและใส่รองเท้าแตะมาหรือเปล่า
0: โอ้ถูกต้องเลย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึ่งพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยช

ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. เลิกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมาก

เกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือ

ไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ3ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดี
ราะไม่ได้ความสุข

ันเกิดแต่ความสงบข้อดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้7เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขวนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบ

ข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้อง

และปราบจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรมันฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio

0: O Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: เอาละครับตอนนี้ก็ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยกช่วยเชียร์พี่ที
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
10: วันนี้ขับรถไปเที่ยวกันหวาแต่วันนี้รถมากนะ
11: มันเพื่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนอย่าขับเร็วเกินไปจะเลี้ยวหรือแซงมองกระจกและเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่สำคัญสุดๆดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับถ้าทำได้ตามนี้สตาร์ทรถออกไปกันเลย
12: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
13: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่ง

0: 1669สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินที่คุณอิ๋วบอกแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าในกรุงเทพก็1130นะคะถ้าต่างจังหวัดก็1129ส่วนถ้าเป็นสายด่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย1784ค่ะและของกทม.จะจำง่ายหน่อย1555 1555แจ้งปัญหาพวกน้ำต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งที่อยากจะพูดคำนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ดิฉันก็เห็นจิตอาสากู้ภัยต่างๆก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะอย่างแถวเคหะร่มเกล้าเนี่ยคนก็ติดอยู่เยอะเลยนะคะก็มีจิตอาสาแล้วก็มีเห็นอาจารย์เบียร์นะคนตื่นทำก็ทำอาหารไปแจกจ่ายด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วดิฉันเพิ่งดูในทีวีเมื่อกี้อาจารย์เบียร์ก็ออกมาเป็นปากเสียงแทนประชาชนคือเหมือนกับว่าท่านก็เหมือนกับทำให้คนได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกท่านก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของท่านควรจะต้องรับผิดชอบอย่ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะ
1: ก็เป็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือรถใหญ่ๆนะคะอย่างรถทหารรถอะไรเนี่ยต้องออกมาช่วยกันให้พึบพับเลยนะคะอย่างน้อยลำเลียงส่งอาหารการกินอะไรก่อนสำหรับคนที่ยังติดอยู่ที่บ้านนะคะ
0: ค่ะนะคะและเราก็ทำหน้าที่ของรายการคนข่าวเล่าเพลงที่ไม่อยากจะให้ท่านเครียดกันมากไปกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการผ่อนคลายจากการฟังบทเพลงไพเราะที่เป็นเพลงที่ไม่ได้หาฟังง่ายๆในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็พยายามจะคัดเลือกเอาเวอร์ชันนะคะไม่อยากใช้ภาษาฝรั่งเลยแต่มันจำเป็นก็คือเหมือนว่าในเพลงแต่ละเพลงเนี่ยจะมีคนบันทึกเสียงเอาไว้หลายๆคนใช่ไหมคะบางทีท่านเดียวเนี่ยก็จะบันทึกเสียงเอาไว้หลายครั้งสำหรับเพลงเดียวด้วยซ้ำไปเราก็จะพยายามเลือกเอาที่คิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดมาให้ฟังอย่างกับเพลงต่อไปเนี่ยฟังเสียงของนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะมากเหมือนเครื่องดนตรีอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณอุมาพรบัวพึ่งนะคะงานเท่าไหร่ก็จะรอต่อจากนั้นจะฟังเพลงความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักและคิดถึงเธอฉันอยากร้องไห้ค่ะ

0: ท่านฟังคะและก็มาจบลงกันตรงนี้ที่เพลงคิดถึงเธอฉันอยากร้องไห้เพลงนี้เสียงของคนคุ้นเคยของพวกเราดีเจที่จะมาเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังในช่วงเพื่อนเพลงหวานต่อไปนั่นก็คือคุณวิภาจันทรกูลนะคะเป็นไงคะน้องอิ๋ว3เพลงนั้นพี่พูดถึงนักแต่งเพลงนิดนึงคิดถึงเธอฉันอยากร้องไห้คุณประเทืองบุญยประพันธ์นะคะท่านผู้ฟังส่วนเพลงขออภัยค่ะคิดถึงเธอฉันอยากร้องไห้คุณสาโรจน์เสมทรัพย์นานเท่าไหร่ก็จะรอคุณจงรักจันคณาแต่งคำร้องคุณพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตนะคะแต่งทำนองท่านเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานที่มีชื่อเสียงแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานไว้เยอะมากเลยนะคะสำหรับคุณพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตหรือว่าคนในวงการเพลงในยุค ของท่านจะเรียกท่านว่าพี่พิมพ์พี่พิมพ์แล้วก่อนหน้านั้นและความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักนั่นก็เป็นบทเพลงที่ครูเพลงลูกทุ่งนะคะคือครูชลธีทานทองท่านแต่งให้คุณสระวณีโพธิเทศร้องเรื่องประสานงานใช่ท่านผู้ฟังที่ขอความช่วยเหลือมาเรียบร้อยไหมคะคุณสุภรัตน
1: ์ก็ตอนนี้แจ้งไปทางหลายๆทางนะคะแล้วก็ได้โทรคุยกับผู้ป่วยด้วยเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วแล้วแจ้งไปนู่นไปนี่ก็ลักษณะเหมือนกับว่าให้รออะไรประมาณนี้ค่ะก็เข้าใจว่าคงจะมีผู้ต้องการรับบริการเยอะอะค่ะ
0: อืมค่ะนะคะก็หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือในที่สุดและก็ทันเวลาด้วย
1: ค่ะมันก็จะมีนอกจากคนแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เดือดร้อนนะคะน้องหมาน้องแมวนะคะจริงๆเขาก็มีศูนย์ที่เขาช่วยเหลือโดยตรงเหมือนกันนะคะสำหรับกรณีของหมาแมวเนี่ยค่ะพอดีก็เข้าไปดูในเพจ SOS Animal Thailand นะคะเขาบอกใครต้องการความช่วยเหลือสัตว์จากน้ำท่วมเคลื่อนย้ายอพยพกรงลงข้อมูลเอาไว้ในคอมเมนต์ระบุพิกัดละเอียดรูปคลิปและเบอร์ติดต่อไว้นะคะถ้าไปดูเพจใช้ชื่อว่า SOS Animal Thailand ค่ะ
0: นี่คือความที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าสังคมยังน่าอยู่เพราะว่ามีคนที่มีจิตใจดีอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะเอาละค่ะ
1: ฟังดิฉันอย่างไรแจ้งกันเข้ามาได้นะคะ
0: ค่ะดิฉันมีเพื่อนท่านนึงที่ชอบส่งธรรมะมาให้อ่านนะคะท่านก็ส่งมาเป็นข้อคิดที่เป็นธรรมะจากหลวงปู่โมอินทัสสิริบอกว่ามีใครบ้างที่โกรธคนอื่นแล้วมีความสุขมีใครบ้างที่เกลียดคนอื่นแล้วไม่มีทุกข์เกลียดเขาเราก็ทุกข์โกรธเขาเราก็ทุกข์แล้วจะเกลียดจะโกรธไปให้เราเป็นทุกข์ทำไมคนที่เราเกลียดเราโกรธเขาไม่ทุกข์ไปกับเราหรอกมีแต่เรานั่นแหละที่ทุกเองอยู่ฝ่ายเดียวก็ฝากกันเอาไว้ในวันนี้นะคะเพื่อจะได้สบายใจกันมากขึ้นสำหรับคนที่กำลังมีอารมณ์ความรู้สึกแหมมันทั้งโกรธทั้งเกลียดไม่รู้จะทำยังไงดีและก็มาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยบทเพลงอีกนะคะสนามอารมณ์คุณอรวีสัจจานนท์และถ้าทันเวลาก็จะได้ฟังเพลงรอค่ะ

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอุตุชี้หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนสู่เมียนมาไทยยังได้รับอิทธิพลถึงวันนี้เตือน42จังหวัดเสียงฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่14ระบุว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินระบุว่าล่าสุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางประเทศเมียนมาแล้วแต่ขอบของหย่อมความกดอากาศต่ำยังมีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยเช้านี้ยังมีลมทิศใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทำให้ยังมีฝนตกเล็กน้อยเป็นระยะจากแนวด้านหลังของหย่อมความกดอากาศ

0: ต่ำแต่ปริมาณฝนโดยรวมลดลงสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลแนวโน้มฝนจะค่อยๆลดลงโดยคาดว่าช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้ฝนจะเริ่มลดลงแต่พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจต้องใช้เวลาอีก 1-2 วันในการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม42จังหวัดในจำนวนนี้มี10จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมสะสมและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับวันพรุ่งนี้พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มอ่อนกำลังลงสทนช.เผยวันนี้ฝนตกหนักสุดที่นครนายกแม่น้ำล้นตลิ่งปภ.แจ้งประชาชนอพยพสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์ฝนโดยปริมาณฝนสูงสุดรายภาคพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกมีปริมาณฝนสูงสุด274มิลลิเมตรเราลงมาภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี202มิลลิเมตรภาคกลางกรุงเทพมหานคร158มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดระนอง123มิลลิเมตรภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร122มิลลิเมตรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา78มิลลิเมตรฝนที่ตกหนักส่งผลระดับน้ำแม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนระดับสูงสุดผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อช่วงเย็นวานนี้ให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำนครนายกในพื้นที่ตำบลสาลิกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและการใช้สะพานข้ามลำน้ำที่มีน้ำล้นสะพานสำหรับสภาพอากาศวันนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งสทนช.คาดการณ์ว่าช่วงวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่อนกำลังลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: ายๆ Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขอไปพร้อมๆกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
3: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
4: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
3: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
5: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญ

MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

ู่นี้ก็ตรงนะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะคะคำร้องเพลงนี้แต่งโดยครูชาลีอินทรวิจิตรค่ะทำนองคุณสมานกาญจนพ

0: ลินนะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2499เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องมือเหล็กนะคะที่สร้างโดยสหนาวีไทยภาพยนตร์นี้ก็นำแสดงโดยลือชัยนรุนาถแล้วก็มิสคูมี่นะคะเริ่มฉายปีพ.ศ.2502ในภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะมีเพลงเท่านี้ก็ตรมแล้วนะคะก็ยังมีเพลงฉันรอจูบจากเธอร้องโดยมิสคูมี่ด้วยนะคะครูชาลีอินทรวิจิตรเนี่ยท่านเล่าถึงเพลงเท่านี้ก็ตรงบอกว่าเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงชอบมากนะคะเพราะว่าประทับใจในเนื้อเพลงแล้วก็ร้องแบบได้อารมณ์ไพเราะมากมิสคูมี่เนี่ยเป็นทั้งดาราแล้วก็นักร้องสาวจากฮ่องกงนะคะมาแสดงหนังในเมืองไทยเนี่ยเรื่องมือเหล็กเรื่องขบวนเสรีจีนกงกรรมแล้วก็ตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะก็มีข้อมูลว่าเธอก็คบหาอยู่กับคุณสุเทพวงศ์กำแหงเนี่ยแหละค่ะร้องเพลงด้วยกันแล้วก็เป็นแฟนกันเกือบปีเลยนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเธอกลับไปฮ่องกงแล้วก็แต่งงานกับผู้กำกับที่ฮ่องกงเพลงเท่านี้ก็ตรมนะก็เลยเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะคะตอนนั้นวลีที่ว่าวันนี้ปรีดาพรุ่งนี้ปราชัยเนี่ยเรียกว่าเป็นที่ฮิตติดปากแฟนเพลงทั่วประเทศสมัยนั้นนะคะแล้วก็รู้ความเป็นมาก็ตรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะพูดถึงตรมก็มีเพื่อนร่วมตรมเยอะอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็มีคุณลุงของดิฉันก็ส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปสั้นๆแต่ใคร่ครวญอยู่นานค่ะแล้วก็ได้คิดจริงด้วย
0: ค่ะก็เหมือนกับที่ประโยคที่บอกว่าสุขอยู่กับเราไม่นานทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานเช่นกันเพียงแต่ว่าในระหว่างที่เรามีความทุกข์อยู่นี้เราจะปรับตัวอยู่ร่วมกับความทุกข์อย่างไรน้ำขึ้นก็มีลงตอนนี้เราก็รอกันนะว่าจะลงเมื่อไหร่เมื่อสักครู่นี้ชะโงกหน้าต่างออกไปดูตรงสนามหญ้าที่น้ำท่วมเป็นสระน้ำนะคะตอนนี้น้ำก็ลดลงไปประมาณ1ฟุตได้แล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าไม่มีฝนลงมามากกว่านี้เชื่อว่าสถานการณ์ก็คงจะคลี่คลายโดยเร็วนะคะในวัน2วันสำหรับในกรุงเทพนะคะก็หวังใจว่าอย่างนั้นค่
1: ะ
0: เราก็มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะคะพรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตายคุณสวรีภกาพันธ์และบ้านของเราจากคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะ

0: ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะเพลิดเพลินกับเพลงที่เราเปิดไปนะคะโดยเฉพาะเพลงหลังในบ้านของเรานะคะเนื้อหาก็บอกว่าแม้อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านของเรานะคะเพลงนี้ก็ร้องโดยคนเลิศประสมทรัพย์นะคะแต่งคำร้องศรีสวัสดิ์ที่จิตวรการทำนองครูเอื้อสุนทรสนานนะคะก็ถือว่าทุกคนน่าจะร้องตามได้นะเพลงนี้พี่ติ๋วเห็นพี่ติ๋วทำร้องตามด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นเพลงเก่าที่มีความอมตะแล้วก็เนื้อหากินใจนะคะเพราะว่าเมื่อใช้ชีวิตมาสักพักดิฉันเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจความสำคัญของบ้านและยิ่งอยู่ไปนานๆนะคะนึกถึงเพลงบ้านของเราอีกเพลงหนึ่งเลยนะอิ๋วที่คุณสวรีร้องอ่ะคุณเนรัญชราแต่งนะเพลงนั้นตอนท้ายเขาจะมีบอกว่าเพราะบ้านมีรักน้ำใจอภัยกรุณาคอยเราอยู่ทุกเวลาในชายคาเขตบ้านของเราคือเหมือนกับว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมคะที่อำนวยความสะดวกบางทีโอ้โหบ้านใหญ่โตหรูหราอะไรแต่ถ้าขาดในสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณที่ทำให้บ้านนั้นมันมีความหมายยิ่งใหญ่อย่างที่หลายคนอยากจะได้ก็คือมันเป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยเป็นที่หลบภัยของเรานะเป็นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยมากที่สุดใช่ของมีแล้ว
0: กันที่พักใจนะคะบ้านจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญขอให้คนในบ้านมีความรักมีความอบอุ่นแล้วก็สามัคคีกันนะคะ
1: ใช่ไม่ฝ่ายเกินไปนะคะ
0: บางคนเนี่ย
1: สำหรับเดินทางไปต่างประเทศนะคะ
0: พี่ติ๋วก็คิดมีความจะมีความคิดถึงบ้านอ่ะมากกว่าตอนที่อยู่บ้านซะอีกนะคะ
1: โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเฉพาะอาหารเนี่ยดิฉันคิดว่าสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งเลย
0: เนี่ยก็เนี่ยน้องเนเน่ที่ไปประกวดชนะ AGT มาเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้คิดถึงอะไรมากที่สุดประเทศไทยตอนนี้บอกอาหารไทยอ่ะส้มตำปูปลาร้าเท่านั้น
1: โอ้นี่ขนาดเธอเป็นคนใต้นะนึกว่าจะคิดถึงแกงไตปลา
0: ข้าวยำ
1: แกงเหลือง
0: เหลืองทานส้มตำ
1: เออโถ
0: พูดถึงบ้านของเราตอนนี้บ้านของเราอาจจะอยู่ในสถานะที่มีน้องน้ำเข้ามาเยือนนะคะแต่บางคนก็เรียกว่าดิฉันเห็นในคลิปนะคะบางคนก็ต้องทำใจแล้วก็เลยนะผ่อนคลายไปกับสายน้ำบางคนก็ทำท่าเป็นนางเงือกนะคะกำลังแบบอยู่บ้านที่น้ำท่วมอยู่บางคนก็บอกว่าน้ำมันไม่เห็นอันตรายน่ากลัวเลยเห็นไหมยังจับได้ก็จริงนะมันไม่เหมือนกับไฟนะคะไฟเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวนะเวลาไฟไหม้เ
1: พลิงไหม้หมายถึงไฟไหม้ที่มีเปลวแต่ไฟดูดเนี่ยก็ยิ่งน่ากลัวนะคุณอิ๋ว
0: ไฟดูดเนี่ยน่ากลัวนะต้องระวังนะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งจะดูข่าวนะมีคนทำกับข้าวยินทำกับข้าวไปแล้วก็โดนไฟดูดไฟช็อตนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคุณลุงคุณป้านะกำลังจะดูดน้ำออกจากบ้านน่ะแล้วก็ถูกไฟช็อตทั้งคู่เสียชีวิต
1: ใช่ไหมเสียชีวิตทั้งคู่น่าสลดใจมาก
0: สลดใจก็ย้ำเตือนด้วยความปลอดภัยนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันนะคะค่ะในช่วงนี้เราก็ฟังเพลงกันต่อนะคะก่อนที่จะพักเบรกนะคะก่อนหน้าฝนแบบนี้ฟังเพลงเย็นๆนะคะฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีต่อด้วยฝนหนาวสาวครวญจากคุณทองศรีวรนุชค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
4: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
3: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
5: จะละครไปถึงไหนเด็กยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: เพลงนี้ชื่อเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตานะคะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพซึ่งบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปี2508ค่ะคำร้องโดยเนรัญชราแล้วก็ทำนองโดยสง่าทองทัศน์ซึ่งเพลงนี้ก็มีนักร้องนำมาบันทึกแผ่นอีกหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณดาวใจไพจิตรคุณนิตยาบุญสูงเนินคุณเดนุพลแก้วกลางคุณอรวีสัจจานนท์หรือแม้กระทั่งคุณธงชัยแม็กเอ็นไตนะคะค่ะก็ถือว่าเปิดเพลงอาจจะมีฝนพรำๆลงมาในบางพื้นที่แต่ว่าตรงที่ดิฉันอยู่แถวตลิ่งชันตอนนี้ก็เห็นแสงแดดแล้วก็ฝนจุดตกแล้วนะคะก็ถือว่า
1: แสงทองอาทิตย์ทาบทาแล้วใช่ไหมแถวบ้านคุณสุภรัตน์
0: ใช่ค่ะมาอยากจะเห็นมานานแล้วเพราะว่าวันศุกร์วันเสาร์ได้แบบว่าศุกร์โดยเฉพาะศุกร์เนี่ยตกหนักมากเลยนะคะทั้งวันทั้งคืน
1: แถวบ้านคือคลองสามวาเนี่ยยังไม่มีแสงทองอาทิตย์ทาบทาเลยน้ำตานางฟ้าก็เลยยังไม่ระเหยอันนี้ล้อกับเพลงนะคะ
0: ค่ะ
1: วันน้ำตานางฟ้าระเหยเนี่ยยังไม่ระเหย
0: ยังไม่ระเหยเลยยังไม่มีแดดเลยใช่ไหมคะแถวคลองสามวา
1: ค่ะแต่ต้องบอกว่านักแต่งเพลงเก่าๆเนี่ยท่านใช้ถ้อยคำได้ไพเราะเพราะพริ้งมากเลยนะอย่างคุณนิรัญชราที่แต่งหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเนี่ยไม่รู้สรรหาถ้อยคำมาจากไหนแล้วก็กลายเป็นอมตะที่เป็นภาษาที่ดูเหมือนกับว่าคนปกติไม่ได้พูดกันแต่มันงดงามมันก็ยังฟังไพเราะแล้วก็ติดตรึงใจอยู
0: ่ค่ะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปนะคะแล้วก็ดูข่าวสารต่างๆไปด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่ายังมีอาจจะมีหลายๆคนนะที่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินเพราะว่าโอห้างร้านต่างๆนี่ก็ปิดใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานอย่างเช่นสภากาชาติไทยนะคะก็เตรียมพร้อมจัดชุดอาหารพร้อมทานค่ะเตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบในน้ำท่วมนะคะมีเห็นภาพเขากำลังระดมจัดเตรียมชุดอาหารกันนะคะเรียกว่าต้องสำรองอาหารเอาไว้ให้เพียงพอนะคะสำหรับช่วงนี้น้ำจะท่วมก็ท่วมไปแต่ว่าอาหารนี่เราอดไม่ได้เลยนะคะ
1: คือเหมือนกับเตือนเราเหมือนกันนะว่าบางครั้งการตระเตรียมแบบนี้มันดูเหมือนไม่จำเป็นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะเห็นชัดอย่างน้ำอย่างเงี้ยนะคะดิฉันจะเตือนคนรอบข้างเสมอเพราะว่าคนสมัยใหม่ใช่ไหมซื้อน้ำขวดดื่มแล้วก็เหมือนกับว่ากรองน้ำจากน้ำประปาอีกทีนึงดื่มแต่ดิฉันบอกว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ควรจะเหมือนกับว่ามีคูลเลอร์หรือว่ามีอะไรที่มันใหญ่ๆที่เก็บน้ำเช่นสมัยก่อนมันมีโอ่งใช่ไหมมีแท้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเก็บเอาไว้บ้างในยามที่จำเป็นค่ะ
0: ค่ะเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะจนถึงปรากฏการณ์น้ำท่วมครั้งเนี้ยก็ทำให้เราต้องตื่นตัวนะคะบางทีเราเห็นข้อมูลจากทางการบางทีเขาเข้าใจแหละว่าเขาไม่อยากที่จะแบบเตือนแบบให้เราตื่นตระหนกนะแต่ว่าถ้าไม่เตือนแบบว่าโอ้ชัดๆเนี่ยหรือเตือนกว้างๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ตื่นตัวที่จะเตรียมพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดบางทีทางการอาจจะมาเตือนทีหลังก็ได้อย่างเช่นน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์จากปภ.เตือนเข้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้มากที่สุดนะคะณเวลานี้แต่ถ้าหากว่า

0: เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือมีน้ำใจกันนั่นเองค่ะ
1: คือถ้าสมมติว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนเอาไว้สำคัญมากเลยก่อนที่จะปรินิพพานนะคะเป็นปัจฉิมวาจาว่าอย่าประมาทเนี่ยจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าคนไทยอาจจะเป็นชนชาติที่ค่อนข้างจะสุขสบายนะคะปลอดภัยจากภัยธรรมชาติมากอีกหลายชาติมากเราก็เลยอยู่กันสบายสบายชิลๆไม่ค่อยนึกถึงวันข้างหน้า
0: สบายสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้นี่ในน้ำปลาว่ายกันเต็มแต่ว่าในนาในนาก็ท่วมแล้วนะคะเห็นใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางภาคกลางอยุธยาอะไรเนี่ยนะคะก็ท่วมมาแล้วก็ท่วมนานด้วยนะคะเพราะว่าก็ต้องรับน้ำเอาไว้นี่เราในกรุงเทพนี่ยังได้เฉพาะน้ำฝนนะคะอันนี้น้ำอื่นยังไม่มานะน้ำเหนือยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เราเตรียมอะไรได้เราก็เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วกันค่ะอยากให้ฟังเพลงอีก2เพลงเกี่ยวกับฝนนะคะฟังเสียงพี่แจ้บ้างนะคะร้องเพลงน้ำตาฝนเอาไว้เพราะมากแล้วก็ต่อด้วยพี่แจ้เพลงนึงเทวดาเดินดินค่ะ

ฟังเสียงร้องของพี่แจ้และทุกคนแก้วการนะคะเพลงสุดท้ายเทวดาเดินดินที่ฝั่งไปเนี่ยก็เป็นจังหวะสนุกสนุกนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นผลงานซึ่งเบื้องหลังนี่เป็นระดับปรมาจารย์ของวงการเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะที่เป็นผู้แต่งคำร้องหรือว่าเนื้อเพลงนี้นะคะแล้วก็ผู้แต่งทำนองพี่แจ้เดนุพลแก้วการนะที่เป็นผู้ร้องเพลงนี้ก็แต่งทำนองด้วยตัวเองผู้เรียบเรียงเสียงประสานคุณอนุสารคุณนาดิลกนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกวงพลอยนะคะซึ่งก็เป็นวงแบ็กอัพให้พี่แจ้ในเวลานั้นนะคะเพลงนี้เนี่ยถ้าฟังเนื้อแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ให้ข้อคิดแล้วก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในเพลงนะคะเทวดาเดินดินนี่ก็คือการสอนให้เราใช้ชีวิตด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวภูมิใจในความเป็นคนธรรมดาที่พึ่งพาตนเอง

0: องแล้วก็ยึดมั่นในคุณค่าของความดีเหนือวัตถุหรือว่าสถานะทางสังคมนะคะคำว่าเทวดาเนี่ยก็หมายถึงภาพลวงตาของความสมบูรณ์แบบความเยื่อยิ่งหรือการยกตนข่มท่านที่อยู่เหนือผู้อื่นคนเดินดินนี่ก็หมายถึงความเป็นจริงของมนุษย์ที่มีความธรรมดาต้องกินข้าวแกงและสัมผัสกับความเหนื่อยยากเพดานดินเนี่ยที่อยู่ในเพลงก็หมายถึงรากเหง้าและจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยของชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมแม้จะประสบความสำเร็จแล้วก็ตามนะฟังแล้วก็ได้ข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะพูดถึงข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยดิฉันก็ชอบในยุคสมัยนี้นะคะที่มี AI ในส่วนที่สร้างสรรค์คือกรณีเพลงต่างๆของน้องเนเน่คุณสุภรัตน์แล้วก็ท่านผู้ฟังได้อ่านหรือยังคะมีคนเขาตั้งคำถามให้ AI เนี่ยตอบว่าสาระสำคัญจากเพลงที่เนเน่นำไปร้องทั้ง4เพลงบนเวทีนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นเพลงแห่งความทุกข์ยากทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะปรากฏว่าตอบมันเป็นธรรมะได้อย่างน่าสนใจมากอยากให้ไปหาอ่านกันนะคะเดี๋ยวในไลน์ของคนข่าวเล่าเพลงพอดีดิฉันมีอยู่เนี่ยก็จะส่งให้แฟนเพลงในส่วนที่มีไลน์ก็แล้วกันอ่านแล้วก็ต้องถือหลักกัลยาณสูตรนะครับพระพุทธองค์บอกว่าเราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ก่อนจะเชื่อเนี่ยต้องคิดให้ดีซะก่อนอย่าไปเชื่อเพราะว่าฟังคนนู้นพูดอ่านมาจากตำราอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ยึดตามหลักของท่านก็แล้วกันแต่ว่าดิฉันอ่านดูแล้วเข้าท่าดีเดี๋ยวจะไปลองสอบทานดูว่าเป็นอย่างไร
0: ค่ะคือทุกๆเรื่องนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆธรรมะเนี่ยเข้ากันได้ดีหมดเลยนะคะเพราะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากศาสนาพุทธเนี่ยมันมีความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะ
1: ค่ะไม่ผิดธรรมชาติ
0: เมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเอาหลักธรรมะมาจุดได้หมดเลยนะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นตอนนี้ก็คือว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทใช่ไหมคะ
1: ไม่ประมาทแล้วก็ต้องมีความอดทน
0: มีความอดทนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: ต้องพึ่งตนเอง
0: พึ่งตนเองการคลองจิตหลายเรื่องเลยนะ
1: คะ
0: ก็ยังต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอภัยพิบัติเหมือนกับในหลายๆประเทศทั่วโลกใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเห็นหลายๆประเทศละไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวอุทกภัยน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดต่างๆนานาโลกร้อนทะเลเดือดเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราอยู่บนโลกใบนี้ก็หนีไม่พ้นนะคะจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมพร้อมเวลามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งจำเป็นว่าอะไรต้องเตรียมบ้างถึงเวลาปุ๊บหิ้วกระเป๋าฉุกเฉินออกจากบ้านได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะนะ
1: ค
0: ่ะตอนนี้ใครจะออกจากบ้านไปไหนต้องตรวจสอบเพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดนะคะอย่างบนถนนวิภาวดีเนี่ยนะคะตอนนี้ว่าก็ยังท่วมขังอยู่ลาดพร้าวอย่างที่เป็นต้นรามอินทรานะคะหลายๆพื้นที่เลยนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะช่วงนี้ก็หวังว่าฟ้าฝนคงจะช่วยในพื้นที่ของกรุงเทพให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนมันจะไปเทด้านตะวันตกของประเทศนะคุณผู้ฟังกาญจนบุรีเนี่ยบอกฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงานะคะทางภาคเหนือก็จังหวัดตากตอนบนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านด้วยแล้วกันช่วงท้ายนี้ส่งท้ายกันไม่แน่ใจว่า2เพลงจะทันหรือเปล่านะคะพาไปล่องใต้นะฟังเพลงล่องใต้คุณชัยชนะบุญชนนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงที่มีคุณขอมานะคะโถมดแดงคุณพิทยาบุญรัตพันธ์แล้วก็วันนี้เราสองคนคงจะลาคุณผู้ฟังไปก่อนอาทิตย์หน้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นคงจะได้เจอกันจัดรายการในห้องสูงนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและขอให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ลำบากไปได้โดยเร็วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงเทพมหานครรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายและแสดงราคาและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายรัฐบาลขอย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอย่างไรก็ตามหากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569เร่งเปิดทางการจราจรแยกพัฒนาการสถานการณ์น้ำท่วมถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครน้ำอย่างท่วมขังเต็มพื้นที่ผิวจราจรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้และมีรถจอดเสียอยู่ใกล้สะพาน

0: การข้ามแยกพัฒนาการกีดขวางช่องทางการจราจรทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือโดยมีกำลังพลทหารได้ลงไปในน้ำช่วยกันเคลื่อนย้ายและผลักดันรถที่จอดเสียเพื่อเปิดทางให้รถคันอื่นสามารถผ่านไปได้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ทันทีตลอดเส้นถนนพัฒนาการมุ่งหน้าถนนเพชรบุรีพบว่ามีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางระดับน้ำยังสูงสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณแยกพัฒนาการให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางจอร์จโรเบิร์ตแอตติสแอตคินสันคว้าเหรียญทองชายการแข่งขันกรีฑาเอเชียนเกม2026ที่สนามมิซูโฮปาร์คแอตเลติกสเตเดียมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งแซงคู่แข่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนเข้าเส้นชัยเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเหรียญที่8ให้ทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองที่2ของทีมกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองวิ่ง100เมตรของบิวภูริพลบุญสอนและยังนับเป็นเหรียญทอง400เมตรชายเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของไทยในเอเชียนเกมนับตั้งแต่ปี1951หรือ75ปีที่แล้วโดยจอร์จชัววิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีซึ่งยังเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวอีกด้วยส่วนเหรียญเงิน UAE และเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกันสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
4: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
5: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
4: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
6: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยม

กล่อมน้องยามหนาวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ฟังอสมทชุมพร 90.75 และอสมทหลังสวน 104.75 ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันข่าวสารบันเทิงเพื่อคน

ทุกวัยในคลื่นอสมท.ทั้ง2คลื่นนะครับตั้งแต่เวลา 10.15 นจนถึง 11.00 นนะครับประมาณนับเวลาแล้ว1ชั่วโมงโดยประมาณนะก็คือ45นาทีกว่าๆนะครับพร้อมกันนี้ก็จะนำข่าวสารนำรายละเอียดที่เป็นสาระนะครับที่เป็นเรื่องดีๆนะครับมากกว่าพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอสมท.อยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับนะผมก็จะรายการมาถึงเดือนที่2กำลังจะหมดเดือนแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทางบ้านนะที่ฟังนี่ชัดเจนประการใดมีข้อติติงหรือมีข้อรายละเอียดที่ต้องแก้ไขอย่างไรก็กรุณาได้สื่อสารกลับมานะครับไม่ว่าทางสื่อสารทางไหนนะผมก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับน้องปิยพงษ์คงทองเข้ามาทางเฟซนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องปิยพงษ์คงทองนี่อยู่ที่ละแมนะครับเป็นความนกกรงหัวจุกขนาดพันตัวนะสุดยอดเลยนะครับมีรายได้จากการทำความนกกรงหัวจุกอย่างลึกซึ้งเลยนะผมใจเข้ามาอย่างลึกซึ้งยินดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามตรงนี้นะก็แจ้งท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้คือแรม1ค่ำเดือน10นะท่านหลายๆท่านก็คงจะคิดถึงบรรพบุรุษนะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับวันนี้ตายายมาหาเรานะนะครับคนไม่มีตายายทำยังไงต้องมีทุกคนเลยนะเพราะว่าเรามีที่มานะมีพ่อมีแม่ฉะนั้นก็ต้องมีตายายนะครับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะเราต้องระลึกเพราะสร้างเรามานะครับสร้างมาด้วยหัวจิตหัวใจโดยเลือดเนื้อเชื้อไขฉะนั้นลูกหลานที่ดีนะครับผู้ใหญ่เขาทำเป็นตัวอย่างนะต้องลองดูนะครับเมื่อแต่เช้าผมก็เอาปิ่นโตไปวัดเหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่ผมชอบก็คือยาคูนะครับผมก็ซื้อยาคูไปถวายพระนะครับแล้วก็ฝากน้องๆนะครับที่อยู่ที่วัดฝากลุงป้าน้าอาที่อยู่ที่วัดน้องบัวได้ช่วยถวายแล้วผมมาจัดรายการวิทยุนะครับก็ต้องฝากไปยังทุกท่านนะครับเออนะเมื่อกี้มีเสียงกระซิบเข้ามาในสามัญสำนึกว่าวันอาทิตย์ตื่นกันหรือยังในวันนี้ฝนตกนะครับชุมพรนี่ฝนตกสุดๆเลยนะก็ต้องขยับกล้องนิดหนึ่งนะก็ต้องปลุกกันนะตื่นมานะครับไปดูนะตอนนี้ที่วัดนี่ทุกวัดเนี่ยนะครับข้าวปลาอาหารสมบูรณ์นะท่านไม่ต้องหุงข้าวนะไปเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะรับรองได้กินของดีๆทั้งนั้นแหละเชื่อไหมว่าอาหารที่เรานำไปวัดเนี่ยมันเป็นยอดโภชนาทุกอย่างเลยนะของดีๆนะต้องนำไปถวายพระนะครับต้องไปไปวัดปิ่นโตนะเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ของดีทั้งนั้นนะครับนะข้าวก็ต้องเป็นข้าวร้อนๆตักหุงเสร็จแล้วต้องตักใหม่นะครับแกงก็ต้องพอเอาออกจากลงจากเตาเนี่ยก็ตักชิ้นโปรดนะที่ดีที่สุดที่คิดว่าอร่อยที่สุดนะใส่ปิ่นโตไปวัดขนมก็เหมือนกันนะหลายบ้านหลายที่นะครับผมคุยกับเพื่อนๆหลายจังหวัดนะกำลังทำขนมอยู่เมื่อวานทำขนมเพื่อรับตายายนะครับนี่เป็นที่งดงามอย่างยิ่งนะเป็นภูมิปัญญาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่างชาติไม่มีนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับรายการสารพันวันอาทิตย์วันเทิงก็ต้องมีผู้ทำรายการนะครับเราก็มีผู้ทำรายการอยู่ทั้งหมด3รายด้วยกันนะรายแรกก็เรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะท่านที่มีปัญหาสุขภาพเจ็บออดๆแอนด์ไม่ค่อยมีแรงนะจะลุกจะเดินไม่สะดวกนะปรึกษานะครับปรึกษาอมรีชิดกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะก็คือเทโลริสนะเหมาะสำหรับบุคคลที่เป็นผู้สูงวัยนะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็นีโอริสอันนี้สำหรับสุภาพสตรี

ที่ต้องการรักษาส่วนทรงรักษาหุ่นให้เฟิร์มอยู่ตลอดเวลานะครับผลิตภัณฑ์2รายการนี้ติดต่อได้ที่ไหนนะครับก็ติดต่อได้ที่ผมนี่แหละนะเพราะผมเป็นผู้แทนอยู่ด้วยนะที่มาจากรายการวิทยุก็เพราะตัวนี้ด้วยนะต้องการให้พี่น้องที่ได้รับฟังวิทยุได้มีสุขภาพที่ดีแล้วแข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะครับอันที่2ก็คือปุ๋ยอินทรีภูตะวันพรีเมียมนะครับอาจารย์บุญชิตทองหัตถานะครับเป็นปรมาจารย์เรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับสร้างปุ๋ยขึ้นมาบริษัทภูตะวันพรีเมียมนี้ก็มีทั้งปุ๋ยอินทรีมีทั้งน้ำชีวภาพมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชแล้วก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ควบคุมโรคพืชที่แน่ๆก็คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีภูตะวันพรีเมียมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุนนะใช้สารชีวภาพทั้งหมดเลยนะเพิ่มผลผลิตให้กับภาคเกษตรกรไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนนี่คือสโลแกนที่ดีนะครับก็ถ้าสนใจพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเมื่อได้ยินตรงนี้แล้วลองตั้งเงื่อนไขแล้วก็ลองมาติดต่ออาจารย์บุญชิตทองหัตถานะครับปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมนะ0929478997นะครับ0929478997ในจังหวัดชุมพร1ตันส่งฟรีถึงบ้านนะครับนี่ก็คือเป็นข้อความที่ฝากมานะครับแล้วก็คิดจะสร้างบ้านนะตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคาปรึกษาโฮมโยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์นะโยธาวิทโฮมเซ็นเตอร์อยู่ที่เขาปีบนะครับร้านนี้อยู่มายั่งยืนนะครับมีทั้งซีเพ็กมีทั้งคอนกรีตผสมเสร็จนะรายละเอียดทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการสร้างบ้านนะได้ของที่มีคุณภาพนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรถพร้อมของพร้อมนะคนบริการพร้อมไปทุกที่ไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราสามารถเข้าไปได้นะครับไปทุกที่ที่มีทางนะเจ๊อ้อยบอกว่าอย่างนั้นนะครับพี่อ้อยก็โอเคเลยนะครับเรารู้จักกันมานานนะครับติดต่อที่โยธาวิทย์ก็คือถ้าเป็นเบอร์บ้านก็0775360080แล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะ0775360080แล้วก็มีมือเบอร์ถือ0988824588นะเข้าทุกพื้นที่ที่มีทางนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เคยใช้บริการของโยธาวิทย์มาด้วยนะครับเนี่ยคือ3ผู้ทำรายการนี้ถ้าหากว่าร้านค้าไหนหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ยินดีจะให้ออกอากาศก็ติดต่อมาโดยตรงนะครับที่ผมครูมนตรี0943313685นะครับก็ยินดีจะให้บริการกับท่านได้นะครับก็ดูเวลาตอนนี้ก็อยากให้ฟังเพลงที่2นะครับก็คือเพลงอุทกภัยน้ำท่วมยอดรักสลักใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ข้อนประเทศนะครับก็จะรับฟังครับ

ครับก็จบไปนะครับอุทกภัยน้ำท่วมเสียงจากอาจารย์ยอดรักสลักใจนะครับนี่ก็ร้องบันทึกเสียงไว้เพลงนี้มาดังตอนที่ยอดรักสลักใจได้เสียชีวิตแล้วนะก็สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของคนที่น้ำท่วมนั่งจับเจาอยู่บนหลังคานั่งจับเจาอยู่หน้าบ้านระเบียงบ้านนะครับไปไหนก็ไม่ได้ข้าวสารก็หมดมาม่าก็หมดกำลังใจหมดแรงนะใช้ภาษาบ้านๆนะเขาหมดแรงนะครับเมื่อตะกี้พี่สาวก็โทรมาจากแหลมทรายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติชมมาในการจัดรายการวิทยุนะครับก็ขอเพลงมาด้วยนะครับขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวผมจัดให้นะก็ตอนนี้ก็อยากจะคุยในรายละเอียดเรื่องของปัญหาฝนนะกับน้ำนะครับเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปรับตัวให้ได้นะครับตอนสมัยที่ผมอยู่ในหน้าที่นะผมก็พยายามคุยกับชาวบ้านเวลาออกพื้นที่ก็จะบอกว่าถ้าน้ำไม่พอท่านก็ต้องเตรียมน้ำไว้สำหรับปีหน้านะครับท่านต้องรู้ปริมาณน้ำที่ชัดเจนว่าน้ำอุปโภคน้ำบริโภคน้ำภาคเกษตรใช้เท่าไรอย่างไรเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มีวิธีช่วยคิดเยอะแยะนะครับมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือว่าเมื่อฝนตกมาแล้วเกิดประสบการณ์ไปปัญหาทุกปีนี้ก็เราก็ต้องมีเรือหรือเราต้องมีอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างในการที่จะช่วยบรรเทาสารภัยให้เราตัวเราเองนะการช่วยตัวเองดีที่สุดครับถ้ารอให้คนนู้นมาช่วยคนนี้มาช่วยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแม่ผมพ่อผมพูดชัดเจนเลยนะครับบอกว่าน้องผู้ใหญ่นะน้องอบต.นะครับน้องสท.สต.นะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนกว่าก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยที่เหลือค่อยเอามาให้เราก็ได้นะแม่พูดอย่างนั้นกับน้องๆที่อยู่ที่บ้านเป็นคำรู้สึกเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นว่าเห็นใจแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องที่โดนกระทบภัยจากภัยธรรมชาตินะครับฝนตกนี่คนที่มีรถนะครับเป็นไปได้นะอนาคตนะครับท่านอาจจะมีบอลลูนนะเวลาเป่าลมแล้วรถลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะมีโซ่รัดมีเสาแล้วก็มีสลิงมีห่วงที่จะสามารถลอยขึ้นลงได้หรือไม่ก็ท่านก็มีแคปซูลนะแคปซูลบรรจุรถไว้ในแคปซูลที่สามารถจมน้ำได้3เดือนอย่างเนี้ยผมว่าคุ้มนะครับในการมียานพาหนะราคาแพง1คันแล้วท่านก็มีอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ที่ง่ายๆก็คือเราอาจจะต้องมีเรือนะอย่างภาค

กลางนะอยุธยาสิงห์บุรีชัยนาทตรงนั้นผมสังเกตหลายบ้านนะครับเขาจะมีเรือจอดอยู่ใต้ถุนบ้านนะบ้านก็เป็นใต้ถุนนะเป็นยกสูงขึ้นมานะครับแต่บ้านคนสมัยใหม่เนี่ยบ้านสวยๆงามๆเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวเวลาน้ำท่วมอยู่ที่

นะครับเมื่อฟังแล้วนะครับเราจะตีโพยตีพายถึงบุคคลที่เป็นผู้แทนของเราทั้งหมดไม่ได้นะเขามีจำนวนคนน้อยกว่าเราต่างหากที่ต้องให้ความร่วมมือกับกลุ่มคนพวกนั้นนะครับสิ่งแรกก็คือการช่วยตัวเองสิ่งที่สองก็คือเบาะแสข่าวสารต่างๆก็ช่วยประสานไปยังผู้ที่รับผิดชอบนะครับผมเจอทุกครั้งแล้วอึดอัดทุกครั้งนะครับเพราะว่าอะไรนะน้องน้ำท่วมแล้วไม่มีใครมาดูแลเลยบ้านป้าอย่างโน้นบ้านพี่อย่างนี้บ้านลุงอย่างนั้นนะครับผมอยากจะให้กำลังใจมากก่อนนะครับแล้วก็ขอช่วยเหลือส่วนรายละเอียดต่างๆน้ำแห้งนะพอน้ำแห้งแล้วนี่เรื่องยานพาหนะทั้งหลายนะท่านอย่าขับนะครับอย่าสตาร์ทเครื่องนะท่านรถจมน้ำทุกกรณีนะครับอย่าขับอย่าสตาร์ทเครื่องนะครับให้ท่านเอาไปให้รถให้ศูนย์รถอู่รถหรือหน่วยบริการที่เขามาดูแลประชาชนเนี่ยได้จัดการนะครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่าถ้ารถมีโคลนเมดินเข้าไปอุดอยู่ข้างในแล้วสตาร์ทปั๊บพังทันทีเลยนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับวิธีการตรงนี้ผมมีประสบการณ์กับน้องๆอาชีวะในวิทยาลัยอาชีวะหลายๆที่นะครับที่เห็นนะครับแล้วช่วยเหลือท่านได้นะแต่ท่านต้องไม่สตาร์ทเครื่องนะครับให้น้องๆเขาจัดการให้เสร็จนะฟิกอิทเซ็นเตอร์ของอาชีวะเนี่ยเขาช่วยได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารถจมน้ำนะแต่พอน้ำลงแล้วท่านต้องเอารถไปให้ศูนย์เขาตรวจเช็คสภาพนะครับเป็นวิธีเดียวที่ช่วยท่านได้นะแต่ท่านสตาร์ทปื๊ดเดียวเนี่ยระบบไฟอาร์คทั้งระบบเลยก็เรียบร้อยเลยนะพังทั้งระบบเลยนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจริงๆนะครับแล้วก็รถเก๊สนี่ข่าวรถเก๊สเมื่อวันศุกร์นะครับที่กลางคืนนะครับ2คืนที่ผ่านมานะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับรถเก๊สไฟลุกที่ทุ่งคานะเจ้าหน้าที่ปิดกันตลอดผมดูวิดีโอไลฟ์สดตั้งแต่ไฟเริ่มปะทุจนถึงเขาช่วยเหลือจนเสร็จรถติดยาวเป็น10กิโลนะครับเพราะว่าเขาไม่กล้าปล่อยรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะพวกกู้ภัยพวกอะไรต่างๆก็กันไม่รถผ่านต้องยอมนะครับต้องยอมเราอย่าไปตำหนิอย่าไปดราม่ากลุ่มที่เขาทำงานอย่างนี้นะเพราะว่าเขาเห็นเหตุอยู่ข้างหน้าทีนี้อยู่ข้างหลังเลยต้องทำใจนะนั่งบางคันถ้าเข้าข้างทางหรือรถจอดนานๆก็งีบแล้วก็ได้หรือบางคนก็ลงไปปัสสาวะลงไปยืดเส้นยืดสายบิดตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะดีกว่ามาดราม่ากันนะครับเห็นหลายคนเขาช่วยเหลือกันน่าสงสารเอ็นดูดีนะครับที่ว่าพอรถมีประกายไฟเห็นควันไฟแล้วทั้งสองสามคนในรถก็วิ่งออกมาเสียก่อนนะครับไม่มีการสูญเสียชีวิตสูญเสียแต่ยานพาหนะเป็นหนึ่งคันนะครับการใช้รถ ขอไปนะครับการใช้รถที่จะติดแก๊สก็ต้องมันตรวจสอบทุกปีนะต้องตรวจสภาพทุกปีแล้วเราจะปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าให้มันเสียไปมากกว่านี้นะครับมาถึงตอนนี้ก็ขอเข้าสู่เพลงที่2แล้วกันเมื่อกี้พี่สาวโทรมาจากแหลมทรายนะครับชื่อว่าเพลงอะไรนะนอนฟังเสียงฝนของตายอรไทยพี่สาวลุกขึ้นหุงข้าวหรือยังครับขอเชิญรับฟังครับ

0: างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมทชุมพร
1: ครับก็ปลุกนะปลุกด้วยต่ายอรทัยนะครับเมื่อกี้นะครับนอนฟังเสียงฝนคนอื่นเขาไปรับตายายกันนะบ้านเรานะทางชุมพรทางภาคใต้ตายอรทัยบอกว่ายังไม่ตื่นเลยยังอยู่ในผ้าห่มเลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ว่าโดนประสบภัยตอนนี้นะครับสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะวันนี้ก็มาคู่กับน้องช่างบอยนะอสมทนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้สร้างสุขอย่างสร้างสรรค์นะสารพันข่าวสารและสาระทางและภาคบันเทิงนะครับเพื่อคนทุกวัยในคลื่นอสมท 90.75 และอสมท 104.75 ทั้งชุมพรทั้งจังหวัดแล้วก็ระนองบางส่วนประจวบคีรีขันธ์บางส่วนแล้วก็สุราษฎร์ธานีบางส่วนนะครับได้ฟังแล้วชัดเจนประการใดนะครับขอได้แจ้งมาด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ปรับปรุงมันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของสัญญาณต่างๆตอนนี้ก็จะได้แจ้งทางสถานีเขาได้ตรวจสอบนะครับเผื่อมีการติดขัดตรงไหนนะครับเพราะว่าวันไม่แน่บางทีเจอกระแสไฟฟ้าน้ำตกนะฝนตกอย่างนี้นะต้นไม้ล้มทับสายไฟนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาหลายวันหลายชั่วโมงกว่าที่ไฟฟ้าก็จะได้มาแก้ปัญหาให้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ฟังรายการนี้นะครับครู

นตรีนะนักจัดรายการเสียงแมลงผู้เวลาร้องเพลงก็ใช้คำว่านักร้องเสียงแมลงผู้นะนักจัดรายการเสียงแมลงผู้ครูมนตรีวรรณนิยมนะครับขอขวากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับโดยความรักและปรารถนาดีมาทุกๆท่านนะครับสื่อสารมายังข้อมูลที่อยากจะฝากไปยังท่านผู้ฟังนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ความทันสมัยนะของโลกในปัจจุบันนะครับเตรียมตัวไว้ปี2550นะไม่รู้จะอยู่ถึงหรือไม่นะแต่ลูกหลานของเราทุกคนนะจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่นำมาใช้สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับต่อไปเราต้องการกินกาแฟอเมซอนก็จะอเมซอนก็จะเข้าโปรแกรมสั่งกาแฟส่งให้ถึงบ้านทางอากาศได้เลยตอนนี้มีการดำเนินการวิธีนี้ในอเมริกาแล้วนะครับผมเพิ่งฟังข่าวมาในประเทศจีนนี่มีแท็กซี่ทางอากาศนะครับโอ้ยสบายต่อไปนะครับรถติดไม่ต้องห่วงนะครับไปทางบนเลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์หลายชิ้นหลายอย่างนะครับที่นักคิดค้นสมัยนี้ก็สร้างความเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมโดยระบบทั้งหมดนะครับถ้าปี2050ก็อีก20-30ปีข้างหน้านะใช่ไหม20ปีข้างหน้านะเราก็อาจจะตกงานกันแหละนะมีคนทำนายนะมีหมอดูบางคนทำนายนะครับว่าประชากรโลกเนี่ยจะถูกลดชั้นอย่างสิ้นเชิงจากระบบ AI นะครับ AI จะเข้ามาแทนที่นะทำสงครามก็ทำสงครามกับ AI นะครับเราจะสั่งให้ระเบิดไปลงตรงไหนเนี่ยกดปุ่มตูมเดียวเนี่ยไปถึงเลยนะครับเพียงแต่เรามีอาวุธที่มีศักยภาพนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องความลับทางความมั่นคงทั้งหมดทั้งของแต่ละประเทศเขาไม่บอกนะก็ไม่เอามาคุยหรอกนะแต่ถ้าเราคุยเรื่อง AI เนี่ยน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าต่อไปทหารไม่ต้องมีก็ได้นะพนักงานรับส่งสินค้าทั้งหลายนะครับเตรียมตัวเดือดร้อนได้เลยนะท่านอาจจะต้องมาตั้งเป็นบริษัทรับส่งสินค้าด้วยระบบ AI ในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างเนี้ยอาจจะต้องเตรียมตัวถึงขั้นนั้นเลยนะครับผมอยู่ลังสวนนะต้องการให้ทางห้างสินค้าหนึ่งเนี่ยจะนำไปเอากระเบื้องหลังคาไปส่งที่หลังสวนเนี่ยเอาไปได้เลยนะหรือไม่ก็ทางสั่งให้เครือข่ายหรือสาขาย่อยของแต่ละพื้นที่นะครับเอาสินค้าไปส่งได้นะครับตอนนี้มันมาแล้วนะครับมันมาแล้วนะครับเราที่อยู่ข้างหลังผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเล่นโทรศัพท์ก็ไม่เป็นเก็บข้อมูลก็ไม่ได้อย่างเนี้ยจะเป็นปัญหานะครับแต่ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ยุคเราแน่นอนนะน่าจะเป็นยุคลูกหลานก็ขวากไว้ด้วยนะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวนี้เราต้องทันสมัยสงครามระหว่างขวางตะวันตกกับฝั่งตะวันออกกลางหรือก็อาจจะคอมเมนต์มาทางตะวันเอเชียตะวันออกนะประเทศที่มีอิทธิพลทางเอเชียตะวันออกแต่อยู่ดีวันดีเขาก็ไปนั่งคุยกันกินกาแฟกันนะครับตรงนี้เราต้องนั่งวิเคราะห์ว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้รับอะไรบ้างไหมนะครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าความเป็นมนุษย์มันมีสมองมีหลืบมีช่องในความจำแล้วก็เหลี่ยมต่างๆนี้มากมายนะครับเราต้องเท่าทันกันนะครับเราไม่ได้ตรงๆซื่อๆเดี๋ยวนี้นะครับโดยเฉพาะระดับประเทศที่เขามีอำนาจมากๆนะครับรัฐบาลพยายามที่จะบอกเรื่องราคาน้ำมันนะครับแต่ฝ่ายค้านก็ยังพยายามที่จะบอกว่า

มากๆนะครับรัฐบาลพยายามที่จะบอกเรื่องราคาน้ำมันนะครับแต่ฝ่ายค้านก็ยังพยายามที่จะบอกว่าทำไมผู้ทำรายการเนี่ยควังเพลงเอสักเพลงนะครับเพลงทวงรักฝากลมนะครับจากน้องใบเฟิร์นนะครับขอเชิญรับฟังครับ

ครับจบไปนะครับทวงรักฝากลมจากน้องใบเฟิร์นนะครับนะก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วง่ายๆสบายสบายต้องขอขอบคุณนะขอบคุณน้องแรงนะครับที่เอาปิ่นโตไปไว้ที่บ้านนะครับก็ใครควางตรงนั้นก็คอยส่งข่าวไว้ด้วยนะพอกว่าจะถึงบ้านก็นู่นแหละนะครับรายการสารพันวันอาทิตย์บันเทิงนะครับก็เป็นรายการที่สร้างสรรค์นะสร้างสาระ

ให้ท่านผู้ฟังนะใครที่อยากจะฟังเพลงก็ส่งเข้ามาที่07764156700765614120 2เบอร์นะครับที่จะเข้าสู่สถานีอสมทชุมพรแห่งนี้นะครับสามารถกดตรงเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกี้ก็มีพี่เขากดเข้ามานะครับรายการสารพันบรรณาธิตบันเทิงก็ต้องขอขอบคุณโยธวิทย์ภูมิเซ็นเตอร์นะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างบ้านตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคานะทุกรูปแบบนะครับไปทุกที่ที่มีทางนะบริการทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตซีเพกวัสดุอิฐหินปูนทรายไม้ตะปูหรือทุกอย่างนะครับไปได้ที่โฮโยทาวิทโฮมเซ็นเตอร์เขาปีบนะครับบริการมาทับใจมาเป็นเวลานานนะครับปัญหาสุขภาพนะปัญหาสุขภาพที่ท่านเจ็บแอบอดอดแอดอยู่เนี่ยก็ใช้บริการของเทโลริสแล้วก็เนโอริสนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่หลายท่านได้เอาไปใช้ดูแล้วว่ามีสุขภาพที่ดีเป็นสภาพร่างกายเปลี่ยนไปยังไงก็ติดต่อกลับมาที่ผมด้วยนะผมจะได้รายงานให้กับบริษัทได้รับทราบนะครับขอขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมนะครับที่ดูแลเรื่องของภาคเกษตรกรนะครับการใส่ปุ๋ยต้นไม้นะการใส่ปุ๋ยปาล์มนะครับเราไม่ต้องไปหลอกชาวบ้านนะครับเราใส่ปุ๋ยแล้วไม่ได้เห็นผลภายใน1เดือน2เดือนตรงนี้นะครับการใส่ปุ๋ยวันนี้จะมีผลดีต่อต้นไม้และให้ผลิตกลับมาสู่เราเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ40สัปดาห์นะครับโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันนะครับอันนี้นักวิชาการก็คิดแล้วเพราะปุ๋ยที่เราให้ตรงนี้มันจะเข้าไปพัฒนาเซลล์การสร้างดอกสร้างทลายในยอดอ่อนนะครับแล้วทางที่กว่าจะได้ออกมารับแสงแดดและกว่าจะถึงเวลาที่ทลายปาล์มแก่นะครับที่เราสามารถตัดลงมาได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ40สัปดาห์นะครับการใส่ปุ๋ยตรงนี้จะมีผลดีต่อต้นไม้เมื่อถึงต้นนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปาล์มน้ำมันนะใส่วันนี้เดี๋ยวทลายปาล์มจะเดือนหน้าจะขึ้นมาจาก1ตันเป็น4ตันภายใน3เดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยท่านต้องคิดให้ดีนะการใช้ปุ๋ยฉะนั้นวิธีการใช้ปุ๋ยสำคัญที่สุดนะวิธีการใช้ปุ๋ยผมบอกเลยนะครับการใส่บ่อยๆแล้วก็ใส่ทุกรอบทุกเดือนความถี่ไม่ต้องใส่มากแต่ใส่ให้มีความถี่มากขึ้นแล้วการใส่ปุ๋ยถ้าใส่แล้วไม่ได้รับความชื้นก็จะไม่มีประโยชน์ต้นไม้ไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันนะครับก็ต้องคิดให้ลึกนะครับอย่าตามกระแสหรือตามคำเชียร์จนเกินไปเพราะสิ่งที่เราลงทุนตรงนั้นไปมันต้องกลับมาที่เราแบบตรงไปตรงมานะครับการใส่ปุ๋ยปาล์มนะเราต้องใส่ให้ถูกนะครับใส่ให้บ่อยและใช้ปุ๋ยให้ครบแล้วก็เราอาจจะต้องมีการตรวจสภาพทุกปีเราต้องตรวจสภาพดินของเราธาตุอาหารของเราว่าปีนี้ตัวไหนหมดไปตัวไหนขาดไปแล้วก็นำมาแก้ปัญหาตรงจุดนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องขวากไว้นะครับปุ๋ยภูตะวันพรีเมียมเนี่ยสามารถช่วยท่านได้นะเราไม่ใช่มีแต่ปุ๋ยอย่างเดียวเราก็ยังมีน้ำชีวภาพน้ำฮอร์โมนนะครับหรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือแมลงโรคพืชนะมีหลายอย่างนะติดต่อที่อาจารย์บุญชิตนะครับทองอัฏฐานะครับท่านพิมพ์คำว่าบุญชิตทองอัฏฐาเข้าไปใน Google ท่านก็จะเห็นหน้าท่านบุญชิตนะท่านผู้ฟังก็จะเห็นแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์เราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือพิมพ์คำว่าภูตะวันพรีเมียมก็ได้นะท่านก็สามารถสืบค้นได้แล้วว่าจะคุยกับท่านบุญชิตอย่างไรนะอย่างนี้นะครับก็นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้มาอุทมรายการนะครับก็เวลาตอนนี้พอจะฟังเพลงได้สักเพลงไหมสองเพลงนะก็ฝากไปยังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกกรณีนะครับ

เรื่องของเรื่องทุกอย่างที่สื่อสารออกไปนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ไม่ว่ากันนะเพราะสิ่งที่สื่อสารไปนี้ผมก็สืบค้นมาต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมตัวเตรียมฟังข่าวต้องเป็นนักฟังข่าวต้องเป็นนักสืบค้นนะครับไม่ว่างเลยนะครับโทรศัพท์นี้ค้นทั้งวันเลยนะครับเพื่อที่จะสื่อสารมายังท่านผู้ฟังนะครับมาฟังเพลงนี้แล้วผมขออนุญาตลาท่านผู้ฟังเลยนะครับก็คือเพลงรักเก่าข้างกองฟางของไรอันขอเชิญรับฟังครับแล้วก็ขอสวัสดีครับ

0: ายทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วันนี้ขับรถไปเที่ยวกันวะแต่วันนี้รถมากนะ
5: มันเพื่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนอย่าขับเร็วเกินไปจะเลี้ยวหรือแซงมองกระจกและเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่สำคัญสุดๆดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับถ้าทำได้ตามนี้สตาร์ทรถออกไปกันเลย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมคลองจันทน์อย่างน่าห่วงเร่งอพยพสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้ผู้ประสบภัยเดือดร้อนหนักแบตโทรศัพท์เริ่มหมดน้ำดื่มน้ำใช้เริ่มหมดเนื่องจากน้ำและไฟถูกตัดตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าเมื่อวานนี้จนต้องใช้เครื่องปั่นไฟปั๊มน้ำประทังไปก่อนส่วนอาหารกล่องยังรอหน่วยงานเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานชาวบ้านบอกว่าขออพยพไปข้างนอกเพราะอยู่ด้านในเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยล่าสุดอพยพผู้ประสบภัย20คนออกจากแฟลตเคหะร่มเกล้าตึก27ชาชาติเผยภาพรวมน้ำท่วมกทม.ทุเลาลงเหตุเริ่มมีลมพัดฝนกระจายตัวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่กลางกทม.ทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนมากถึง320มิลลิเมตรซึ่งไม่น้อยกว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามี 200-300 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องเร่งระบายออกทำให้คลองเต็มและล้นมายังถนนต่างๆแต่วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมาฝนตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแทนส่วนกทม.ฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะดีขึ้นแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็จะเข้ามาแทนต้องใช้เวลาอีกหลายวันเมื่อถามว่าขณะนี้มีพื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าทุกจุดที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักเลยคือพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเป็นประชากรบริเวณหลักสี่คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่วันนี้จะสามารถระบายได้เลยหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้เริ่มแห้งแล้วเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่รอบนอกเช่นบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหากจะให้แห้งสนิทต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลัก 2-3 วันคงดีขึ้นสพท.รับข้อห่วงใยรัฐมนตรีศึกษาเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมให้สถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนหรือปิดเรียนชั่วคราวได้ตามสถานการณ์จริงโดยไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพท.ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดรวม75โรงเรียนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครพบโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในสังกัดสพท.กรุงเทพมหานครขออภัยค่ะในสังกัดสปปสปปกรุงเทพมหานครจำนวน4โรงเรียนสังกัดสพมกรุงเทพมหานครเขต2จำนวน15โรงเรียนและสพมกรุงเทพมหานครเขต1จำนวน7โรงเรียนพร้อมเตรียมโรงเรียน6แห่งสำหรับรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ทางนี้สพท.ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลกระทบเขตละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่เสียหายเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามี ีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ก็ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
10: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการขายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสี่ใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้
2: าเพลงฮิตจากวันโดย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะ
2: รายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: อุตุนิยมวิทยาเตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงช่วงบ่ายถึงเย็นเจ้าของบ้านจ้างรถเครนมายกรถที่ถูกน้ำท่วมขณะยกไปโดนสายไฟคนบังคับเครนถูกไฟดูดล้มจมน้ำเจ้าของรถช่วยโดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตทั้งคู่พายุนอร์อีสเตอร์ถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือสหรัฐจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่27กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็มีการเรียกประชุมแล้วก็ลงพื้นที่เลยนะครับสั่งการทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มที่พร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจและงบประมาณฉุกเฉินจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภายหลังเดินทางกลับจากภารกิจที่ประเทศอังกฤษว่าขณะที่ตนอยู่ต่างประเทศก็ได้รับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมกทม.ปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางได้ประสานงานตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องอุทกภัยในแต่ละภาคและประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเมื่อรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วจึงนัดประชุมออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหารือในเชิงลึกก่อนที่จะเร่งเดินทางกลับมาและยกเลิกภารกิจที่เหลือเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและประสานงานรวมถึงการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับสำหรับเหตุของน้ำท่วมขังครั้งนี้โดยรวมเกิดจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่จะสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในส่วนของน้ำเหนือได้มีการจัดการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะก้างปลาเพื่อมาให้ก้อนน้ำลงมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนในเขตกทม.และได้มีการบริหารจัดการบริหารน้ำให้ออกจากระบบเขื่อนโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดครับสำหรับในพื้นที่กทม.กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและตนเองก็ได้รับรายงานแล้วก็ประสานจากผู้ว่ากทม.ที่ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบตลอดเวลาและจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัยและได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุตลอดจนผู้ที่ต้องดูแลให้มาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากแล้วครับในส่วนของการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อรวดเร็วในการแก้ปัญหาครับก็ได้รับแจ้งมาจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภัยพิบัติภาคกลางว่าได้เพิ่มวงเงินให้แต่ละจังหวัดครับที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าสามารถอนุมัติงบประมาณบริหารจัดการพื้นที่ได้ทันทีในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหลังแถลงนะครับนายกพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับก็ได้ขึ้นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมมาให้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนที่สำนักงานเขตหลักสี่ครับจัดไว้รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ครับ
0: ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ค่ะว่าปัจจุบันนี้ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันตกที่ทางประเทศเมียนมาแล้วนะคะสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่า 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งฝนปัจจุบันเปลี่ยนเป็นฝนจากลมมรสุมปกติตามฤดูกาลระดับเบา าถึงปานกลางเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเติมในบางพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างเช่นบางกะปิลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีส่วนพื้นที่รับน้ำฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตตอนนี้เดินหน้าสูบน้ำต่อเนื่องน้ำท่วมขังและระดับน้ำในคลองพบว่าคลองใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงแล้วขณะที่คลองหลักยังมีปริมาณน้ำสูงระดับสีแดงก็ได้แก่คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์อุปสรรคก็คือเมื่อสูบน้ำออกไปแล้วจากคลองหลักน้ำจากพื้นที่โดยรอบก็ไหลมาเติมตลอดเวลาค่ะส่วนจุดสถานการณ์คลี่คลายย่านเอกมัยตอนนี้น้ำแห้งลงแล้วนะคะเนื่องจากใช้ระบบสูบน้ำระบายออกทางคลองเตยลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนเรื่องของแนวการบริหารจัดการค่ะการช่วยเหลือประชาชนเน้นระบายน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์จากฝั่งตะวันออกไปทางตะวันตกเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อน้ำในคลองหลักลดลงก็จะสามารถสูบไล่น้ำออกจากชุมชนซอยย่อยต่างๆก็คาดว่าถนนสายหลักในกรุงเทพจะแห้งได้ใน 2-3 วันก็จะแห้งสนิททุกชุมชนภายใน2สัปดาห์ค่ะขณะที่เพจกรุงเทพมหานครมีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะคะให้งดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยหลีกเลี่ยง31เส้นทางที่ยังมีปัญหาน้ำสูง20เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านั้นอย่างเช่นถนนรามอินทราถนนพหลโยธินถนนเทพรักษ์ถนนโชคชัย4ถนนลาดพร้าวถนนวัชรพลถนนแจ้งวัฒนะถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงถนนอ่อนนุชถนนศรีนครินทร์ถนนเจ้าคุณทหารถนนสุวินทวงศ์ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงด่วนอย่างที่คุณรงค์ได้ระบุไว้ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังวิกฤตหนักครับหลายพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มต่อเนื่องจากฝนที่ตกลงมาล่าสุดจังหวัดจันทบุรีปภ.ยกระดับขึ้นธงแดงเตือนภัยขั้นสูงสุดเขตเศรษฐกิจเตรียมรับมวลน้ำหลักครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปรับระดับเตือนภัยจากธงเหลืองเป็นธงแดงตลอดริมแม่น้ำจันทบุรีหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอเขาคิชกูฏและก็อำเภอมะขามทะลักลงมาสมทบจนระดับน้ำจ่อแตะจุดวิกฤตที่3เมตร50เซนติเมตรครับเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำจันทบุรีชุมชนริมคลองพักดีรำไพและพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นในอำเภอเมืองจันทบุรีเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมย้ายรถยนต์ไปจอดในจุดปลอดภัยเช่นค่ายตากสินศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีขณะที่กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพเต็มกำลังเพื่อผลักน้ำลงสู่ทะเลครับสถานการณ์รอบนอกน่าห่วงไม่แพ้กันครับที่บ้านคลองเซาอำเภอท่าใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมฉับพลันหลังมวลน้ำทะลักจากแก่งพะวาและก็อ่างเก็บน้ำคลองประแกตเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วภายใน10นาทีชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันระบุเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ15ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับทหารนำเจ็ตสกีแล้วก็เรือเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เป็นการด่วนครับจนถึงขณะนี้จังหวัดจันทบุรีมี8อำเภอถูกน้ำท่วมและยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็วิกฤตไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวมวลน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือและก็เส้นทางหลายจุดประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักต่างเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงกันวุ่นวายบอกว่าครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ50ปีส่วนที่ระยองครับจนถึงขณะนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอำเภอแกลงยังน่าห่วงประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางคมนาคมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเรือและรถยกสูงเร่งอพยพชาวบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยงออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยณจุดพักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องขณะที่อ่างเก็บน้ำประแสน้ำล้นสปินเวย์ทั้ง4ช่องทางแล้วตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้น้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างก็ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่กำลังไหลหลากไปด้วยนะครับที่สระแก้วนอกจากชาวบ้านจะเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วยังต้องหวาดผวากับจระเข้หลุดจากฟาร์มครับซึ่งมีพบเห็นตัวอยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังล่าเพื่อป้องกันอันตรายโดยใช้เรือ3ลำออกค้นหาพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ต้องสงสัยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ครับ4ทุ่มครึ่งพบจระเข้2ตัวลอยตัวอยู่บนผิวน้ำใกล้กับนาวาฟาร์มวิวเลจ หมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าจระเข้ทั้ง2ตัวอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนจึงเข้าดำเนินการกำจัดจระเข้ทั้ง2ตัวได้สำเร็จเพื่อป้องกันอันตรายครับพื้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนตกต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3ประกอบกับเขื่อนโชคพระยาปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียิ่งซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับให้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นล่าสุดมี6จังหวัดได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาและบางปะอินส่วนพื้นที่ชุมชนหัวแหลมชุมชนภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออกแทนแล้วก็บอกว่าน้ำขึ้นตั้งแต่23กันยายนขึ้นมาเร็วเป็นเมตรจนเห็นได้ชัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากตอนนี้บางจุดสูงถึงหน้าอกแล้วนะครับส่วนแม่น้ำน้อยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มระดับสูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเสนาอำเภอเสนาต้องระดมเครื่องจักรและรถแบ็คโฮเร่งติดตั้งบังเกอร์คอนกรีตความสูงเกือบ2เมตรพร้อมทั้งปั้นคันดินเสริมด้านหลังซึ่งเป็นจุดที่อยู่ริมน้ำน้อยเนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง30เซนขณะเดียวกันชาวบ้านในตลาดบ้านแพนอำเภอเสนายังออกมาช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางตามช่องระบายน้ำของเทศบาลซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและย่านการค้าเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาส่งผลกระทบนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้ามีคำเตือนมาจากกรมอุตุแล้วก็เซลล์บอดแคสต์ด้วยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 16512หรือ089499 0909 M-Cod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินบอกว่าเช้าวันนี้ยังมีฝนเล็กน้อยตกเป็นระยะแต่ปริมาณโดยรวมลดลงค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแนวโน้มฝนจะค่อยๆลดลงคาดว่าบ่ายถึงเย็นวันนี้จะเริ่มลดลงแต่พื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 วันในการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม42จังหวัดด้วยกันค่ะในจำนวนนี้มี10จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีเปิดเผยนะคะว่าแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าฝนสะสมก่อนหน้านี้ทยอยกลายเป็นน้ำท่าไหลลงสู่ลำน้ำประกอบกับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลลงมาสมทบด้วยก็ต้องบริหารน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เพิ่มการระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างเร็วเกินไปค่ะโดยกรมชลประทานพยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดโดยทดน้ำเหนือเขื่อนไว้แต่การทดน้ำเหนือเขื่อนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นส่งผลต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือเขื่อนในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานจึงประสานจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงพร้อมเสริมแนวกระสอบทรายในจุดเสี่ยงและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ยังคงทยอยผ่านน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำปัจจุบันนำน้ำเข้าทุ่งไปแล้ว5แห่งนะคะได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางปานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากมีปริมาณน้ำสะสม 1,000 ขออภัยค่ะ187ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 20% ของความจุค่ะขณะที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์ฝนโดยพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกมีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่274มิลลิเมตรในขณะที่รองลงมาค่ะภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคกลางกรุงเทพมหานคร158มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดระนองภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือที่นครราชสีมาค่ะขณะที่ฝนตกหนักก็ส่งผลทำให้แม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำสูงสุดผ่านเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำนครนายกในพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังที่พักพิงชั่วคราวเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและการใช้สะพานข้ามลำน้ำที่มีน้ำล้นสะพานโดยคาดว่าวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีตกหนักบ้างในบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางค่ะในขณะที่กรุงเทพมหานครเองก็ประสานปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยิงตรงถึงประชาชนทั้ง50เขตนะคะโดยยึดตาม GPS ของโทรศัพท์ว่าอยู่พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบและมีศูนย์พักพิงก็จะได้รับการแจ้งเตือนตรงถึงมือถือทุกเครื่องประชาชนก็สามารถตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือได้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีเซลบอร์ดแคสต์เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 23-27 กันยายนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะในอำเภอบ่อพลอยศรีสวัสดิ์ทะลุอยู่ที่180มิลลิเมตรก็ขอให้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: น้ำท่วมครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของไฟดูดที่สมุทรปราการเกิดเหตุสลดเจ้าของบ้านจ้างรถเครนมายกรถที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่าเมตร20เซนติเมตรหนีน้ำแต่ขณะยกปลายเครนเกิดไปโดนสายไฟจนคนบังคับเครนถูกไฟดูดล้มลงมาจมน้ำเจ้าของรถเข้าไปช่วยครับก็โดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตทั้งคู่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้ครับตอน 1:30 ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่กิ่งแก้ว 19ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่าเมตร20เซนติเมตรตำรวจสภ.บางแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงขับเข้าไปหลังรับแจ้งเมื่อไปถึงก็พบร่างของนายธนกฤตฉิมพาลีอายุ40ปีเจ้าของบ้านถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตเพื่อนบ้านช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำแล้วก็อีกร่างก็คือนายสิทธิภพมีสำลิดอายุ31ปีเป็นคนขับรถยกเครนนะครับถูกไฟฟ้าดูดบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามนางธนพรฉิมพาลีอายุ42ปีภรรยาของนายธนกฤตผู้เสียชีวิตเล่าว่าสามีจ้างรถยกมายกรถเก๋งที่จมน้ำอยู่หน้าบ้านครับเพื่อจะนำไปจอดในที่สูงขณะกำลังยกรถปลายเครนเกิดไปโดนสายไฟอยู่ที่หน้าบ้านจึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนบังคับเครนจนล้มลงในน้ำสามีที่อยู่ใกล้ๆจึงเข้าไปช่วยทำให้โดนไฟฟ้าดูดจมน้ำไปอีกคนหนึ่งตนรีบโทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตัดไฟแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าสามีเสียชีวิตและคนขับเครนก็บาดเจ็บสาหัสแน่นิ่งไปและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุได้เชิญผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำที่สภ.บางแก้วส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามมาที่บดีจักรีนฤบดินทร์ตามกฎหมายครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาติดตามข่าวกันนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะค่ะก็ได้แก่นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีเขต2พรรคภูมิใจไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตค่ะแล้วก็มีอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีพมจ.นะคะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีค่ะก็เป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยการเดินทางไปที่เทศบาลตำบลโคครามนายวราวุฒินะคะก็บอกว่าที่เทศบาลตำบลโคครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เมื่อมีน้ำเหนือมาสมทบก็จะได้ผลกระทบค่ะระดับน้ำสูงกว่าถนนที่ผ่านมาอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนอกจากแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีฝนลงมาเติมด้วยอันดับแรกก็ต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าในอนาคตอันใกล้จะมีน้ำเหนือลงมาอีกค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลโคกรามหากว่าจุดใดมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขสูบออกหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นก็จะบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนค่ะส่วนพื้นที่สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำปีนี้น่าเป็นห่วงหรือเปล่านายวราวุฒิก็บอกว่าปีนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องขอทุ่งที่เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างเช่นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องแม้ว่าจะมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ก็ยังไม่100%จึงต้องหารือกับทางกระทรวงเกษตรถึงแนวทางว่าหากน้ำเข้า 100% จะต้องเยียวยาพี่น้องเกษตรกรอย่างไรนอกจากนี้ค่ะยังมีพื้นที่อุตสาหกรรมที่สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับผลกระทบให้ติดตามฝนและปริมาณน้ำแม่น้ำท่าจีนนะคะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คอยเฝ้าระวังระดับน้ำรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งเรื่องที่จอดรถสถานที่พักพิงบ้านเรือนที่ไม่สามารถพักอาศัยได้มีตำรวจคอยตรวจตราดูความปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางไปสำรวจพื้นที่แล้วก็มีข้อมูลแล้วนะคะหากว่าเกิดเหตุด่วนขึ้นมาก็สามารถดำเนินการอพยพได้จากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลต้นครามเทศบาลตำบลบางปลาม้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอบต.มะขามล้มก็เดินทางไปที่อบต.วังน้ำเย็นเยี่ยมบ้านของจ่าโอมค่ะจ่าสิบโทนะคะจิระวัฒน์มุ่งกลางทหารกล้าสังกัดกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์ซึ่งเป็นชาวบางปลาม้าที่พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอ่านม้าในช่วงบ่ายค่ะนายวราวุฒิลงพื้นที่ไปอบต.วัดโบดเสร็จแล้วก็ยังไปต่อที่อบต.วัดดาวเทศบาลตำบลบ้านแหลมเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนาอบต.บางใหญ่อบต.กฤษณาและเทศบาลตำบลตะค่าค่ะ
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่ต้องใช้เวลารอสัมภาระเป็นเวลานานโดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่26กันยายนต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับจากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกแล้วก็การขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าทำให้เที่ยวบินขาออกบางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานบริษัทการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายและลำเลียงสัมภาระที่ตกค้างรวมทั้งประสานให้มีการแสดงข้อมูลสถานะของสัมภาระผ่านจอแสดงผลและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบสถานการณ์และก็ข้อมูลการรับสัมภาระนอกจากนี้นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครบ้านเราเท่านั้นนะคะที่เผชิญน้ำท่วมและสภาพอากาศเลวร้ายค่ะอย่างที่สหรัฐเองก็เผชิญกับพายุนอร์อีสเตอร์รุนแรงที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ตลอดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ อิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมแรงในหลายพื้นที่ของรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์โดยเฉพาะในแถบชายฝั่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่างๆคาดว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดรวมถึงนครนิวยอร์กด้วยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กออกแถลงการเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็นและห้ามขับรถหรือว่าเดินลุยฝ่ากระแสน้ำท่วมโดยเด็ดขาดขณะที่คาดการว่าฝนจะตกหนักและเกิดพายุรุนแรงตั้งแต่รัฐนิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงขออภัยค่ะรัฐเวอร์จิเนียไปจนถึงรัฐเมนคิดเป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรค่ะจนถึงขณะนี้ประชาชนธุรกิจร้านค้ามากกว่า 100,000 ครัวเรือนทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์คอนเนติคัตนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเสาไฟฟ้าต้นไม้หักโค่นจากลมกระโชกแรงสูงถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วมากกว่า 1,100 เที่ยวบินล่าช้าอีกกว่า 2,400 เที่ยวบินซึ่งทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะการบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดหลายสายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารเลื่อนการเดินทางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ขณะที่ชาวบ้านหลายพื้นที่ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงใกล้เคียงกับพายุเฮอริเคนแซนดี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังซ้ำเติมให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำท่วมชายฝั่งวิกฤตขึ้นมาอีกค่ะพายุลูกนี้ทำให้ต้องเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยทั้งคอนเสิร์ตของวงร็อกระดับตำนานนะคะในนิวยอร์กที่ถูกเลื่อนออกไปด้วยรวมไปถึงคอนเสิร์ตของเอชิแรนค่ะที่บอสตันก็ถูกยกเลิกเช่นเดียวกันสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐก็เตือนว่าพายุลูกนี้จะยังคงทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ค่ะ
1: คุณภาพอากาศในสิงคโปร์ย่ำแย่สู่ระดับไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพครับดัชนีมาตรฐานมลพิษทะยานเกินเกณฑ์ร้อยสาเหตุสำคัญมาจากหมอกควันข้ามพรมแดนที่พัดมาจากไฟป่าอินโดนีเซียครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐสิงคโปร์ขออภัยครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ครับรายงานว่าช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันนี้ครับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางตะวันออกและก็ภาคตะวันตกของสิงคโปร์อยู่ในระดับย่ำแย่ดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI ทะยานเกินเกณฑ์ร้อยอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่อื่นๆยังอยู่ในระดับปานกลางแนะนำให้บุคคลทั่วไปควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากหรือว่าเป็นเวลานานส่วนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กและก็ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือว่าระบบทางเดินหายใจเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดและแนะนำให้สังเกตค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงประกอบการเดินทางด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์บอกว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่องบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตรารวมถึงพื้นที่ตอนใต้และตะวันออกของเกาะกาลิมันตันประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นจากไฟป่าเมื่อประกอบกับกระแสลมประจำฤดูกาลที่พัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้จึงนำพาหมอกควันข้ามพรมแดนเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกบางพื้นที่ของสิงคโปร์และบริเวณโดยรอบในช่วงคืนวันอาทิตย์แต่ก็ยังไม่สามารถลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นพิษที่ลอยข้ามมาจากตอนใต้ของเกาะสุมาตรารวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของเกาะกาลิมันตันในอินโดนีเซียได้ครับ
0: สะพานแห่งหนึ่งทางภาคกลางของเยเมนได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะซึ่งรายงานจากสื่อของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าจุดเกิดเหตุคือที่สะพานอัลดาลินในเขตเมามักฮาเดียของจังหวัดอิฟที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์แต่ทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ยืนยันการโจมตีเกิดขึ้นขณะกองกำลังพันธมิตรค่ะซึ่งได้นำโดยซาอุดีอาระเบียนะคะก็ได้มีการตอบโต้กบฏฮูตีค่ะที่มีอิหร่านหนุนหลังแล้วก็ได้โจมตีซาอุดีอาระเบียมาตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือน

0: จังหวัดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้บริหารในคณะต่างๆนะคะแล้วก็มีคุณยายของน้องเนเน่ค่ะเดินทางมาจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ตแฟนคลับมาร่วมรอต้อนรับชูป้ายอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐ ธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญครับ
0: สำหรับวันนี้ค่ะเชิญอาจารย์ก่อนเลยค่ะ
1: เชิญคุณขวัญครับ Lady First ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอยากจะสอบถามคำถามเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะส่งกันมาผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะขอเน้นย้ำว่าผ่านเพจนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในช่องทาง LINE แอดเนี่ยตอนนี้ขวัญอยู่นอกสถานที่นอกสตูดิโอนะคะอาจจะไม่ได้เห็นข้อความตรงนั้นขอให้ส่งมาผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับคือที่จะชวนคุณขวัญและแฟนรายการคุยกันในสัปดาห์นี้ก็คือข่าวดังในรอบสัปดาห์นะฮะข่าวดังในรอบสัปดาห์เนี่ยความจริงก็มีข่าวดังในระดับโลกตั้งแต่เมื่อวันพุธพฤหัสวันพุธน้องแน่ๆก็เข้าชิงชนะเลิศนะได้ขึ้นแสดงวันพฤหัสก็เป็นวันที่น้ำตาท่วมโลก
0: ค่ะ
1: หลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์เพราะว่าคนในโลกไม่ได้รู้สึกว่าน้องเนเน่เป็นสมบัติของชาวไทยอีกต่อไปเธอเป็นสมบัติของโลกแล้ว
0: นะใช่แล้วบางคนก็แซวนะอาจารย์แซวว่าบียอนไปเป็นยูนิเวอร์สแล้วแบบเหมือนกับว่ามากกว่าโลกเป็นจักรวาลเลยทีเดียวก็มีนะคะ
1: ใช่ยังยูนิเวอร์ส
0: ค่ะ
1: นะฮะทางด้านดนตรีทีนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทำอย่างไรต่อไปนี้คนไทยทุกคนและมนุษย์ในโลกนี้จะรักษาเพชรเม็ดงามนี้เอาไว้ให้ยั่งยืนและสัปดาห์นี้ต้องขออนุญาตคุณขวัญ นะครับก็จะเอ่ยถึงอากงหน่อยนะฮะท่านเสียธนินทร์เจรวนนท์นะครับที่ท่านได้กรุณาเมตตามอบคอนโดให้มูลค่า35ล้านคุณขวัญ
0: ค่ะอันนั้นก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยแต่ว่าในมุมมองของขวัญนะขวัญชื่นชมอีกเรื่องนึงที่ท่านมอบให้กับน้องเนเน่ก็คือทุนการศึกษาในระดับสูงที่สุดเท่าที่น้องเนเน่อยากจะเรียนค่ะอันเนี้ย
1: ต้องเลย
0: อันนี้คือขวัญมองว่ามันเป็นทุนทรัพย์ทางความรู้ที่สามารถที่ในอนาคตน้องอาจจะหาได้มากกว่า35ล้านอาจจะเป็น70ล้าน100ล้านหรือมากกว่านั้นอะไรเงี้ยอาจารย์การมอบทุนเชิงการศึกษาเนี่ยเป็นการมอบปัญญาแล้วก็มอบเขาเรียกอะไรนะต้นทุนในการประกอบกรรมอาชีพได้ดีที่สุดเลยค่ะอาจารย์คะ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าอากงใจดีเพราะว่าอากงไม่ได้มามอบให้เมื่อได้รับรางวัลแล้วอากงมอบให้ก่อนที่จะรับรางวัลในขณะที่เมื่อน้องเนเน่ชนะการประกวดได้มา1ล้านเหรียญตีซะว่า35ล้านบาทหักภาษีแล้วเหลือไม่ถึง10ล้านใช้แป๊บเดียวก็หมดน
0: ะ
1: เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ในการใช้เงินเพราะมีเงินแล้วเนี่ยเราก็จะแจกนะฮะจากครั้งเดียวก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นความยั่งยืนของน้องเนเน่จากวันนี้ไปก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านรวมทั้งหนุ่มสุพรรณฝันว่านอย่างนักแอดก็ไปมอบให้1ล้านบาทใช่ไหมครับที่สำคัญที่สุดนะทุกคนจะต้องมอบกำลังใจแล้วก็มอบสิ่งที่จะช่วยพยุงและถ้าผมเป็นมหาวิทยาลัยนะเวลานี้ถ้าผมเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยผมก็จะลุมกันไปแย่งตัวมาเรียนที่มหาวิทยาลัยของผมและผมก็จะตั้งปฏิญาณไว้เลยผมเท่าที่ผมดูนะที่มีการสอนทางด้านดนตรีเนี่ยก็จะมีทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คือดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและถ้าผลการศึกษาของน้องประสบความสำเร็จอย่างดีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านดนตรีก็น่าจะเกิดขึ้นและที่สุดเธอก็จะกลับมาเป็นอาจารย์สอนดนตรีข้อคิดจากน้องเนเน่เราได้ข้อคิดอะไรครับเราได้ข้อคิดข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนเนี่ย จะต้องมี2ความคือ1ความรู้2ความสามารถถ้าเป็นคนมีความรู้ความสามารถอันเนี้ยเราประสบความสำเร็จไปแล้ว 75% อีก 15% ที่ต้องมีซึ่งมีในตัวน้องเน่ๆนะครับก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูครับความรู้ความสามารถครึ่งหนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพซึ่ง4ความนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนว่าก็ให้ช่วยกันสนับสนุนและประเทศไทยก็ควรจะเห็นคุณค่าทรัพยากรเยาวชนเราต้องสร้างเยาวชนให้เรามี4ความความรู้ความสามารถความกตัญญูและก็ความอ่อนน้อม
0: อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
1: นะครับนี่ก็คือข่าวใหญ่เรื่องน้องเนเน่ซึ่งจะขออนุญาตสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะฮะ
0: ได้ค่ะจันก็ขอเสริมอีกนิดนึงค่ะว่าวันนี้น้องเนเน่เดินทางกลับถึงภูเก็ตแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าของที่ผ่านมาวันนี้นะคะจันแล้วก็มีคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้การต้อนรับนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมที่นั่งรถแห่แบบไทยทักทายคนชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่21พฤศจิกายนนี้น้องเนเน่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับคุณเสกโลโซด้วยค่ะอันนี้เสริมอาจารย์สั้นๆค่ะ
1: ครับและผมก็อยากจะฝากรัฐบาลนะฮะโอกาสนี้รัฐบาลควรจะแสดงออกอย่างที่ผมเคยบอกฝรั่ง3ท่านนะ1คุณซิสบานที่มอบกีตาร์ให้น้องชาวเดนมาร์กควรได้รับเชิญมาทำเนียบรัฐบาลคนที่2อันนี้เขาเก็บตัวเงียบคือคุณชอนเขียนด้วยคอชกเชยนะฮะบางทีเราก็ออกเสียงเป็นจอนจอนชอนอะไรก็แล้วแต่คือผู้ที่นำพาน้องเนเน่ไปที่อเมริกัน
0: กอ
1: น
0: ทาเลนค่ะ
1: และมีฝรั่งอีกท่านหนึ่งขออภัยผมจำไม่ได้นะ
0: คนไหนคะที่โกลเด้นบัสเซอร์หรือคะหรือว่าอะไรอาจารย
1: ์คือนอกจากฝรั่งสามท่านที่เป็นผู้ช่วยให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นไปได้รัฐบาลไทยเนี่ยควรจะเชิญกรรมการ 4-5 คน
0: นะ
1: มาร่วมงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลถามว่าทำไมครับอันนี้คือการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียสตังค์มากเลยครับคุณขวัญจัดเลี้ยงอาหารแต่ข่าวเนี้ยจะเป็นข่าวดังประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปทั่วโลกพร้อมกันนั้นก็มอบโล่ที่ระลึกให้กับบุคคลต่างๆเหล่านั้นแต่อันนี้พึงระวังไว้นิดหนึ่งว่าคนที่เขาอยู่ข้างหลังแต่เขาไม่ได้รับการเอ่ยถึงอย่าให้เขาน้อยใจเช่นครูก้องสอนดนตรีกีตาร์ให้กับน้องเนเน่อยู่ที่ภูเก็ตหรือใครๆอีกหลายคนก็ควรจะมีอันนี้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ละเมียดละไมอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวน้องเนเน่ข่าวดังในรอบสัปดาห์อีกข่าวหนึ่งสำหรับผมเป็นคนที่มีความหมายมากคือปรมาจารย์เปียกโปสเตอร์
0: อ๋อใช่ท่านเสียชีวิตนะอาจารย
1: ์
0: นะ
1: ในวัย94แม้ว่าเราจะยอมรับสภาพว่าวัย94ก็เป็นวัยเดินทางแล้วก็ตามถามว่าทำไมผมจึงผูกพันกับท่านปรมาจารย์เปียกโปสเตอร์เพราะในอดีตเนี่ยลูกสาวเปียกโปสเตอร์เคยมาชวนให้ผมเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการวาไรตี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อรายการแล้วเขาก็มาชวนให้ผมเนี่ยไปเป็นผู้รับผิดชอบประมาณ15นาทีในการที่แสดงมุกตลกโดยให้ผมเป็นคนคิดมุกแล้วก็กำกับคุณดีดอกมาดันคุณจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กแล้วก็คุณเปียแสดงในรายการนั้นถ้าตัวแสดงขาดผมก็เข้าไปร่วมแสดงเพื่อให้ครบองค์ประกอบด้วยและที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรก็คือว่ามีคนถามผมอาจารย์เริ่มทำรายการครั้งแรกเมื่อไหร่ที่รายการนี้ครับชื่อรายการเกษตรพบดาวค ือผมก็เสนอเขาว่าถ้าผมไปหาสปอนเซอร์มาแล้วแบ่งเวลามา3นาทีมาทำเรื่องการเกษตรสั้นๆ3นาทีก็มีฉากสปอนเซอร์และผมก็นั่งพูดในปีนั้นคือปีที่เราเริ่มนำผลงานวิจัยของท่านศาสตราจารย์อยู่ชื่อก็หายแวบไปนะฮะที่คิดเรื่องพีรศักดิ์ศิริเวชนะฮ
0: ะ
1: ที่คิดถั่วเขียวพันกำแพงแสนหนึ่งกำแพงแสนสองรายการนี้นำเสนอในรายการในปีที่ถั่วเขียวพันกำแพงแสนหนึ่งกำแพงแสนสองถูกนำออกสู่ตลาดโดยผลงานวิจัยของท่านศาสตราจารย์พีรศักดิ์ศรีนิเวศถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ท่านจะเป็นนายกสภาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆท่านเป็นราชบัณฑิตนะครับก็เป็นรุ่นพี่ผมประมาณ2-3 ปีเราก็คุ้นเคยก็จะเรียกพี่ทีพี่ทีและคำว่าถั่วเขียวกำแพงแสนหนึ่งกำแพงแสนสองเนี่ยก็เป็นผมเป็นคนตั้งชื่อเนื่องในโอกาสที่ท่านศาสตราจารย์พีรศักดิ์ท่านจะย้ายจากบางเขนมาทำงานที่กำแพงแสนผมบอกพี่มาเลยเพราะไม่ค่อยมีใครอยากมาอยู่ตอนนั้นมันกระดานแล้นแค้นโทรศัพท์ไม่มีรถลาไม่มีการสื่อสารไม่มีผมจำได้ว่าผมเป็นคนขอโทรศัพท์50เครื่องแรกให้กับมหาวิทยาลัยที่นี่นะก็บอกว่าพี่ตั้งชื่อพันกำแพงแสนเลย1 2มี 2,000 นะครับแต่ก่อนนั้นเราใช้พันถั่วเขียวอะไรฮะพันอู่ทองนะแต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะว่าเวลามันออกฝักเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ใต้ใบแต่ว่าถ้ากำแพงแสน1 2เนี่ยเรายืนมองเห็นฝักอยู่ที่ยอดเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ง่ายๆและถั่วเขียวในระยะหลังนะครับก็จะมีพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นชัยนาท36ตัวเลข36ก็คือตัวเลขเมื่อครั้งสมัยที่กรมสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านพระชนพรรษา36พรรษาครับคุณขวัญ
0: อันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาจารย์บ้วนเผยแพร่ความรู้ผ่านทางรายการทีวีและก็จะขออนุญาตว่าเล่าย่อๆแค่นี้ข้อขอเชิดชูครูเปี๊ยกเพราะว่าท่านสละเฟรมจากเป็นคนเขียนโปสเตอร์ที่เราเรียกว่าใบปิดที่แปะประกาศให้คนมาดูหนังเนี่ยนะท
0: ่
1: านก็เริ่มเป็นผู้กำกับและตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติและท่านก็ได้อุทิศเฟรมภาพยนตร์ให้กับผมเรียกชื่อไม่ถูกเรียกว่าหอพิพิธภัณฑ์หรือเปล่า
0: และที่น่า
1: ที่น่าชื่นใจที่เขาเก็บเฟรมภาพยนตร์ไทยเก่าๆอ่ะทีนี้ที่น่าชื่นใจมากๆคืออะไรครับตอนนั้นการเก็บเฟรมต้องเก็บในห้องแอร
0: ์
1: ตอนนั้นไม่มีแอร
0: ์
1: ท
0: ่
1: านบอกว่าให้ไปถอดแอร์ที่บ้านท่านเนี่ย
0: โอ้โหท่าน
1: แล้ว
0: เสียสละ
1: ค่ะใช่และผมก็มีเรื่องสารภาพกับลูกสาวคุณเปียกโปสเตอร์ที่เป็นโปรดิวเซอร์ในตอนนั้นตอนหลังรายการมีอุบัติเหตุนิดหน่อยท่านไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์รายละเอียดตรงนี้ก็ขอให้ไปฟังทางรายการผ่าน Facebook YouTube TikTok ของอาจารย์บ้วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณขวัญครับทีนี้เพื่อไม่ให้คุณขวัญกังวลใจเรื่องคำถามนะฮะผมขอนิดเดียวว่าในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ผมได้ตอบปัญหาเรื่องโรคไวรัสของพืชตระกูลแตงโดยลงรายละเอียดไวรัสแต่ละชนิดวันอังคารผมได้พูดการใส่เกลือกับมะพร้าวความเชื่อกับเหตุผลทางการเกษตรนะครับว่าผิดถูกเป็นอย่างไรวันพุธผมเรื่องตอบปัญหาหญ้าตีนกาวันพฤหัสผมพูดเรื่องน้ำเดือนกันยายนนะฮะแต่ว่าผมบันทึกรายการล่วงหน้าผมบันทึกรายการตั้งแต่วันอังคารแต่ออกวันพฤหัสนะฮะผมรู้

0: เหตุการณ์ล่วงหน้าวันศุกร์ผมพูดเรื่องปัญหาดินเค็มสืบเนื่องจากปัญหากล้วยดินเค็มที่คุณ อาจารย์ชวลิตได้ถามมาอันนี้ก็ท่านก็ไปฟังนะผ่านรายการทิบ้วนชวนคุยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการนะครับและคุณขวัญครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ข่าวใหญ่ที่สุด
1: ข่าวใหญ่ที่สุดเมื่อกี้อาจารย์มีน้องเนเน่ใช่ไหมคะขวัญก็มีน้องนอเหมือนกันน้องนอน้ำ
0: นั่นแหละ
1: นั่นแหละค่ะน้องนอน้ำเดี๋ยวขวัญขอสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำนิดนึงนะคะอาจารย
0: ์
1: ว
0: ่
1: าตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำเนี่ยกระทบในพื้นที่21จังหวัดนะคะครอบคลุม93อำเภอทั้งหมดเนี่ย 1,425 หมู่บ้านนะคะ21จังหวัดก็กระจายไปในพื้นที่เชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครราชสีมาและตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ฉ่ำน้ำเหลือเกินนะคะอาจารย์แต่ว่าจังหวัดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะก็คือสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ในพื้นที่กทม.เนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยังมีจุดที่มีความอ่อนไหวกับน้ำท่วมโดยที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ย ก็บอกว่าเป็นห่วงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยห่วงใน3พื้นที่โซนตะวันออกก็คือลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีที่ยังน้ำท่วมสูงแล้วก็ยังมีคนติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยจำนวนมากนะคะทางเรื่องนี้ก็คือกรุงเทพมหานครก็ส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามความช่วยเหลือให้กับประชาชนแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเร่งระบายเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ก่อนหน้าวันที่27เนี่ยก็ตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาที่ฝนก็ตกลงมาแล้วก็เติมน้ำมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งวันศุกร์ใช่ไหมคะศุกร์เสาร์นี่โอ้โหอาจารย์โชคดีมากที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอาจารย์คะตกแบบเหมือนกับว่าถ้าตึกมองตึกไกลๆอ่ะตึกหายไปทั้งตึกเลยอาจารย์ฟ้าแบบขาวโพลนมาก
0: ๆผมอยู่กรุงเทพเมื่อวันเสาร
1: ์โอ้โหอ้าวอาจารย์เป็นผู้ประสบภัยเหรอเนี่ยแล้วบ้านอาจารย์อยู่ย่านเกษตรใช่ไหมคะ
0: อยู่ครับแต่ว่าทาวน์เฮาส์ผมเนี่ยไม่ท่วมเมื่อปี54ทาวน์เฮาส์ผมก็ไม่ท่วมแต่ว่าซอยงามวงวานแล้วก็ซอยแถวๆนั้นท่วมหมดและวันนี้เรือยางที่ผมเคยใช้เดินทางเมื่อปี2554ยังเก็บอยู่ที่บ้านทาวน์เฮาส์เมื่อปี54เนี่ยผมไปพายเรือที่สี่แยกเกษตรเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะฮะให้คุณขวัญรายงานให้ตรงนี้ให้จบก่อนเชิญครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ย่านไหนที่ก่อนหน้านี้มีการดับไฟฟ้าไปเพื่อความปลอดภัยนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคะได้ตามปกติเนี่ยภายในวันนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันแล้วก็บอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะฝนโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกนะคะของประเทศไทยแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เดิมๆเนี่ยแหละค่ะอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรับน้ำมาค่อนข้างเยอะแล้วถ้ามีฝนตกมาเพิ่มก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำล้นขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะก็ถ้าในภาคกลางเนี่ยสุพรรณบุรีก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องรับฝนต่อไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะ
0: ครับคุณขวัญครับผมจะพูดเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีคนพูดถึงเลยนะ
1: ฮะ
0: คือน้ำท่วมกรุงเทพคราวนี้หลายคนก็พูดเรื่องปากท้องเรื่องอะไรต่ออะไรคือโรคฉี่หนูระวังไอ้หนูนี่มันร้ายมากนะโรคฉี่หนูที่เราเคยได้ยินเลปโตสไปโรซิสเนี่ยได้โปรดระมัดระวังด้วยเมื่อท่านต้องไปท่องน้ำในกรุงเทพด้วยเท้าเปล่าท่านสำรวจซะก่อนว่าท่านมีแผลไหมนะและเมื่อถึงจุดเป้าหมายแล้วอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้
1: ขอแทรกนิด

0: ค่ะอาจารย์คะก็คือกลุ่ม6โรคที่เฝ้าระวังในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็โรคแรกที่อาจารย์เล่าไปแล้วว่าเรื่องเป็นโรคฉี่หนูใช่ไหมคะโรคที่2เวลาท่านแช่น้ำนานโรคผิวหนังก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะนอกจากนี้อาหารที่ท่านทานอาจจะปรุงมานานแล้วต้องระวังเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยแล้วก็รวมถึงโรคขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีโรคที่เป็นพาหะจากยุงก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนอกจากนี้มีเรื่องของโรคตาอักเสบด้วยอาจารย์อันนี้เวลาโดนเจอน้ำไม่สะอาดอาจจะทำให้ตาระคายเคืองได้นะคะนอกจากนี้เวลาอากาศชื้นๆแบบนี้อาจารย์โรคระบบทางเดินหายใจก็เป็นอีกหนึ่งโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์โควิดก็มีสถิติค่อนข้างสูงอยู่เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
1: ์ครับทีนี้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขอร้องคนไทยนะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาต่อว่าต่อขานด่าทอกันนะครับลำดับแรกขอให้พวกเราคิดถึงพระพุทธองค์ที่กล่าวว่าอัตตาเหอัตโนนาโถเวลานี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยทำงานกันเต็มกำลังอยู่แล้วเหตุที่เกิดมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดคุณขวัญครับปกติถ้ามีพายุไต้ฝุ่นโซนร้อนเป็น depression และก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีลมพัดไปสู่ปลายทางเลยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำแต่แทนที่มันจะวิ่งเป็นเส้นตรงไปเนี่ย
0: มัน
1: ว
0: ิ่
1: งเป็นวงมันวิ่งเป็นวงเวียนถ
0: ้
1: านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงว่าฟ้าภาคกลางเนี่ยเหมือนฝาฉี
0: ค่ะค่ะอาจารย์บัวนึงอยู่ในสายกับเราหรือเปล่าคะไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์มาต่อในสภาวะของเหมือนความกดอากาศต่ำที่หมุนแช่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวให้อาจารย์มาอธิบายในรายละเอียดเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนค่ะช็อปมาเนียนะคะนำเสนอสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะที่จะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นแล้วก็ซึมลึกนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองเนี่ยที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนะคะผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมีมาตรฐานของอย.และการผลิตเนี่ยผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999 บาทนะคะรับขนาด12 กรัม8 ขวดขนาด3 กรัมอีก6 ขวดค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะก็นอกจากนี้นะคะก่อนที่อาจารย์จะกลับเข้ามานะคะขวัญก็มีข้อมูลนะคะของทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าสถานการณ์ฝนตกแบบนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังก็คือขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะเฝ้าระวังใน3 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจมน้ำถ้ามีเด็กหรือว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ของผู้ที่เสี่ยงที่จะจมน้ำเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะรวมถึงไฟหรือว่าสายไฟต่างๆเนี่ยต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะท่านอาจจะทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดไปแล้วกวาดโคลนกวาดอะไรทำนองนี้นะดูสายไฟหรือว่าสับคัดเอาให้ดีก่อนนะคะนอกจากนี้สัตว์ที่มากับน้ำสัตว์มีพิษต่างๆสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็อาจจะมากับน้ำแล้วแบบเหมือนซ่อนตัวอยู่ในบ้านท่านก็ได้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการทำความสะอาดบ้านแล้วก็สังเกตสังกาเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยขวัญเคยเจอเหมือนกันคุณผู้ฟังตะขาบแล้วก็แมงป่องเนี่ยคือแบบหลบอยู่ในซอกในหลืบอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องใช้ไม้หรือว่าอะไรที่เป็นไม้ถูพื้นหรือไม้ก้านมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเซาะๆไปก่อนเหมือนนำทางนะคะเพื่อที่จะให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขาเผยตัวออกมาเราจะได้เฝ้าระวังระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะติดตามฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยข่าวแล้วก็ข้อมูลด้านการเกษตรกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนเริ่มซาแต่น้ำคลองยังสูงกทม.เร่งช่วยประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมติดตามและสั่งการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณห้องประชุมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกทม.ดินแดงผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ฝนในพื้นที่ดีขึ้นเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลกระทบในช่วง3วันที่ผ่านมาได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วฝนที่ตกในปัจจุบันจึงเป็นฝนมรสุมตามปกติและปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมจะลดลงอย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงและบางคลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีน้ำไหลมาสมทบจากพื้นที่ข้างเคียงกทม.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงรวมถึงประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงโดยมอนิเตอร์สื่อโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้สายด่วน1669และ1555เป็นช่องทางหลักในการรับแจ้งข้อมูลกลุ่มเปราะบางผู้ว่าเน้นย้ำว่าแม้ฝนจะเริ่มเบาลงแต่สถานการณ์น้ำท่วมขังในชุมชนยังไม่จบจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือในระยะยาวโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วชวนเกาะติดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาติดตามการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์และร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคที่ประชาชนรวมถึงภาคเอกชนนำมามอบให้พรรคทำถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยในชนได้แสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่เนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีพร้อมครอบครัวและสมาชิกวงโอโซนเดินทางกลับถึงภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตโนดผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้บริหารครูคุณยายแก้วบุญเกิดคุณยายของเนเน่พร้อมญาติจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและแฟนคลับร่วมต้อนรับและชูป้ายแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่พร้อมคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้อีโคปริ้นจากตำบลรัศดาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในช่วงเย็นวันนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดขบวนแห่ต้อนรับเนเน่รอยัลรอบเมืองเก่าภูเก็ตเปิดโอกาสให้ประชาชนและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์ AGT คนล่าสุดจากภูเก็ตอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ค ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ก็ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ทีย
9: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
13: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: ข่าว MCOT News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ผมไม่ทราบว่าตอนนั้นสายหลุดไปตอนไหนแล้วนะฮะ
0: แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้กำลังจะได้ค่ะอาจารย์กำลังจะอธิบายว่าความหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ทำให้ฝนตกแช่เนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: ความกดอากาศต่ำมันวิ่งเป็นวงกลมเหมือนฝาเชยใหญ่นะฮะที่ครอบอาหารน่ะแต่มันครอบกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางความแตกต่างก็คือว่าถ้าเป็นพายุเข้าความหย่อมความกดอากาศต่ำมาแล้วก็จะถูกพัดไปแต่หลังจากเขาวิ่งวนอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยู่ประมาณ2วันแล้วเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งก่อให้เกิดฝนตกทั่วทุกหัวระแหงต่อเนื่องตอนนี้เขากำลังเคลื่อนตัวไปที่นครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีนครปฐมตอนบ้านผมคือกำแพงแสนเรียกว่าไม่มีฝนแล้วแต่หน้าบ้านผมก็เป็นผู้อุศบอุทกภัยเหมือนกันเมื่อเช้าก็ต้องไปทำที่หลับที่นอนให้กับสุนัขซึ่งที่ที่เขาอยู่เนี่ยน้ำท่วมไปนะฮะก็ทีนี้ที่ผมจะเปรียบเทียบคืออย่างนี้ครับเรามักจะพูดถึงอุทกภัยเมื่อปี54ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ในนั้นผมจัดรายการกับคุณถวันความแตกต่างระหว่างอุทกภัย54กับ69มันต่างกันตรงนี้ครับเมื่อ54เนี่ยมันเป็นน้ำเหนือที่ต้องถูกปล่อยระบายออกมามากการที่พยายามรักษาพระนครก็คือกรุงเทพเอาไว้เนี่ยเราก็ป้องกันไม่อยู่และผู้ที่ประสบเหตุก็คือกรุงเทพทางตอนเหนือเช่นวิภาวดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามแยกเกษตรผมจำได้ว่าผมเข้ากรุงเทพเนี่ยผมไปทางบางเลนไม่ได้ผมต้องวิ่งไปพระราม2แล้วก็ขึ้นทางด่วนแล้วไปลงวัดเสมียนแล้วก็เป่าเรือยางแล้วก็เดินข้ามคลองวิภาวดีรังสิตนะแล้วพอลงเข้าเขาเรียกอะไรวิภาวดี42นะครับ
0: อ๋อในซอยวิภาวดีค่ะ
1: 42ฮะและผมก็เป่าเรือยางแล้วก็เดินเข้าบ้านที่ซอยท่านผู้หญิงพ่อหนนะครับจากนั้นผมก็พายเรือจากบ้านเนี่ยไปพายเรือเล่นแถวๆสามแยกเกษตรซึ่งกลัวมากเพราะตอนนั้นสายไฟยังระโยงระยางวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามีน้ำท่วมเนี่ยนะครับคุณขวัญส
0: ิ
1: ่งที่ต้องระวังก็คือไฟฟ้านะฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะลงตรงนั้นทีนี้ถ้าน้ำท่วมปี69มันเป็นน้ำฝนล้วนมันเป็นฝนที่วิ่งเป็นวงกลมเหมือนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและตอนนี้ก็กำลังผ่านไปแล้วนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมแบบนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคือไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่าต่อว่าด่าทอนะฮะแล้วก็ยึดหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในเบื้องต้นนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในเบื้องต้นและสิ่งที่ผมจะพูดแล้วมาเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรอย่างน้ำท่วมที่เราเจอในกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำท่วมเมืองใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าท่วมเชียงใหม่เชียงรายหรือจะเป็นแม่สายกรุงเทพกรุงธนนทบุรีปทุมธานีเราเรียกว่าน้ำท่วมเมืองน้ำท่วมเมืองจะต่างกับน้ำท่วมในทางการเกษตรที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปต่างคนที่ว่าน้ำท่วมเมืองในเมืองในท่อเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเมืองรับน้ำได้เท่าไหร่กรุงเทพรับน้ำได้60มิลลิเมตรใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเกิน100นี่กรุงเทพหนักเลยค่ะทุกวันนี้นะคะ
1: แต่คราวนี้เนี่ยมันมา200 300เพราะฉะนั้นย่อมรับน้ำไม่ไหวส
0: ิ่
1: งที่คนเมืองจะต้องทำนะครับคือ 1. ตัดไฟ 2. ตัดอารมณ
0: ์
1: ข่มใจ 3. อาหารและคราวหนึ่งเมื่อน้ำท่วมธนบุรีผมมีรุ่นพี่ที่นับถือเป็นอาจารย์ผมถามท่านว่าพี่มีทุกข์ไหมที่บ้านน้ำท่วมท่านนั่งหัวเราะผมบอกพี่ทำอะไรอ่ะเอ้าเราก็นั่งอยู่บนเตียงนอนสิแล้วเราก็นั่งคุยกับน้ำบอกเฮ้ย พวกเองมาจากไหนกันเนี่ยแล้วพอตอนน้ำท่วมผมถามเราพี่เป็นไงเอ้าเราก็นั่งถามสิบอกเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันเคยอยู่ตั้งหลายวันแล้วเองไปไหน แปลว่าท่านกำลังบอกผมบอกว่าเวลาเกิดเหตุอย่างเนี้ยเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราทำดีที่สุดแล้วนั่งนิ่งนิ่งคุยกับน้ำมันก็ทำให้ผมได้ประโยชน์ตอนน้ำท่วมแม่น้ำท่าจีนและท่วมสวนผมเนี่ยโอ้ยคนบางประมงประมาแฟนรายการเขียนจดหมายมาทางรายการทีวีเป็นทุกข์เป็นร้อนผมไปถ่ายผมลุยน้ำถ่ายน้ำท่วมในสวนทั้งสวนเลยครับแฟนรายการเขียนแล้วบอกว่าไม่เห็นอาจารย์มีทุกข์เลยผมบอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติผมจะเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงรู้จักอย่าฝืนธรรมคืออย่าฝืนธรรมชาตินี่คือน้ำท่วมเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำดีที่สุดนะอย่าทำแบบผมในอดีตน้ำท่วมที่อู่ทองตอนนั้นไปปลูกต้นไม้ให้ในหลวง 8,000 ต้นปรากฏว่าสู้ครับไปสู้กับน้ำ
0: สู้กับน้ำเหรออาจารย์สู้ยังไงอะคะ
1: สู้กับน้ำนี่ถือว่าโง่มากผมก็สูบไงรอบๆบ้านสูบน้ำออกสูบไปมันก็วนกลับมาสูบไป
0: มันก็มาทางท่อใหม่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอน้ำมาผมไม่สู้ผมบอกเชิญครับและมีสูตรว่าน้ำมาขอให้น้ำรีบไปอย่างในกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายสับสนโอลมานปลายทางน้ำจะต้องลงทะเลตรงน
0: ั
1: ้นคือจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวทุกจุดเนี่ยมันจะแห้งไปเองเราก็ลองใช้ชีวิตแบบใหม่อันนี้ไม่ใช่ผมมาซ้ำเติมอะไรนะคือใช้ชีวิตแบบใหม่ว่าเฮ้ยชีวิตหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยในสมัยก่อนเราเคยเห็นคนพายเรือรอบพระบรมรูปทรงม้าวันนี้เราเห็นคนเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำในกรุงเทพมันก็เป็นอรรถรสของชีวิตแต่ทำอย่างไรให้เรานั้นปลอดภัยคุณไปนั่งด่านั่งบนนั่งพูดนั่งนู่นนี่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆนะฮะแต่คำว่าเฉยๆไม่ใช่แปลว่าเราไม่คิดเราคิดเราตั้งสติและเราก็ทำเส้นไว้ว่าน้ำเคยมาแค่ไหนและเส้นนี้ต่อไปข้าวของชั้นล่างสุดจะไม่ที่เก็บไม่ใช่ที่เก็บของแต่เป็นที่อเนกประสงค์ชั่วคราวและเราจะต้องพร้อมรับกับสามฤดูทีนี้จากน้ำท่วมเมืองหลายคนเคยเห็นฟังข่าวน้ำท่วมทั้งเชียงมงเชียงใหม่ทั้งแม่เชียงรายเราจะไม่ค่อยอินกับมันแต่คราวนี้เราจะเข้าใจแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่น้ำที่ท่วมเป็นประจำคือน้ำท่วมนา
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับน้ำท่วมนาน้ำท่วมนาคืออะไรคือทำนาไม่ได้อ้าวแล้วสมัยอาจารย์เด็กๆอ่ะทำไมเขาทำนาได้เพราะในยุคนั้นยังไม่มีเขื่อนการทำนาในสมัยนั้นอย่างอยุธยาหันตราผักไห่อะไรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: มันจะมีพันธุ์ข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวขึ้นน้ำครับคุณขวัญ
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วจ้ะ
1: ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีข
0: ้
1: าวขึ้นน้ำหมายความว่าไงพอน้ำมานะคืนเดียวเนี่ยข้าวมันย่างต้องพ้นน้ำเลยครับ
0: อ๋อคือเป็นลักษณะสายพันธุ์ที่แบบเขาเอาตัวรอดของเขาเองใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่และต่อมาเราก็มีพันธุ์ข้าวก็เรียกว่าข้าวต้นสูง มักจะปลูกแถวปราจีนบุรีเพราะเรารู้ว่าปราจีนบุรีจะรับน้ำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ันนี้คือข้าวจะต้นสูงประมาณเมตรเศษนะฮ
0: ะ
1: แต่ข้าวที่เราปลูกในทุ่งนาโดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะข้าวพันกอขอต่างๆเราเรียกว่าข้าวต้นเตี้ยนะครับก็คือข้าวที่เราปลูกโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านน้ำท่วมนาเขาก็จะทำได้สองอย่างหนึ่งรีบเกี่ยวและเก็บผลผลิตที่ได้จะเป็นข้าวอ่อนข้าวแก่อะไรก็แล้วแต่เอาเท่าที่ได
0: ้
1: สองเปลี่ยนนาข้าวเป็นพื้นที่ประมงชาวบ้านก็จะถักแหถักตะข่ายแล้วก็เปลี่ยนอาชีพจากชาวนาไปเป็นอาชีพประมงพอน้ำท่วมนาหลายๆนามันก็กลายเป็นน้ำท่วมทุ่งที่เขาบอกว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงผักบุ้งปกติถ้ามันอยู่ในที่ทั่วๆไปเนี่ยมันจะแน่นเต็มบ่อแต่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงคือไม่ค่อยมีผักบุ้งหรอกเพราะน้ำมันแรง
0: มันพัดพาไปหมดผักบุ้งไปหมดละค
1: ่
0: ะ
1: เพราะน้ำท่วมทุ่งในปัจจุบันเราเรียกให้ทันสมัยว่าแก้มลิง
0: ค่ะก็คือเปิดเป็นพื้นที่รับน้ำถูกไหมอาจารย
1: ์ทุ่งบางใหญ่ที่บางประมาทุ่งสองพี่น้องทุ่งโพพยานะทุ่งบางประมาทุ่งผักไห่นะครับทุ่งผักไห่ทุ่งอะไรอะไรแถวอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอปลายปีพื้นที่ของเราจะเป็นที่รับน้ำเขาจะสูบน้ำจากปทุมธานีในเมืองจากกรุงเทพจากอะไรมาบ้านเราในอดีตชาวบ้านไม่เคยได้รับเงินชดเชยและผมภูมิใจว่าผมนี่แหละเป็นคนพูดว่าเฮ้ยเมื่อเขายอมเสียสละพื้นที่ทำกินไม่ได้ 3-4 เดือนเนี่ยเราก็ควรจะมีเงินชดเชยโดยเก็บภาษีคนเมืองมาช่วยเขานี่คือน้ำท่วมทุ่งท่วมนาดียังไงครับดีตรงที่ว่าน้ำมันจะพาเอาปุ๋ยมาเอาตะกอนดินมาทับถมและน้ำมันจะช่วยชำระล้างล้างอะไรครับล้างโรคพืชล้างแมลงพื้นที่หลังน้ำท่วมโรคแมลงก็จะไม่ค่อยระบาดอันนี้คือประโยชน์ของน้ำและน้ำที่ตกลงมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพระเสื้อเมืองทรงเมืองหรือพระสยามเทวาธิราชดลบันดาลให้เกิดฝนที่ผ่านมาหรือเปล่าถ
0: ้
1: าเรามองในเชิงที่เรากำลังจะเผชิญหน้ากับซูเปอร์เอลนินโยน้ำชุดนี้ครับเป็นน้ำที่มีคุณูปการแต
0: ่ต้องเก็บไว้เลยนะอาจารย์นะ
1: การที่จะได้มาเนี่ยต้องทำให้ชาวบ้านบางส่วนเดือดร้อนแต่ท่านอาจจะมองเห็นแล้วว่าเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยไม่หนักหนาสาหัสกับซูเปอร์เอลนินโยนี่คือน้ำท่วมนาน้ำท่วมทุ่งทีนี้ถ้าน้ำท่วมสวนเพราะน้ำท่วมนาน้ำท่วมทุ่งปล่อยให้ท่วมเปลี่ยนอาชีพเป็นชาวประมงนะ
0: ฮะ
1: แต่ถ้าน้ำท่วมสวนต้องทำยังไงครับหมายความว่าสวนผลไม้เราก็ดูว่าสวนเราเป็นสวนอะไรถ้าเป็นสวนฝรั่งสวนชมพู่เราก็ไม่ค่อยกลัวทำไมเราไม่กลัวเพราะว่าเราบอกว่าน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรต้นไม้ก็อยู่ได้นะครับนี่คือน้ำท่วมสวนผลไม้บางชนิดแต่ถ้าเป็นน้ำท่วมสวนมะละกอทำใจไว้เลยว่าตายแน่น้ำท่วมสวนขนุนตายแน่นอนน้ำท่วมมะกอกน้ำไม่ตายอยู่ได้แน่นอนน้ำท่วมสวนไผ่อยู่ได้แน่นอนท่านก็ลองพิจารณาดูว่าสวนของท่านอยู่ตรงไหนจะต้องมีคูน้ำคูเมืองรอบสวนหรือไม่ระบบระบายน้ำจะเข้าออกอย่างไรโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบ ผมมีระบบนะซึ่งเวลาจะไม่พอที่จะคุยรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บตกในภายหลังแล้วกันแต่สิ่งที่จะตามมาหลังน้ำท่วมสวนสูตรง่ายๆน้ำมาขอให้น้ำไปแต่มันจะมีน้ำส่วนหนึ่งที่ไม่ไปเพราะมันเป็นที่ต่ำ
0: อ๋อเป็นน้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำของพื้นที่สวนอีกทีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ตรงนี้เราต้องดูด
0: ค่ะ
1: ต้องมีพญานาคมาดูดน้ำออกไปจากสวนหรือต้องจัดระบบระบายน้ำออกจากสวนในอดีต
0: ถ้าทิ้งไว้มันจะเป็นยังไงอะคะ
1: ถ้าทิ้งไว้รากจะหายใจไม่ออกรากจะเน่าระบบระบายน้ำที่ไม่เสียเงินเลยผมพูดเลยแล้วกันนะไม่เสียค่าไฟฟ้าเลยนะครับถ้าเป็นชาวสวนเขาวางระบบไว้ดีเนี่ยคุณขวัญเคยเห็นปลั๊กไฟที่มันมีฝาปิดเปิดไหม
0: เคยค่ะ
1: นั่นน่ะมันเหมือนที่ท่อระบายน้ำของกทม.ที่ดูดน้ำออกทะเลนะ
0: ค่ะ
1: คือทางที่น้ำไหลเข้ามาเนี่ยพอมันไหลเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ระดับหนึ่งให้ถ้าเกินจากที่เราเข้ากันไว้เนี่ยน้ำมันจะไหลเข้าสวนมันจะดันฝาท่อเข้ามาพอเข้ามาอยู่ในสวนเนี่ยอีกด้านหนึ่งของสวนที่เราต้องการให้น้ำลงไปต่ำกว่าระดับที่เราต้องการเนี่ยม้ามันจะดันฝาท่อแล้วมันจะออกไปเองนี่เป็นระบบที่หนึ่งนะฮะเข
0: ้
1: าเองออกเองไอ้ทางเข้าสูงทางออกต่ำและต้องดูว่าน้ำปลายทางเนี่ยออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้มันจะดันฝาปิดเองระบบที่สองถ้าท่านไม่ได้ทำไว้แบบนั้นให้เจาะท่อขนาดใหญ่ครับนะใหญ่กว่าหกนิ้วขึ้นไปนะแล้วคุณขวัญก็ฝังทางน้ำเข้ามาเราฝังท่อไว้ถ้าต้องการให้น้ำเข้าปล่อยน้ำเข้ามาถ้าไม่ต้องการให้น้ำเข้าท่อตัวนี้จะเป็นตัวแอลครับคุณขวัญทางขนานกับพื้นเข้าสวนและจะมีเป็นปล่องโดขึ้นไปนะ
0: มันเป็นสูงขึ้นมาเหนือดินทำนองนั้นใช่ไหมคะ
1: เหนือน้ำฮะ
0: เหนือน้ำ
1: ถ้าคุณขวัญต้องการให้น้ำเข้าคุณขวัญหักงอมลงมาให้มันมาสัมผัสน้ำใช่ไหมฮะ
0: อ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆลักน้ำค่ะ
1: ใช่น้ำจะเข้าผ่านตัวแอลนี่เข้าสวนเรา
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าน้ำข้างนอกมาเยอะคันสวนเรายังสูงอยู่เรายกขึ้นน้ำจะเข้าสวนไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เช่นเดียวกันครับเวลาตรงทางออกของน้ำที่จะออกจากสวนเราก็ไปฝังไว้ตรงระดับที่เราต้องการรักษาระดับน้ำถ้าน้ำยังอยู่ในเกณฑ์นะมันก็จะไม่ไหลออกถูกไหม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าน้ำเกินเกณฑ์เนี่ยมันก็จะไหลออกโดยที่เราเอียงมันลงมาเป็นตัวแอลเอียงใช่ไหมนอนใช่ไหม
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะกักน้ำให้สูงกว่าที่เรากำหนดไว้เล็กน้อยเนี่ยเราก็แค่ยกขึ้นมาอันนี้เป็นระบบที่ไม่เสียเงินทีนี้สมมติว่าน้ำแห้งแล้ว
0: ค่ะ
1: น้ำแห้งอย่าลงไปเหยียบอย่าลงไปย่ำอย่าลงไปเดินสมัยนี
0: ้ดินแน่นใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่สมัยนี้ในสวนควรทำหอคอยหรือหอแทงน้ำ
0: ค่ะ
1: ปีนขึ้นไปดูว่ารอบสวนเราเนี่ย
0: มองจากมุมสูงว่าตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหน
1: ใช่ตรงไหนแห้งแล้วตรงไหนยังไม่แห้งตรงไหนไปได้ไปไม่ได้หรือถ้าปัจจุบันเขาก็เอาโดรนบินเลยนะแต่ว่าคุณขวัญครับคราวนี้ลองเช็ค

0: น้ำท่วมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะมาต่อกันเลยค่ะสำหรับพื้นที่น้ำท่วมในสวนค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดแบบตะกอนดินมันอยู่ที่โคนต้นไม้โคนต้นพืชของเราในสวนเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างคะ
4: ครับถ้ามันสู้ท่วมโคนต้นไม้ผลของเรานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าดูฮะว่าระดับดินเดิมเนี่ยมันแค่ไหนแล้วมันดินตะกอนดินเข้ามาทับถมเนี่ยสูงไหมถ้ามันแค่2เซน3เซนเนี่ยไม่เป็นไรทำเฉยๆไว้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะฮ
0: ะ
4: สิ่งที่แต่ถ้ามันสูงเช่นท่วมขึ้นมาเป็นคืบเลยนี่นะ
0: อ
4: ย่างนี้เราต้องไปโกยเอาดินเนี่ยออกจากรอบทรงพุ่ม
0: ะ
4: นะครับ
0: เพื่อแล้วดินนั้นเอาไปไว้แถวๆไหนใกล้ๆตรงนั้นได้ไหมหรือต้องเอาไปพ้นจากสวนเลยอาจารย
4: ์ใกล้ๆเพราะว่าเราไม่มีแรงขนหรอกแต่ให้ออกมาร
0: อบทรงพุ่ม
4: นะฮะเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวค่อยทำนะฮะส่วนไอ้ตรงโคนต้นเนี่ยมันยังไงก็ยังต้องมีตะกอนดินใหม่มาทับถมพอมันเริ่มหมัดหมาดนะครับคำว่าหมัดหมาดก็คือความชื้นประมาณ 5-60% เนี่ยนะคุณขวัญควรถ้าเป็นพืชที่ไม่ใช่รากตื้นนะถ้าไม่ใช่ส้มโอไม่ใช่องุ่นนะเราควรจะไปพรวนดินครับเราควรจะพรวนดินรอบโคนต้นเพื่อให้การถ่ายเทอากาศของอากาศกับรากเป็นไปด้วยดีและถ้าเห็นว่าดินที่ทับมาเนี่ยมันเป็นดินแน่นดินเหนียวเราก็ควรจะเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักไปร่วมผสมผสานและสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือว่าเราดูซิว่ากิ่งที่มันห้อยลงมาแล้วน้ำมันท่วมถึงอ่ะมันมีคราบดินคราบโคลนอะไรพวกนี้ถือโอกาสเลยครับตัดแต่งออกซะนะตัดแต่งออกเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมสวนและทำเครื่องหมายไว้ว่าน้ำปี69คือถ้าเป็นเมืองเรามีเสาหลักเมืองใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
4: เป็นสวนเป็นนาเป็นไร่เนี่ยผมยังคิดชื่อคำ

0: ไม่ออกว่าจะเรียกว่าหลักธรรมชาติอะไรกันน้ำท่วม
1: ก็คือจดไว้ในแต่ละปีใช่ไหมอาจารย์
0: 54แค่นี้69แค่นี้ระดับน้ำมาตรฐานไม่ควรเกินแค่นี้ถ้าเกินแค่นี้เราต้องเตรียมทำอะไรเกินแค่นี้ต้องทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าหลักธรรมชาติหรือจะเรียกหลักแม่พระธรณีก็ได้เนา
1: ะ
0: หรือจะเรียกว่าหลักฮวงจุ้ยอะไรก็ตามคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำท่วมนะครับผมเห็นใจเจ้าหน้าที่หลายคนผมเห็นใจบุคลากรบางส่วนบางทีอยากพูดก็พูดไม่ได้เพราะตำแหน่งไม่กำหนดให้พูด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันประกอบด้วยนักวิชาการในหน่วยงานบางหลายหน่วยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำท่วมปาก
1: ค่ะ
0: น้ำท่วมปากก็อย่าไปพูดแล้วมันสำลักน้ำ เดี๋ยวก็ตายเปล่าแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะผมต้องการน้ำชนิดหนึ่งผมว่าคุณขวัญเนี่ยคงเดาถูกอะน้ำอะไร
1: โอ้ยขวัญจะเดาได้ไหมล่ะขวัญต้องถ้าเป็นขวัญจะเดาว่าต้องการน้ำใจอะ
0: ถูกอาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งเลย
1: อุ้ยอาจารย์ขวัญขอ6 ล้านได้ไหม
0: ถูกต้องครับนะ
1: ค่ะ
0: คือน้ำใจที่จะให้กับสรรพสิ่งสรรพสัตว์และธรรมชาติถ้าเอาให้สั้นนะเขียนไว้เลยครับน้ำใจที่ให้กับธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมลำดับแรกธรรมชาติของมนุษย์คนที่ค้าขายร่ำรวยหรือพ่อค้าขหบดีคนมีสตังค์ควรจะประสานกับพ่อเมืองอย่าไปทำเองแล้วมันมั่ว
1: อย่างเวลาการกระจายสิ่งของอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ประสานกับท่านผู้ว่าเลยท่านชาติชาติครับผมต้องการบริจาคบะหมี่กับน้ำเครื่องดื่มจำนวนเท่านี้จะให้ไปไว้ที่ไหน
1: บอกผู้ว่าเลยครับ
0: ผู้ว่าท่านจะสั่งการถ้าต่างจังหวัดก็บอกผู้ว่าราชการจังหวัดและจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็กระจายตัวเหมือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ไปโปรดสัตว์นะในแง่ตัวชาวบ้านเองเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่ายามยากแบ่งกันกินแบ่งกันอยู่แบ่งกันใช้อย่าละโมบโลภมากขอแล้วขออีกเอาแล้วเอาอีกก็ไปตุนไว้เหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีตที่เราได้เห็นบ้านที่นั้นมีหน่วยเข้าถึงก็ตุนไว้เยอะแยะบางบ้านก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านและอันนี้คือน้ำใจน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้ำใจไหลจากคนรวยไปช่วยผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมนี่คือเพื่อนมนุษย์สิ่งที่สองสัตว์ทั้งหลายหมาแมวเมื่อมันมาอาศัยหลบอยู่ชั่วคราวก็อย่าไปตีไปไล่มันเลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งหายไปคืนหนึ่งหนีน้ำท่วมไม่รู้ไปเตลิดเปิดเปิงหากันทั้งคืนบ้านผมนะ
1: เป็นสุนัขบ้านอาจารย์แต่มันหายไปตอนน้ำท่วมใช่ไหมคะ
0: ใช่ชื่อเจ้าแบล็
1: ค
0: เม
1: ื่
0: อเช้าลูกน้องผมจะอุ้มเขาก็มาให้อุ้มพอเขาอุ้มไม่เต้นเวลาเรียกผมไปอาจารย์ช่วยหน่อยผมอุ้มแบ็คนี่เขารักผมมากลูกเขานะตอนนี้มาอยู่ด้วยกันชื่อเจ้าสวยก็รักผมมากผมก็อุ้มโดยใช้แขนเนี่ยสอดเข้าไปขาคู่หน้าขาคู่หลังแล้วก็อุ้มแล้วก็วางเราก็เอายางล้อรถยนต์เก่าๆอ่ะเอาขึ้นมาตั้ง3 วงแล้วก็ไปเอาเก้าอี้พลาสติกวงกลมที่ขามันหักแล้วอ่ะเอามาคล่อมแล้วก็ทำที่นอนให้เขาและพูดคุยให้กำลังใจกับสุนัขอย่าไปขับไปไล่มันเฮ้ยกูยังไม่มีจะกินแล้วมึงจะอะไรนักหนาแบ่งกันครับแบ่งกันน้ำใจที่ให้กับสรรพสิ่งนะสรรพสัตว์ทั้งหลายหน้าบ้านผมเมื่อ

0: ืนหมาเห่าทั้งคืนคุณขวัญว่าเพราะอะไรน้ำท่วมแล้วหมาเห่าม
1: ีคนมาจากอะไรหรือเปล่าอาจารย์ปกติเขาก็ถ้าไม่เจออะไรที่ผิดปกติอ๋อหรือว่างูคะอาจารย
0: ์มีคนมาจับปลา
1: อ๋อ
0: เพราะว่าหน้าบ้านผมเนี่ยถนนที่ผ่านหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นหลังแอ่นนะคุณขวัญมันเป็นจุดที่เขาเคยฝังท่อแล้วถนนมันจะยุบตัวเพราะฉะนั้นถนนเส้นหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีสองจุดคือห่างจากประตูบ้านออกไปสักประมาณ5 เมตรเนี่ยมันจะมีแอ่งหนึ่งแล้วก็ถัดไปอีกสักประมาณ200-300 เมตรจะมีอีกหย่อมหนึ่งมันจะเป็นจุดที่น้ำขังอันนี้เราไม่รังเกียจนะเพราะว่ามันเป็นทางน้ำธรรมชาติที่น้ำจากบ้านผมเนี่ยพอมันล้นเนี่ยมันจะไหลข้ามถนนแล้วก็ไปริมรางรถไฟนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าทางรถไฟตลอดสายธนบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยมันมีทางระบายเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไหมน้ำคูน้ำรอบเกษตรรอบนอกนะฮะเต็มเพราะฉะนั้นเวลานี้น้ำไม่มีทางไป
1: ไม่มีทางไปแล้วตอนนี้ท่วม
0: เราก็ต้องทำใจยาที่ควรจะกินคือทำใจ ให้เข้าใจธรรมชาติและอย่าลืมมอบน้ำใจให้ธรรมชาติหลังฝนหยุดดินหมัดหมาดปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ให้ธรรมชาตินี่แหละครับคุณขวัญก็คือรายการวันนี้อุทิศให้กับน้ำและน้ำใจคนไทยในต่างประเทศน้ำใจฝรั่งที่มอบให้น้องเนเน่จนชนะการประกวดนะน้ำใจของบรมครูเปียกโปสเตอร์ที่มอบให้กับหอภาพยนตร์นะแล้วก็น้ำใจของลูกสาวครูเปียกผมไม่รู้จักชื่อเลยครับตอนที่เธอมาชวนผมเนี่ยเธอเป็นโปรดิวเซอร์อยู่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งซึ่งผมเคยนำวงดนตรีดาวกระจุยเนี่ยไปออกโทรทัศน์และท่านก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นผู้ควบคุมการแสดงของวงและเป็นคนคิดมุกตลกของวงท่านก็มาหาผมทำให้ผมเนี่ยเข้าไปสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวก่อนที่จะแสดงภาพยนตร์ไทยได้ซ้ำไปเสียดายว่าเราพบกันครั้งนั้นแล้วไม่รู้ไปขัดใจอะไรกันกับเจ้าของรายการที่สุดแล้วทีมผมเนี่ยต้องมาทำงานโปรดิวเซอร์แทนนะซึ่งผมมีความไม่สบายใจเป็นส่วนตัวนี่ถ้าเผื่อเผอิญเธอฟังอยู่นะขอได้รับการกราบไหว้จากผมและก็ขอให้ไปฟัง Facebook ที่ผมออกเมื่อวันศุกร์แล้วก็จะเข้าใจความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกผิดในใจเรื่องอะไรและจากการจากไปของบรมครูเปียกโวสเตอร์ก็ทำให้ผมได้ระบายสิ่งที่ยังอัดอั้นในอกออกมาโล่งไปเยอะเลยครับคุณขวัญ
1: ค่ะขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: ค่ะมีในช่องทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะคุณสุประชัยก็ทักทายกันเข้ามานะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายคุณอิสระชนก็ตอนนั้นเราคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมคะอาจารย์คุณอิสระชนก็บอกว่าว้าวว้าวตะขาบเข้าบ้านแล้วนี่เวลาน้ำท่วมนี่ต้องระวังสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะอาจารย์มะขะตะขาบก็ด้วยแมงป่องก็ด้วยนะคะงูเนี่ย
0: ให้เขาอยู่ให้เขาอยู่
1: อาจารย์ให้เขาอยู่เลยเหรอ
0: ให้เขาอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปเราไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเชื่อผม
1: อ๋อ
0: เราไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่ยุ่งกับเรา
1: ตอนน้ำท่วมแล้วน้ำแห้งเนี่ยคือขวัญกวาดบ้านที่แบบตอนที่บ้านที่นครศรีธรรมราชนะอาจารย์ขวัญเจอตะขาบประมาณ 3-4 ตัวขวัญรีบเอาแบบไอ้ไม้กวาดไอ้ก้านมะพร้าวรีบสะบัดออกให้เขาออกไปนอกบ้านเลยขวัญกลัว
0: ใช่ดีมากเลยคุณขวัญสมัยสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนใหม่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จอะเวลาฝนตกน้ำมาเยอะๆเนี่ยคนงานที่มาก่อสร้างนะถังคนละใบฮะเดินเก็บตะขาบไปกิน
1: อ๋อกินได้เหรอคะอาจารย
0: ์เขากินกันคือคุณขวัญ

0: ควรจะมีต้นไม้3ชุด
1: ค่ะ
0: ชุดที่1กำลังงดงามเปล่งปลั่งเหมือนสาวรุ่นนะฮ
1: ะ
0: อันนี้เราเอาไปประดับชุดที่2ที่3คือต้นไม้ที่รอความเปล่งปลั่งที่จะขึ้นมาพอเราตั้งประดับไว้ประมาณสักพอเขาเริ่มจะดูแล้วทรุดโทรมเราจะหมุนกลับเข้าบ้านคือไปที่โรงเรือนต้นไม
1: ้
0: ต้นไม้ชุดใหม่จะกลับเข้ามาถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่นานมากนะฮะแล้วที่จอกแจ๊กจอแจโดยส่วนใหญ่นะแมลงศัตรูเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่อยู่แล้วแต่ถ้าที่นิ่งๆเงียบๆเนี่ยมันจะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายแบบนี้เนี่ยโอกาสสะสมอย่างที่ว่าก็ไม่เป็นละก็จะไม่เกิดและไอ้ที่เราเปลี่ยนกลับเข้าบ้านเนี่ยคือไปเปลี่ยนดินไปผสมดินใหม่ให้เขาฟื้นตัวเราจะมีต้นไม้3ชุดเวียนไปเวียนมาไม้ร่มจัดอยู่ที่ร่มได้ไม้ร่มลำไรรับแดดนิดหน่อยตรงไหนเป็นไม้แดดนะตรงไหนเป็นไม้ลำไรตรงไหนเป็นไม้ร่มคือที่ท่านจะตั้งระดับไว้แล้วก็ต้องอาศัยศาสตร์ของการจัดสวนหย่อมการวางต้นไม้ให้เหมาะสมถ้าไม่เข้าใจถามถ่ายมาได้ทีนี้ถ้ากลัวจริงๆนะในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้สารเคมีจากธรรมชาติก
1: ็
0: คือสิ่งที่เราสกัดมาจากใบไม้น้ำหมักอะไรอะไรต่างๆน้ำส้มควันไม้อะไรเนี่ยราดลงดินเลยแต่ถ้าไม่กลัว
1: ลงดินผสมกันตอนที่ผสมดินก่อนปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ปลูกแล้วราดเลย
1: อ๋อปลูกแล้วราดเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่กลัวนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์หลายอย่างมีประโยชน์ถ้าเราไปราดสัตว์ที่มีประโยชน์ในดินมันก็จะอยู่ไม่ได
1: ้
0: ไส้เดือนไส้เดือนดินนะฮะไม่ใช่ไส้เดือนฝอยนะไส้เดือนดินหรือกระทั่งแมลงหลายชนิดที่ไม่ได้ทำลายพืชมันก็อาศัยอยู่ในดินเหมือนกับหิ่งห้อยนะตัวแกออกมาแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแต่ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ริมชายฝั่งเป็นในรูปของหนอนกินหอยเป็นอาหารนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ถ้าไม่กลัวซึ่งไม่ต้องกลัวครับเพราะต้นไม้เหล่านี้เราไม่ได้กินเราไม่ได้ให้คนไปหยิบไปจับสารเคมีที่เราใช้ราดลงดินอย่างเช่นฟิโปนิลอย่างเงี้ยนะเราก็ราดลงดินมันก็ไม่มีแมลงแล้วนะครับและถ้าเราประดับอยู่ในร้านเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการให้เห็นกระถางล้วนๆบางทีเราก็มีผ้าเขียวผ้าอะไรต่ออะไรมาหุ้มนะฮะมันก็ไม่ออกมาหรือแม้กระทั่งการใช้มุ้งตะข่ายสีฟ้าสีขาวที่จะคลุมกระถางอ่ะมันไม่เป็นอุปสรรคต่อการรดน้ำแต่มันป้องกันไม่ให้แมลงเช่นยกตัวอย่างถ้ามีแมลงสาบตัวเล็กๆไปอาศัยอยู่มันไม่เหมาะกับร้านอาหารถ้าเกิดมีจิ้งหรีดอันนี้ทำลายพืชด้วยนะไปอาศัยอยู่แล้วมันโดดขึ้นมามันก็ไม่เหมาะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: สัตว์ชนิดไหนจะอยู่ที่ไหนเหมาะหรือไม่เหมาะอยู่ที่ว่าเราทำอะไร
1: ใช่
0: แต่แมลงที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดแล้วคนอื่นจะขยะขยแยง
1: อาจารย์เลี้ยงแมลงอะไร
0: คือผมสงสารเขาอะเดี๋ยวนี้มันมีห้องน้ำอยู่สองสามห้องที่ไม่ได้ใช้ในบ้านนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็จะเอาขนมโดโซผมจะเอาขนมกรุบกรอบ
1: ค่ะ
0: ไปใส่เขากินเพราะว่าเขาหิวอะ
1: ก็ให้เขากินค่ะ
0: ใช่ใช่พอหมดผมก็ไปเติมผมทำไทยบาปเพราะเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกผมจับแมลงกินสารพัดคุณขวัญแมลงเม่าเนี่ยปลวกเนี่ยบินมาเนี่ยแย่งกันพัดตบมาคั่วกินแล้วก็แมลงอีกหลายอย่างที่บางคนเขาไม่กินบางครั้งผมก็เรียกว่าเอ๊ะที่ผมมีพลังเยอะเนี่ยเพราะว่าไอ้กินแมลงบางอย่างเข้าไปหรือเปล่า จะพูดไม่ได้ไม่สมควรพูด
1: okay.
0: เอาไว้เป็นความลับส่วนบุคคล นะครับที่จริงผมมีความลับเยอะนะแต่ว่าไม่รู้จะเล่าที่ไหนแค่นั้นเอง
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเหมือนในกรณีคนกรุงเทพที่น้ำท่วมแบบนี้ค่ะแล้วอยู่บ้านจัดสรรต้นมงต้นไม้มันจมแบบไม่รู้ตัวอาจารย์อันนี้ช่วยน้องต้นไม้ยังไงได้บ้างคะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
0: ถ้าเอาขึ้นมาได้ก็เอาขึ้นมาแต่ถ้าเอาขึ้นมาไม่ได้ไม้บางอย่างนะอย่างเช่นพวกพลูชะลุพลูด่างพลูชีกมันชอบพวกมันเลยอะ
1: ชอบน้ำ
0: ผักบางอย่างมันอยู่กับน้ำสบายเลย
1: ค่ะ
0: ขนาดต้นไม้บางต้นมันไม่ควรอยู่กับน้ำนะแต่ลูกน้องผมเขาเอาไปแช่น้ำผมก็ปล่อยให้เขาทำผมก็ดูเขาไงศึกษาไปด้วยไงอย่าไปวิตกกังวลครับ มันจะทำให้คนขายต้นไม้เนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมใหญ่ขนาดนี้คนผลิตสิ่งพันไม้เขาจะไปขายให้ใครล่ะคุณขวัญท
1: ุ
0: กอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมเกลื่อนฟังรายการอาจารย์บ้วนก็ต้องเข้าใจธรรมชาติอาจารย์บ้วนแกไม่ค่อยชอบเดินตรงทางเป๊ะแกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฉลับฉลับอยู่ข้างทางเรื่อยๆก็ทนแกหน่อย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญมีคนถามเรื่อง
1: สไตล์อาจารย์บ้วนนะคะ
0: มีคนถามเรื่องเสาวรสเพรสเซนต์ฟู้ดใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ขวัญลืมถามคำถามนี้ไปเลยอาจารย์ยังทันไหมเหลือประมาณ1นาทีอาจารย์คะ
0: ทันพบตอบเลยแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าจะจดทะเบียนพันธุ์ได้หรือไม่ได้ขอให้ท่านเอาพันธุ์นั้นน่ะไปติดต่อที่หน่วยงานคือกรมวิชาการเกษตรให้เขาตรวจสอบถ้าเขาเช็คแล้วว่ามันยีนมันเปลี่ยนแล้วสายพันธุ์มันเปลี่ยนเขาก็จะให้คำตอบท่านได้ว่าท่านตั้งชื่อได้และท่านจดทะเบียนเป็นพันธุ์ของท่านเองได
1: ้
0: มีหลายคนนะครับวันนี้เพาะเมล็ดสมัยก่อนก็รอให้ต้นโตแล้วก็รอให้ออกผลแล้วถึงชิมเดี๋ยวนี้เขาก็พอได้กิ่งเอากิ่งไปเสียบแล้วก็ดูผลผลิตถ้าแปลกกว่าคนอื่นเขาก็ไปจดทะเบียนพันธุ์แล้วก็จับใจที่จะให้กับธรรมชาติคือเพื่อนมนุษย์สัตว์เลี้ยงและธรรมชาติลมฟ้าอากาศแม่พระธรณีแม่พระคงคาครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขกับธรรมชาติครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมเรียกถกครม.ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยกสูงจากท่าอากาศยานดอนเมืองเดินทางลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนพบว่าข้าวกล่องที่หน่วยงานนำมาแจกเมื่อวานนี้ไม่เพียงพอและชาวบ้านต้องการสุขาเคลื่อนที่โดยนายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะให้กทม.จัดหาสุขาเคลื่อนที่และจัดทำโรงครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันได้เหมาร้านลูกชิ้นร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชนทันทีพร้อมกำชับให้คนในชุมชนอพยพไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนมอบของบริจาคพร้อมเผยว่าสำหรับวันหยุดราชการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดูข้อกฎหมายและนำเสนอครม.ส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยยังคงเป็นเกณฑ์เดิมด้านกระแสประกาศแจ้งเตือนภาครัฐล่าช้าชี้แจงว่าได้ตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าคำสั่งไม่ล่าช้าแต่เนื้อหาเข้าใจยากเพราะเป็นศัพท์เทคนิคตนได้กำชับแล้วว่าต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายส่วนผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมหากมีประกันก็ให้เร่งแจ้งไปยังคปภ.และในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และรู้สึกเสียใจกังวลใจเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จังหวัดปทุมธานีออกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาทุกภาคส่วนเร่งระดมกำลังสูบน้ำแจกจ่ายกระสอบทรายพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ออกประกาศจังหวัดปทุมธานีเรื่องเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยใน

0: ประกอบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจำนวน90ชุมชนและอีก6อำเภอในส่วนอำเภอคลองหลวงได้ระดมกำลังลุยช่วยน้ำท่วมอำเภอเทศบาลอบต.วัดพระธรรมกายได้ผนึกกำลังช่วยประชาชนจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลคลอง3และชุมชนใกล้เคียงนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายระดมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทุกคลองเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจกจ่ายกระสอบทรายแก่บ้านเรือนประชาชนในจุดเสี่ยงขณะเดียวกันวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือโดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพร้อมคณะลูกศิษย์ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอคลองหลวงและคณะเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเปิดพื้นที่อาคารจอดรถภายในวัดให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอดหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขณะนี้มีประชาชนนำรถเข้ามาใช้บริการพื้นที่จอดรถเกือบ 5,000 คันและยังสามารถทยอยเปิดพื้นที่อาคารรถเพิ่มได้เพื่อรองรับความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนพร้อมจัดบริการอาหารว่างน้ำดื่มและรถรับส่งจากพื้นที่จอดรถไปยังบริเวณหน้าวัดอีกด้วยพิมพ์ประพัฒน์เทียนเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: มวลน้ำป่าทะลักน้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดให้บริการไม่มีกำหนดนายชายาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าหลังจากที่อุทยานประกาศปิดให้บริการระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักล่าสุดเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ำตกเหวนรกว่ามวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้อุทยานจึงขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากอุทยานเท่านั้นและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ในระยะนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
11: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
13: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
17: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
18: ้ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: M-Cod Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับผลิตและแชทและยาเชื้อราประเทศวันนะครับต้องการเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับดีเจช้างและจะผ่อนกิจการและก็คุณเกียร์แบล็กแคทและเราสองคนก็จะกลับมาพบกับผู้ฟังกันครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ครับทั่วประเทศนะฮะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการกันได้แต่ว่าผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางอสมทคลื่นความถี่ใดนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เนี่ยมาแนะนำบทเพลงเพราะๆกันได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ075-419-225ครับ075-419-225นะครับรายการนี้ก็สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับจบโปรโมชั่นกันไปเรียบร้อยครับกับโปรโมชั่นเดือนเกิด CEO นะครับคุณเกียร์ Black Catนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับผู้ฟังที่ได้รับนะครับแล้วก็ได้สั่งซื้อโปรโมชั่นกันไปนะครับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไม่มีอีกแล้วนะครับผู้ฟังครับใครที่ซื้อไม่ทันนะก็ต้องกราบขออภัยนะกันด้วยกันแล้วกันนะครับครับช่วงเวลาของรายการของเรานะครับตอนนี้ติดตามกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทและขอนราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรายการกันอยู่นะครับวันนี้ทั้งดีเจช้างนะครับแล้วก็คุณเกียร์แบล็กแคทนะครับวันนี้เนี่ยเราสองคนนะครับก็อยู่นอกพื้นที่นะกันทั้งคู่เลยดีเจช้างอยู่ทิศเหนือครับวันนี้อยู่ที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็กำลังเดินทางกลับไปที่ห้องส่งนะครับที่สถานีครับส่วนคุณเกียร์แบล็กแคทนี่ก็อยู่ที่อำเภอควนเนียงนะจังหวัดสงขลาก็เป็นในส่วนของภาคใต้นะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับตายายนะก็เป็นประเพณีวันทำบุญนะของพี่น้องนะชาวใต้ในช่วงของเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10ด้วยวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นครับสำหรับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานชาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งทาราด้วยนะครับ15วัน15คืนด้วยกันครับวันนี้ก็มีพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีงานต่อเนื่องกันไป15วันจนถึงวันที่12ตุลาคม2569นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้ซึ่งในปีนี้นะครับในวันแห่มรับนะฮะก็จะตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ครับจากบริเวณศาลาประดู6สนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรวิหารนะซึ่งก็เป็นในส่วนของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะครับปีนี้เราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนนะครับในช่วงของเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือน10ก็มาเที่ยวแล้วก็มาสักการะกราบพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกันได้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่10นี้มีแห่มรับตอนกลางคืนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งทาราดเวทีกลางนะครับก็เชิญชวนนะไปชมไปให้กำลังใจสำหรับการประกวดเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569กันด้วยนะครับซึ่งปีนี้นะฮะก็เป็นการค้นหานะครับเทพบุตรเมืองนครคนที่4แล้วนับจากตอนนี้กันมาเป็นปีที่4ครับซึ่งทางสีแบล็คแคทแล้วก็ยาชราแบล็คแคทวันเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนและสำหรับเวทีการประกวดเทพบุตรเมืองนครกันมาตลอดทั้ง4ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปถึงท่านอธิบดีกรมที่ดินนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสมชายนะครับดีล่าหน่อยด้วยนะครับปีนี้ก็ได้เสริมงบประมาณเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการจัดรางวัลมอบให้สมัครผู้เข้าประกวดกันด้วยก็ติดชวนทุกท่านกันด้วยในวันที่10ตุลาคมมีที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดส่วนวันที่11นะตุลาคมอันนี้ก็จะเป็นวันทำบุญใหญ่นะครับเป็นวันส่งตายายนะวันนี้27ใช่ไหมอันนี้ไปรับตายายแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้28ก็จะมีพิธีเปิดที่ทุ่งท่าลาดนะครับแล้วก็วันที่11นะก็จะเป็นวันส่งตายายนะครับก็จะเป็นวันที่ลูกหลานนะครับจะต้องไปวัดนะฮะที่บรรพบุรุษนะฮะของตนเองนะครับอยู่นะหมายถึงว่า
วัดไหนที่เป็นวัดที่เราท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไปทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดนั้นนะครับก็ส่วนมากก็จะไปกันที่วัดนั้นแหละครับในการที่จะไปทำบุญแล้วก็ไปส่งกายยายแล้วก็จะมีเรื่องราวของการกินเปรตกันด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของวันที่11ตุลาคมนะสำหรับในปีนี้ครับคุณผู้ฟังและนี่คือกิจกรรมหลักๆครับในช่วงของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็บอกกล่าวกันสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังรายการจะอยู่ส่งความห่วงใยกันไปด้วยนะครับในพื้นที่ที่กำลังประสบเรื่องราวของปัญหาน้ำท่วมนะกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนะฮะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนนะครับอย่าลืมครับผลิตภัณฑ์ดีๆอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อราBlack Cat 1นะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเช็คชีวิตให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับสนใจสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อราBlack Cat 1นะวันนี้ก็ติดต่อนะครับคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงนะได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้นะจบไปเรียบร้อยนะ2แถม1นะครับก็ยินดีครั้งหนึ่งสำหรับใครที่รับโปรโมชั่นกันไปนะหลายคนก็เปิดใจนะถือโอกาสเอาปุ๋ยแบล็กแคทเนี่ยไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเรียบร้อยแล้วก็เอาปุ๋ยแบล็กแคทกับยาเชื้อราแบล็กแคทวันในการไปฟื้นต้นนะครับของท่านได้เลยต้นโสมๆใบเหลืองๆอยู่นะหรือว่าจะเป็นเรียวไม้กวาดกันอยู่ในอย่างสวนของปฏิลุงเกียบนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่คุณเกียบและแคทเนี่ยไปดูสวนกันมาแล้วนะสวยมากนะฉีดพ่นไปแค่2รอบเองก็สร้างความพึงพอใจให้สำหรับป้าจิตแล้วก็ลุงเกียบนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็กแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็กแคทวันเพราะว่าจากใบเหลืองๆเนี่ยก็กลับมาเขียวนะจากตอนนี้นี่บอกว่ายอดกำลังเดินดีมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็กแคทและยาเชื้อราแบล็กแคทวันนะในการเอาไปฟื้นต้นนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้เลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินก่อนนะครับตอนนี้เอาปุ๋ยแบล็กแคทของเราไปฉีดพ่นกันก่อน 7-10 วันครั้งในการฟื้นฟูเนี่ยนะต้องผสมแบบเข้มข้นครับ1ชุดก็ผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับคุณผู้ฟังนะครับส่วนพืชอื่นๆนะครับถ้าเป็นช่วงการใช้งานปกติ1ชุดนี่คุณผสมน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรเลยนะครับตกลิตรไม่ถึงบาทครับราคา 1,980 บาทซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10แถม2ชุดครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือปุ๋ยแบล็กแคทส่วนยาเชื้อราแบล็กแคทวันป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพี้ยแมลงได้ด้วยนะครับยาเชื้อราแบล็กแคทวัน1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะครับราคาอยู่ที่ขวดละ 1,540 บาท1ลังนะครับมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดราคา 17,520 บาทครับนั่นคือในส่วนของยาเชื้อราแบล็กแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็กแคทที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939นะครับ063-459-6939ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเกียร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปติดตามนะครับในส่วนของผลการใช้งานสำหรับปุ๋ยแบล็กแคทกันหลายส่วนกันเลยทีเดียวครับในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเดี๋ยวก็จะเข้ามานะครับเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบรับฟังกันครับว่าไปเจออะไรกันบ้างแต่และส่วนมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการใช้งานปุ๋ยแบล็กแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็กแคทวันครับและคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะครับว่าปุ๋ยแบล็กแคทยาเชื้อราแบล็กแคทวันเรายังคงการันตีในคุณภาพของปุ๋ยแบล็กแคทนะครับและยาเชื้อราแบล็กแคทวันถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้แล้ว6-7 ครั้งต่อเนื่องตามคำแนะนำของบริษัทโดยไม่ผสมตัวอื่นนะครับเรากินดีกินเงินครับถ้าเกิดว่าท่านใช้แล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแม้จะกลับมานะครับอาจจะเป็นคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่จะโฟนอินกันเข้ามาแล้วเราจะสลับกันพูดคุยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ในวันที่เรากำลังเดินทางกันอยู่ครับคุณผู้ฟังครับใครที่ต้องการแนะนำบัตรเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะครับที่075-419-225ตอนนี้พักฟังบทเพลงกันก่อนหนึ่งผลงานเพลงครับมอบเป็นพิเศษสำหรับผู้ฟังทุกท่านจากปุ๋ยแบล็กแคทและยาเชื้อราแบล็กแคทวันครับ

0: เองนะครับจากพี่บ่าววีครับมอบเป็นพิเศษให้สำหรับแฟนคลับพี่บ่าววีด้วยก็แล้วกันสำหรับงานเพลงนี้เนี่ยเอาที่สบายใจนะครับก็น่าจะสบายใจกันนะครับสำหรับในส่วนของรายการของเราเนี่ยในส่วนของวันสวัสดีคุณเชียครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับตอนนี้ออกอากาศแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเกียร์รายงานตัวจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ดีเจช้างอยู่นครศรีธรรมราชแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ชนอยู่นะครับกำลังเดินทางกลับนะฮะคุณเกียร์นี่มีภารกิจวันนี้รับตายายใช่ไหมครับ
1: ใช่นะคะก็จริงๆทางสงขลาเนี่ยค่ะเรื่องของเทศกาลทำบุญเดือน10เนาะก็จะมีแค่2วันก็คือวันรับตายายกับวันส่งซึ่งวันรับตายายคือตรงกับวันนี้วันที่27นะคะแล้วก็วันส่งจะรู้สึกว่าเป็นวันที่10ตุลาประมาณนี้นะคะค่ะก็จะเป็นแค่2วันนะคะซึ่งพี่เกียร์ก็จะเลือกโดยคนสงขลานะโดยปกติก็สมมติว่าก็จะมีบ้านสามีบ้านภรรยาใช่ไหมพี่ช้างก็ช่วงรับก็มารับฝั่งบ้านภรรยาพอช่วงส่งก็ไปส่งฝั่งบ้านสามีคือเขาช่วยสลับกันอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็ไปวัดบ้านปู่ทีนึงวัดบ้านยายทีนึงอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้างเพื่อให้ได้ทั้งสองที่ก็จะไม่เหมือนกับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นวันนี้แต่จะเป็นช่วงถูกไหมช่วงนี้รับใจยายเขาจะรับกันมาก่อนแล้วหรือจะเป็นวันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เหมือนกัน
0: แล้วก็
1: ว่า
0: เป็นสิ่
1: งสำคัญเหมือนกัน
0: จะไปวันก็คือจะเป็นวันส่งตายายแล้วก็ไปวันส่งตายายก็จะไปวัดที่แบบวันพระบุตรของเราอะครับโดยเอาไปชาปนกิจศพส่วนมากก็จะมีวัดประจำไงแม้ญาติพี่น้องส่วนมากจะมีวัดประจำว่าถ้าเกิดว่าเผาศพญาติพี่น้องวัดไหนก็ส่วนมากจะไปเผากันที่วัดนั้นเวลาทำบุญก็จะไปวัดประจำ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าแต่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่น้องชาวใต้นะคะเรื่องของศาสตร์เดือนสิบนะบุญศาสตร์เดือนสิบจริงๆช่วงบุญศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นมีประเพณีท่าทางภาคกลางก็จะเรียกประเพณีแบบอะไรนะตักบาตรเทโวหรือว่าอะไรนะเป็นศาสตร์เดือนสิบเขาโยนลูกต้มเขาต้มเขาโยนอะไรกันสักอย่างเนี่ยพี่แกเคยอยู่ที่อยุธยาเนาะก็จะเห็นประเพณีแบบนี้นะก็จะใกล้ๆออกพรรษาเห็นไหมคะก็จะเป็นช่วงเดียวกันกับก่อนชักพระก็จะมีการตักบาตรเทโวอะไรประมาณนี้ค่ะที่เข้าใจได้แต่บุญศาสตร์เดือนสิบช่วงเทศกาลศาสตร์เดือนสิบที่ทางภาคกลางก็จะเห็นไหมคุณเคยกินกระยาศาสตร์ไหม
0: ครับ
1: เขาจะทำบุญด้วยกระยาศาสตร์ด้วยข้าวเหนียวเหมือนกันแต่ว่าทำเป็นลูก

0: โยนอีกแบบหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนข้าวต้มแบบสามเหลี่ยมเหมือนบ้านเราพี่ช้าง
1: ครับ
0: บ้านเรานี่ก็จะตัวแทนตัวขนมอะไรเงี้ยที่เราจะทำส่งถึงมันต้อง
1: รู้
0: จ
1: ัก
0: ล่วงลับไปแล้วอืมใช่
1: ขนมพองขนมลาขนมบ้าขนม
0: บ้าค่ะใช่ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็มีอะไรอย่างนะมีอะไรก็บ้าไปได้สี
0: ่ตอบขนมเจาะหูง่ายขนมรูขนมเจาะหู
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เรื่องของเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของความกตัญญูซึ่งมันก็จะไม่ใช่เฉพาะบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วมันจะเป็นความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราจะมีการไปเยี่ยมไปเกี่ยงานเดินติดเนี่ยลูกหลานก็จะไปเยี่ยมผู้เฒ่าเอาของไปฝากเอาขนมปองขนมลาไปให้ได้เงินไปทำบุญอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่พี่เกียจำได้สมัยก่อนนะพอจะถึงเวลาทำบุญอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะมีผลหมากรากไม้ใช่ไหมจะมีส้มมีองุ่นมีลังซาลองกองก็ไปเป็นช่วงหน้าฤดูแบบผลไม้ทางใต้พอดีเนาะมังคุดลังซาลองกองก็จะออกช่วงนี้พอดีก็เอาไปบ้านย่าบ้างพี่ป้านะอาก็แบ่งกันไปคนละถุงกระถุงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้กลับมาอีกหนึ่งถุงก็คือมาแลกกันไปแลกกันมาแต่เป็นการถือว่าเราได้พบกับญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลเดือนสิบค่ะ
1: ใช่ครับเป็นการรวมญาติพี่น้องกันด้วยคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดก็จะกลับบ้านในช่วงของงานบุญศาสตร์เดือนสิบกันที่แหละ
0: ช่วงนี้นครศรีธรรมราชก็จะแบบว่าแต่สภาพเป็นช่วงส่งตายายนี่คนจะแบบหนาแน่นมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาเรียกชิงเปรตไงชิงเปรตสมัยก่อนเนี่ยพี่เกียร์เห็นภาพสมัยก่อนนี่เราอยู่สงขลานะเราก็จะเห็นว่าประเพณีเดือนสิบที่ใหญ่ที่สุดก็คือจัดขึ้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็จะมีเสาน้ำมันให้คนแบบเป็นกิจกรรมให้คนลาดน้ำมันเสร็จเข้าขึ้นไปชิงเปรตที่ลานเปรตข้างบนอะไรเงี้ยค่ะที่จริงก็มันก็ไปชิงขนมลาเนาะไปชิงเอาองุ่น
1: บางทีก็ได้เป็นเงินไงก็เป็นเสาน้ำมันครับเราเงินอะไรที่ยอดเสาแล้วก็ปีนขึ้นไปใครสามารถปีนขึ้นไปถึงยอดเสาได้ก็จะได้เงินมาเป็นรางวัลอะไรอย่างนี
0: ้อ๋อค่ะค่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการเปรตก็จะสร้างลานเปรตแล้วก็จะวางพวกขนมผลไม้ขนมปองขนมลาก็อาจจะมีเงินบ้างอยากจะซ่อนไว้ครับ
0: เปรตนี่ก็คือหมายถึงว่าเปรตชนที่ล่วงลับไปแล้วแต่เข้ามารับบุญกุศลในวัดไม่ได้นะคะเข้ามารับบุญกุศลในวัดไม่ได้ก็ให้ไปอยู่ที่ลานนอกวัดนะคะเราก็นั่นแหละคือเป็นลานเปรตที่เราพูดถึงกันนะอันนี้ก็เรื่องของประเพณีเนาะช่วงนี้ก็ยินดีต้อนรับคนที่กลับบ้านมาก็เช้าก็ฝากร้านด้วยแล้วกันนะเป็นเกียรติแต่เที่ยง
1: อันนี้ก็ไปกินกันได้อร่อยเหมือนเดิม
0: กลับมาอร่อยเหมือนเดิม
1: คุณภาพกับข้าวเหมือนเดิม
0: ใช่นะคะก็เดี๋ยวมาเล่ากันเรื่องปุ๋ยกันแล้วกันเนาะ
1: โปรโมชั่นนี่หมดไปแล้วนะไม่ต้องโทรมาแล้วนะวันนี้เนี่ย
0: เมื่อวานหมดนะแบบโอ้ยรับสายกันไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะพี่ช้างขอบคุณทุกคนแล้วค่ะก็เป็นลูกค้าเดิมๆของเรานี่แหละก็เป็นช่วงจังหวะที่เราตั้งใจทำแต่ว่าทำได้ไม่นานนะโดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะ 4-5 วันเท่านั้นเองฟังท่านนี่คือฟังอยู่แหละรู้แล้วแต่เดี๋ยวค่อยเข้าไปเอา
1: คร
0: ับ พอจะมาเอาจริงๆอ้าวหมดไปแล้วเหรออย่างเงี้ยแล้วบางท่านก็ถามว่าไอ้ที่เอามาจัดโปรนี่คือของจะเสียจะเน่าหรือเปล่าไม่ค่ะของใหม่ทุกขวดค่ะ
1: คือตอนนี้จะบอกว่าหลังจากที่โปรที่ไปตอนนี้คือออฟฟิศจะไม่มีปุ๋ยแล้วนะ
0: ไม่มีค่ะใช่ๆตอนนี้กำลังรอของเข้าใช่กำลังรอของเข้าแล้วก็คนที่สั่งไปแล้วก็รอของประมาณอีกสัก 2-3 วันนะคะไม่นานค่ะของลงเรียบร้อยแล้วก็คือมันด้วยความที่เราต้องทยอยส่งเนาะทยอยส่งไปมันไม่ได้นะ
1: ก็คือจ่ายตังค์ไว้ก่อนของก็จะมาเอา
0: ใช่คือ
1: เอาสิทธิ์
0: ไว้ก่อนพอได้สิทธิ์เรียบร้อยก็สบายใจโอนเงินตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมาเอาของนะน้องเกียร์นะเดี๋ยวพี่มาเอาของเลยมันเป็นอย่างเงี้ยหลายท่านเลยเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำกันอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจนะคะปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจเกียร์อยู่นะคะจริงๆเราก็ยังคงเหมือนเดิมคงคุณภาพให้คับแก้วเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่ยังต้องพัฒนาต่อก็เรื่องของยาเชื้อราแบ็คแคทวันนะคะว่าเรายังต้องพัฒนาต่อในเรื่องของไปช่วยในเรื่องการป้องกันเสียแป้งเป็นจุดที่จะทำให้ผลผลิตของเราเสียดังนั้นเนี่ยเราพัฒนาอีกนิดนึงคิดว่าตัวเรื่องของเสียแป้งก็น่าจะแล้วเสร็จสิ้นปีละค่ะตอนนี้กำลังรอเทสรออะไรอยู่รอสักครู่แต่ว่าเชื้อราเนี่ยนอกจากไม่ได้เรื่องของเสียแป้งแล้วเนี่ยราอื่นทุกชนิดมัน

0: ได้หมดในดินในรากไฟท็อปโซล่าฟิวซาเรียมอย่างเงี้ยได้หมดทุกราเลยนะคะในดอกในผลได้หมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญสุดก็คือว่าของเราเนี่ยนอกจากคุณภาพคับแก้วแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ไปช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยด้วยเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็ค่อยๆปลดขวดเคมีที่เราเคยใช้กันอยู่ประจำค่อยๆถอยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะใช้เคมีปีนึงหนึ่งฤดูกาลหนึ่งอ่ะไม่ถึง 20% อย่างแน่นอนค่ะพี่ชานที่เป็นเคมีอันตรายนะไม่ถึงอย่างแน่นอนนะคะมันอยู่ที่การวางใจเห็นไหมพี่เกียร์อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่เกียร์เดินทางไปสุราษฎร์ธานีเนาะแล้วก็ไปแปลงหนึ่งชื่อแปลงของน้องอีทน้องออยนะซึ่งเป็นคนรับซื้อน้ำยางสดที่ทำเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความว่าแปลงนี้เนี่ยทำเคมีจ๋ามาตลอดเลยพอทำสวนด้วยเคมีจ๋ามาตลอดอะค่ะมันก็เลยไม่แพ้ที่จะไปเจอต้นโทมไงค่ะต้นทุเรียนโทมเป็นเรียวไม้กวาดเน่าเป็นแผลเป็นน้ำเยิ้มเป็นยางอย่างนี้เลยแล้วเป็นแบบทุกต้นพี่ช้างอยู่มาวันนึงเขาก็เปลี่ยนมาคือจริงๆเขาบอกเขาศึกษาปุ๋ยแบคแคทมานานแต่ในชุมชนหรือในกลุ่มที่เขาอยู่เนี่ยหลายๆคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้แล้วเก็บขวดใช้แล้วเอาฉลากออกไม่ตั้งเอาไว้แม้กระทั่งเสื้อที่เราแถมไปให้อ่ะค่ะพี่ช้างทุกบ้านมีแต่ไม่ใส่เพราะกลัวคนรู้ว่าส่วนนี้ใช้ปุ๋ยแบคแคทเราก็เขาก็บอกว่าเขาจ้องดูว่าเขาใช้อะไรเพื่อต้องการจะทำให้สวนตัวเองดีขึ้นนะพอไปจับไปจับมาอ้าวเขาใช้แบคแคทนี่นาโอเคมาตัดผลผลิตเสร็จก็เริ่มต้นกับปุ๋ยแบคแคทฉีดพ่นไปไม่กี่ครั้งพี่ช้าง3 ครั้ง 3 ครั้งทุกคนนี่แบบในบ้านรู้สึกดีอกดีใจมากดีใจมากๆแบบดีใจแบบไม่คิดว่าไอ้ปุ๋ย2ขวดนี้ที่เวลาผสมไปในน้ำแล้วสีก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีน้องออยซึ่งเป็นภรรยาของน้องอีทบอกว่าพยายามกลัวให้มันออกสีออกกลิ่นมันก็ไม่ออกแล้วมันจะได้ผลไหมเนี่ยไหนๆก็ซื้อเขาแบ่งซื้อเนาะซื้อทีละ 3,420 บาทค่ะทั้งปุ๋ยแล้วก็ทั้งยาเชื้อรานะคะแล้วก็คือเขาไม่ใช้อย่างอื่นเลยใช้แค่2ตัวนี
1: ้อย่างเดียวเลย
0: 3ครั้งเท่านั้น
1: ครับ
0: ภาพต้นไม่แน่ใจว่าทางหน้าแฟนเพจเรามีเดี๋ยวรอบหน้าเนาะรอบหน้าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแล้วก็รอติดตามนะเรามีคลิปเสียงเรามีคือไปส่วนเนี้ยสนุกมากสนุกตรงไหนรู้มั้ยน้องออยพูดแบบที่เคียวไม่ต้องพูดอะไรเลยพี่ชาไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรเลยค่ะท่านผู้ฟังน้องออยพูดออกมาจากหัวใจที่คนมีความเครียดมาก่อน
1: ได้ผลจริง
0: ๆแล้วก็ใช้แล้วได้ผลจริงๆค่ะโอ้โหยอดสะพรั่งแล้วก็เขาบอกไม่ต้องเอาอย่างอื่นก่อนผมเอาแค่ฟื้นต้นที่พอฟื้นต้นมาได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการฟื้นต้นที่ดีมากสวยมากแต่เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วสองคนสามีภรรยาว่าไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่ตรงนี้กับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราเขาก็ถามว่าต้นนี้เก่งจังนะวะทำออกมาดีๆพอดีเลยวะไปเดินสวนเขาแบบใช่ทั้งสองตัวนี่คือเขาบอกโอ้กราบเลยว่าทำไมทำของมาได้ดีขนาดนี้นะคะตอนแรกก็แพงไม่กล้าใช้สุดท้ายตอนนี้มันไม่แพงเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเห็นผลเร็ว
1: ใช
0: ่เห็นผลเร็วเห็นผลทันทีโอ้ยป้าจิตก็สุดยอด
1: ครับ
0: ของป้าจิตก็สุดยอดป้าจิตนี่อยู่ที่อำเภอท่าชนะ
1: ครับ
0: อำเภอท่าชนะวันนั้นนี่ไปเยอะมากไปหลายแปลงมากพี่ช้างเป็น20แล้วก็ไปของป้าจิตนี่ป้าจิตก็ที่บอกว่าเป็นญาติกับพี่ช้าง
1: ไปแค่2ครั้งแล้วหมดเลย
0: ไอ้นั่นก็สะพรึงมากยอดมาแบบป้าจิตบอกโอ้โหนี่มันเปลี่ยนขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าที่ป้าจิตซื้อทีละลังตอนนี้ป้าจิตเปลี่ยนไปแล้วอ่ะพี่ช้าง
1: ได้กลับผมไปท่องเที่ยวด้วยนะ
0: จะไปเที่ยวต่างประเทศกับเราด้วย
1: ผมจะไปซื้อนะเพราะว่าต้องการจะซื้อสะสมไปท่องเที่ยว
0: ไม่เอาโปรโมชั่น2-1เลยนะวันนั้นไม่เอานะคะแล้วก็ไปบ้านป้าจิตนี่เดินก็ทุกต้นเหมือนกันนะคะเดินให้ป้าจิตทุกต้นทุกแปลงนะป้าจิตนี่ไม่ได้ปลูกเฉพาะ ทุเรียนอย่างเดียวพี่ช้างมีทั้งส้มชมกุลด้วยนะป้าจิตบอกว่าปลูกมาตั้งนานนมไม่เคยได้เงินสักบาทหนึ่งกับการปลูกส้มชมกุลนะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่าเอามาใช้ส้มได้ไหมน้องเกียร์ก็บอกว่าเรื่องส้มสบายหายห่วงเลยขอให้แค่ฉีดพ่นพอนะก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราอยากจะไปฟื้นฟูหรือว่าไปดูแลสวนหนึ่งส้มโชกุลให้ป้าจิตด้วยนะคะว่าเดี๋ยวตอนตรุษจีนเนี่ยป้าจิตจะต้องได้ขายส้มโชกุลอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ทุเรียนก็ไปกันแบบสวยๆทุเรียนนี่นะป้าจิตน่าสงสารนะพี่ช้าง
1: ทำไม
0: ต้นทุเรียนเยอะนะคะแล้วอายุก็มากแล้วอายุต้นทุเรียนก็มากแล้วคือมันเป็นช่วงที่จังหวะว่าถ้าเกิดว่ากิ่งก้านเรายังดียังสวยนั้งใบต้นยังสมบูรณ์โอ้โหผลผลิตเป็นกอบเป็นกำมากมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอสภาพสวนโทรมเธอรู้ไหมว่าหาคนมาอยู่สวนยากมาก
1: ใช่
0: ลูกน้องเก่ากลับแล้วก็ลูกน้องบอกว่าเอาตาประจิตให้ไปใช้บอกเขาแก่ว่าในหัวใช้แบคแคทเถอะพอฉีดไป2รอบรอบที่3ที่เกียร์ไปนะฉีดไปเสร็จรอบที่3ตอนนี้ลูกน้องบอกเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูแลสวนต่อเอง
1: ไปเห็นสวนสวยใช่มั้ย
0: สวยแล้วพี่แกบอกแกไปรับลูกน้องมากี่คนพอมาดูสวนมันไม่เอาสักคนนึงวะไม่มีใครทำเชื่อพี่เกียร์ว่าสวนพอไม่สวยนะหาลูกน้องยากเหตุผลหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้ผลผลิตไหม
1: ได้
0: นะคะเหมือนสวนที่อีทที่เคนซาหาลูกน้องมาตั้งกี่ปีไม่ได้เดี๋ยวนี้พอฟื้นฟูต้นสวยปุ๊บมึงเข้ากูเข้า อยากจะไปขอดูแลสวนใช่ไม่ครับฉันฟื้นฟูมาจะฉันดูแลนะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้นะแต่ก็มั่นใจเลยค่ะในปุ๋ยแบ็คแคทของเราไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยนะคะอยู่ในตลาดมายาวนานจะ10ปีแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็น10ปีที่เราไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆนะในปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบ็คแคทวันค่ะ
1: กับทักทายป้าพึ่งนะครับพี่วรรณโชคกดครุฑพิธวัฒน์จามทองด้วยนะครับหน้าไลฟ์สดแล้วก็คุณลัดดาวันเขียวคงด้วยนะครับกำลังติดตามรายการกันอยู่วันนี้ยังไม่เห็นหน้าเรานะแต่ฟังเสียงกันไปก่อนนะรวมไปถึงหน้าปัดวิชยุกันด้วยครับพี่เกียร์ครับแล้วก็เมื่อกี้มีขอเพลงเปาบุ้นซิ้นนะครับของเพลินพรมแดนนะครับขอกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยฟังอยู่ที่อสมทสุราษฎร์ธานีแจ้งไปยังช่างเทคนิคเดี๋ยวเตรียมเอาไว้ให้ด้วยเปาบุ้นซิ้นของเพลินพรมแดนนะครับ
0: ค่ะก็ยังสามารถโทรเข้ามาในรายการเพื่อขอเพลงกันได้ที่เบอร์โทร075419225นะคะ0075419225
1: นะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะโทรหาคุณเทียมแบล็คแคทนะสั่งปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันหรือว่าต้องการโทรปรึกษากันเนี่ยก็โทรมาที่เบอร์063459639นะครับ063459639ครับ
0: ใช่ก็นอกจากไปหวนลุงอะไรนะ
1: มีสวนไก่
0: ลุงเจี๊ยบลุงเจี๊ยบป้าจิตลุงเจี๊ยบแล้วก็ไปสวนน้องน้องซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านป้าจิตเขาว่ากันอย่างนี้พี่ช้างเขามาคุยกันแบบนี้ว่าโอ้เนี่ยน้าจิตฉันน่าฉีดไป4รอบแล้วตอนนั้นป้าจิตฉีดไป2รอบมาดูสวนฉันสิสวนฉันนี่เขียวหุ้มเลยวะแล้วก็ป้าจิตก็ชะเง้อไปฝั่งข้ามคลองไปเออว่ะเขาได้ฉีดเร็วกว่าเราไว้ตั้ง4รอบแล้วแต่ตัวป้าจิตนี่ก็บุกเต็มที่เหมือนกันพอ3รอบปุ๊บนี่ใบแบบสะพรึงใบใหญ่ใบกว้างเลยพี่ช้างสวยมากนะดีมากเลยแล้วขึ้นอีกยอดนึงก็คิดว่าจะเป็นอีกแบบนึงละจะได้สวนใหม่ละค่ะตอนเนี้ยแล้วก็รอลุ้นทุกคนตอนนี้เนี่ยชะเง้อดูสวนป้าจิตเออทำอะไรมาทำไมถึงสวยขึ้นได้หลังจากไปสวนป้าจิตจริงค่ะเพราะนั้นอยู่สวนป้าจิตจนถึง2ทุ่มอ่ะพี่เกียร
1: ์โอ้เขาทำอะไรกินหรือเปล่า
0: อุ้ยลุงก็จะไปจับปลาทับทิมเสร็จพี่เกียร์ก็บอกไม่ต้องแล้วหนูกลับบ้านเอาไม่ได้จับปลาทับทิมก็เอากะปิไปเพราะว่าป้าจิตนอกจากจะทำสวนทุเรียนอยู่ที่ท่าชนะแล้วที่อำเภอขนอมเขามีเรือท่องเที่ยวพี่ช้าง
1: ครับใช่ไปดูโรมา
0: ใช่ก็ไปดูโรมาเขายังมีเรือหาปลา
1: ปลาด้วยใช่ครับตอนนี้สัญญาณคุณเชียร์เริ่มไม่ชัดเจนนะฮะตอนนี้สัญญาณขาดหายนะครับก็น่าจะอยู่ช่วง
0: กำลังเดินทางด้วย
1: ครับ
0: ต
1: อนนี้ได้แล้วครับได้แล้ว
0: โอเคทีนี้เนี่ยวันนั้นได้อะไรมาบ้างเหรอได้หน่อไม้ไผ่ตรงดอง ได้กะปิมา1ขวดได้พริกมา1ถุงได้อะไรฟักเขียวมาอีกได้ละอะไรนะรองกองเป็นลังได้กล้วยน้ำหอมเอ้ยได้ทุกอย่างบอกป้าจิตว่าป้าหนูเต็มรถแล้วหนูไม่เอาอะไรแล้วใส่มาใส่มาบอกว่าตั้งไว้ก็ไม่เอาป้าจะเอาของไปแจกทั้งนั้นแหละคือมีรองกองอยู่ในสวนเนี่ยแจกอย่างเดียวมีกล้วยกล้วยหอมก็แจกอย่างเดียวมีอะไรก็แจกหมดเลยบ้านป้าจิตเนี่ยแล้วก็ทำเรือทำกะปิทำนู่นทำนี่คือทำทุกสิ่งอย่างเลยนะใครไปเที่ยวขนอมก็อย่าลืมไปแพท่องเที่ยวของป้าจิตได้เลยป้าจิตนี่สนุกสนานเป็นคนสนุกสนานมากแล้วก็ดูแล้วคือใจถึงพึ่งได้เลยนะคะแล้วก็เต็มที่กับเราเพราะว่าเขาบอกว่าฟังลูกช้างมานานนะคะแต่ตอนนั้นที่ไม่ตัดสินใจใช้ก็เพราะว่ามันคาบเกี่ยวกำลังเป็นดอกก็อยากจะทำให้เสร็จไปในเรื่องเดียวในตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เข้าใจได้ว่าสวนตัวเองเนี่ยพังเพราะกลุ่มปุ๋ยเกล็ดบ้างกลุ่มพวกสารอะไรนะเขาเรียกตัวกากน้ำตาลทางด่วนตอนนั้นก็ใช้กันเยอะละค่ะเพราะว่าคนที่ทำเกษตรหลายๆคนเนี่ยใส่น้ำตาลทางด่วนเพื่อย้อมใจตัวเองเร่งให้มันเขียวเร็วจะได้รู้สึกว่าต้นมันเขียวสมบูรณ์จะได้สบายใจสิที่จริงนะอันนั้นมันเป็นการไปใส่ให้ต้นเราเนี่ยยิ่งเป็นโรคได้ง่ายนะก็คือเหมือนทำให้คนอ้วนแบบคืออ้วนแบบไม่แข็งแรงอ่ะพี่ทางก็ได้ไหมนะเมื่อเทียบกับคนนะอันนี้ก็เรื่องของสวนประจิตนะสำหรับเดินทางมาแล้วก็อีกแปลงนึงก็ที่อำเภอวิภาวดีแปลงของคุณพี่ประภาสนะคะถ้าใครที่ได้ยินได้รู้จักพี่ประภาสจากการได้พูดคุยของพี่เคียร์ไปบ้างหรือว่าติดตามทางหน้าแฟนเพจไปแล้วบ้างเนี่ยค่ะพี่ประภาสเนี่ยเป็นนักธุรกิจเรื่องของการทำอสังหาหรือเรื่องของการทำการก่อสร้างอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังแล้วทีนี้เนี่ยตัวเองก็ลูกโตแล้วก็ยกธุรกิจลูกดูแลไปตัวเองก็รู้สึกรักทุเรียนมากๆที่เกียร์เคยบอกท่านผู้ฟังว่าซื้อต้นพันต้นละ1,500มา5-600ต้นเนี่ยมาปลูกอะค่ะอันเนี้ยเราได้ดูแลสวนของพี่ประภัททุกต้นนะรวมไปถึงแปลงของปาล์มน้ำมันด้วยค่ะพี่ช้างไม่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวแล้วนะสำหรับพี่ประภัทตอนนี้นะก็คือได้ทั้งเรื่องของทุเรียนตั้งแต่ทุเรียนปลูกใหม่ทุเรียนโซมทุเรียน3ปี4ปีจนถึง 8-9 ปีของเขาอะตอนนี้เราได้ดูแลทุกต้นค่ะมาจากสภาพสวนต้นโซมแค่แปลงเดียวนะคะที่เขารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ฟังคนนั้นคนนี้ติดตามไปดูส่วนนั้นส่วนนี้ที่เขาใช้แบล็คแคทใช้จริงใช้แล้วเป็นยังไงก็เริ่มตัดสินใจกับพี่เกียร์ที่บอกว่าครั้งแรกซื้อไป 80,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะครั้งแรกซื้อไป 80,000 กว่าบาทพี่ประภาสบอกโอ้โหนี่ฉันนี่ตัดสินใจถูกหรือผิดว่าซื้ออะไรมาทีเดียวใช้เงินเยอะจังใช่พี่เคียก็บอกเอางี้ละกันพี่ประภาสฉีดให้ได้7ครั้งละกันถ้า7ครั้งไม่ดีหนูกลับไปถึงสวนเลยแล้วหนูไปเอาของไปเอาขวดกลับแล้วหนูคืนเงินที่เต็มเลย 80,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: พี่ประภาสบอกไหนๆน้องเคียก็ใจถึงแล้วพี่ก็ทําให้มันเต็มที่ละกันฉีดไป7วันครั้งได้3รอบพี่เคียไปเยี่ยมเลยค่ะพี่จ๋าไปเยี่ยมตอนนั้นเห็นอ๋อเป็นยอดไงได้ตอนนั้นเดินยอดยังเห็นไม่ชัดหรอกพี่ประภาสบอกยังเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรหนูมาทางนี้อยู่แล้วแวะเยี่ยมแวะคุยแต่เขาก็จึงทำงานต่อสุดท้ายฉีดพ่นไป7รอบพี่ช้างน้องเกียบเมื่อไหร่มาหาพี่หน่อย
1: ครับ
0: สวยจริงๆทุเรียนพี่สวยมากสวยแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนตั้งแต่ทำทุเรียนมาก็เดินสวนกันทุกต้นแกบอกว่าถ้าต้นที่มันโทรมที่กำลังจะเอาสเตนลงอะค่ะมันฟื้นได้ดิพี่ยอมเลยเขาพูดสุดท้ายมันฟื้นหมดพี่ช้างมันฟื้นหมดทุกต้น
1: ครับ
0: นี่แหละคือความสบายใจแล้วก็เชียร์แล้วพี่เกียร์บอกโอ้ต้นสมบูรณ์มากกับตาดอกก็มาเต็มแล้วก็เชียร์ให้ทำเลยพี่ประภาสบอกไม่เอาขอทำอีกชุดใบหนึ่งคุยไปคุยมาก็โอเคงั้นเดี๋ยวทำนอกฤดูกาลเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวจะไปติดตามสวนของพี่ประภาสช่วยหีดกันอีกครั้งหนึ่งในหัวภาสนะคะแล้วก็นำพาคนมาเยอะมากพี่ช้างมีพี่วงสามีพี่ประภาสมีน้องรองนายกอบต.ตะกุกเหนือนะคะน้องกิตติพงศ์ผ โอมากันทั้งคณะเลยนะสำหรับคณะของพี่ประภาสเพราะว่าเห็นสวนพี่ประภาสเปลี่ยนไปหูไปตาหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะพี่ช้างก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะสำหรับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันของเราค่ะ
1: ใช่แล้วครับแล้วก็ปุ๋ยแบคแคทนะฮะยาเชื้อราแบคแคทวันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับสวนทุเรียนอย่างเดียวนะครับสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับพี่จินดาจันหอมครับใช้กับข้าวโพดนะฮะตัดข้าวโพดเรียบร้อยส่งมาให้ดูฝักใหญ่ยาวและมากมากเลยนะครับแล้วก
0: ็ที่พี่ช้างโพดอ่ะนะ
1: ใช่ใช่แล้วพี่ก็ติดกับเขาเลยกับพี่จินดาจันหอม
0: ขอบพี่จินโอ้ยโหขอบคุณมากเลยสำหรับรีวิวนะพี่ดูแล้วโอ้โหมันเล็ดเต็มฝักเลยนะคะ
1: ครับ
0: มาเล็ดเต็มนะคะ
1: ด้วยนะของพี่รัฐด้วยครับแล้วก็ฉีดแบคแคทเหมือนกันลูกใหญ่ยาวมากอร่อยด้วยครับ
0: ค่ะทุกแปลงเลยที่ใช้ไม่มีใครผิดหวังแล้วก็น้องจุลีที่เราบอกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาจะปลูกข้าวสังหยด
1: ครับ
0: รอติดตามสำหรับใครที่ปลูกข้าวสังหยดปกติเนี่ยการันตีที่ว่าหมายถึงว่าคนทั่วไปที่เขาปลูกกันทั่วไปเนี่ยเขาบอกแค่ว่าไร่นึงได้ประมาณ250-300กิโลต่อไร่แล้วรอดูว่าเมื่อน้องจุลีพรมด้วงเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยจะได้ข้าวสังหยดไร่ละกี่กิโล
1: ครับ
0: นะคะลองดูเมื่อวานส่งภาพมาให้พี่เกียร์แล้วว่าหลังจากแช่เมล็ดข้ามคืนไป1รอบแล้วนะคะโอ้โหตาข้าวออกมางอกสวยมากอันนี้น้องจุลีส่งมานะคะสำหรับใครที่ปลูกข้าวนะใครที่กำลังจะลงข้าวก็สามารถเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยไปแช่ข้าวเปลือกก่อนได้เลยที่จะเอาไปหว่านนะคะก็รอติดตามสำหรับแปลงข้าวแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงนะคะสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วกับข้าวกข79นะคะไร่ละตันซึ่งไม่เคยได้มาก่อนตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะคะรอบถัดไปนี่เขาปลูกข้าวสังหยดค่ะแล้วเดี๋ยวจะติดตามมาให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราอยู่ทางอสมทแล้วก็คนที่ติดตามเราในแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัททุกท่านค่ะลองกดเข้ามาดูแล้วก็เซิร์ชหามาที่ปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทค่ะท่านจะเห็นทุกชนิดพืชเลยนะคะที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเห็นว่าผลผลิตของเราแตกต่างแบบไหนนะแค่คุณเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะแล้วก็เปลี่ยนตัวดูแลมาเป็นปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นเองนะคะส่วนคุณก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะ
1: ได้ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวชั่วโมงแรกเราฟังเพลงปุ๋ยแบล็คแคทก่อนเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับจดเพลงของเพลินชมแดนต่อบุญจินไว้ฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ
0: ได้ค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.บ่ายวันนี้เตรียมประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้เวลา 14:00 นที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางนี้ได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะประกาศใน 1-2 วันนี้แต่ยังกำหนดวันไม่ได้ต้องอยู่ที่ครม.เพื่อเช็คกฎหมายก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพราะเรื่องนี้ต้องใช้มติครม.นายอนุทินกล่าวว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนสุภมาศลงพื้นที่นนทบุรีให้กำลังใจผู้ประสบภัยเร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่หมู่บ้านสากรการเปลี่ยนไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่นำถุงยางชีพและน้ำดื่มเข้าเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนภายในบ้าน2หลังเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งรัฐมนตรีได้เข้าไปเยี่ยมและสอบถามถึงความเป็นอยู่รวมถึงความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้นางสาวสุภมาศพร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูดซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสวยตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดโดยตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกพื้นที่โดยเร็วที่สุดนางสาวสุภมาศกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่นนทบุรีเริ่มลดลงแล้วหลังฝนหยุดตกและท้องฟ้าเริ่มเปิดทำให้ระบบประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพบขส.เปิดเดินรถตามปกติอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่ง6เส้นทางนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่ารถโดยสารของบขส.ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติส่วนรถร่วมปัจจุบันได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกดังนี้สาย146กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดลงเกลือสาย3920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดลงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้ขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักให้ตรวจสอบสภาพการจราจรและสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางพร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสถานีขนส่งเนื่องจากอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหน ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
8: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
9: Hilux Travel Greater Together
10: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
14: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: M-Code MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: คือมิสเตอร์จิมใช่ไหม
1: ใช่ครับท่าน
0: เจ้าใช่ไหมที่มีคนเขาอ้างว่าเจ้าปลอมลายเซ็นเพื่อเข้าซ่อง
1: ไม่จริงครับ
0: จะมีอะไรแก้ตัวอีก
1: ปัดโทหน้าดำจะกับผีอดโซแถมยังโง่อีกต่างหาก
0: บังอาจ
1: ผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาจ
0: บ้าไอ้นี่วอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิม
1: โอ้ท่านเป่าปลิ้น
0: เป่าบุญจิม
1: เออบุญจิมคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมาย
0: มีจิมไหนบ้าง
1: เอาก็มีเช่นจิมมี่คารูเทอร์ไง
0: ไอ้จิมมี่คารูเทอร์นี่มันใครกัน
1: เห็นไหมล่ะมัวแต่นั่งศาลตัดสินจนเบลอเหมือนสับเปลือกเฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่จิมมี่คารูเทอร์
0: แล้วมันใครกันล่ะ
1: มันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจิงโจ้รุ่นแบนตังเวทที่มาต่อยป้องกันแชมป์กับจำเริญทรงกิตติรัตน์ฉายาจิงเหลนไฟสมัยเมื่อปี2497ไงครับ
0: แล้วยังมีจิมไหนอีก
1: ก็มีจิมมี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมัวจิมมี่ไฝยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยจ
0: ิ
1: มม
0: ี่พอแล้วเจ้าน่ะอยู่ในตระกูลจิมไหน
1: ข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจัน
0: แล้วชอบจูบจันไหนอ่ะ
1: นี่ท่านซาลาเปาจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูบจันไหนมันเรื่องของข้า
0: เออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมีหวังเวิร์ดกับหมามุ้ย
2: หวังเฉาหมาฮั่นครับ
0: นั่นแหละเอาตัวมิสเตอร์จิมกลับไปเลิกซ้อม

0: เปาท่านให้นายจันดักงูแมวเซา
1: จันเจ้า
0: จันเจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไข่ฟงทำไมกัน
1: ข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้
0: อยากรู้อะไรอีก
1: บ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหน
0: ข้านายจิมบ้านเดิมอยู่หนองจิ้งจกใกล้หนองตะครกตะวันตกหนองหอยไปอีกหน่อยก็หนองตากแดดตำบลกระจุกจังหวัดเทกระจาด
1: แล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี
0: ้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกแสแรกขาดเสือสาดซีดนี่ดินแผ่นดินไหวไหทะลุครุทลายคันไถหักจวักงอหม้อตกครกดินหินว่อนกระชอนรั่วครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหาย
1: พอเจ้านี่ช่างเจรจาเหลือเกินนะ
0: ครับท่านบางวันนี่พูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับ
1: ขนาดนั้นเชียวเหรอขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไร
0: อยากเป็นนายกครับ
1: จะบ้าเหรอ
0: ท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าด้วยเหรอ
1: แน่ไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้าง
0: ทำได้สารพัดอย่างแหละ
1: เช่นอะไรบ้าง
0: ก็เล่นการพนันขยันกินเหล้าเคล้าผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าไอ้ตัวมั่วน้ำมันเถื่อนกลบเกลื่อนความผิดทุจริตช่อฉนหลอกคนให้หลงเชื่อเบื่อรับผิดชอบตีกอล์ฟออฟอ้อถนัดเจาะไข่ขาวขยาวไข่แดงแทงไข่ดันฟันเสาเสิร์ฟไม่สนใครจะสอนสั่งความดันทุรังสูงไม่มุ่งแก้ปัญหาไปไหนไปปากเปล่าส่วนเท้าไปหาเอาข้างหน้า
1: บ้าเข้าท่าเดี๋ยวออกตีกอล์ฟออน้ำมันอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ก็บอกแล้วมัวแต่นั่งโดอยู่แต่ในศาลไม่รู้ว่านอกจักรวาลเขามีอะไรอยากรู้ก็ออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิ
1: ฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยข้าก็หน้ามืดแล้ว
0: ไม่เห็นแปลกอะไรปกติหน้าท่านก็ดำมืดอยู่แล้ว
1: โหปากปิดศาล
2: เอ๊ะอีกตวงแล้วเหรอ

0: อร์จิม
1: ว่ายังไงแล้วท่านกองฟอน
0: กงซุน
1: เออกงซุน
0: ท่านเปาเกิดชอบในนิสัยเจ้าของเจ้าอยากจะให้เจ้ามาช่วยงานที่ศาลไคฟงเจ้าจะมาไหม
1: ไม่หรอกครับ
0: เพราะอะไร
1: เพราะคนในศาลไคฟงเป็นแสน
0: เราอยู่กันไม่กี่คนเจ้าจะมาอยู่เป็นแสนได้ยังไง
1: ก็แสนสกปรกแสนโสโครก
2: บังอาจเราซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเจ้ากลับว่าเราสกปรกได้อีกอย่างนั้นหรอหวังเฉาหมาฮั่นเตรียมเครื่องประหารหัวจิเรน
1: เดี๋ยวก่อนท่านเปาก็ข้าดูพวกท่านมาแรมปีดูกี่ตอนกี่ทีก็เห็นท่านมีอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักข้ากลัวติดเชื้อเรื่องอย่างที่สำคัญก็คือ
2: คืออะไร
1: ข้าท่องไปในแดนของข้าดีกว่าเอาเวลามาอยู่แต่ในศาลไคฟงสนุกสุขสบายสู้ซ่าสยิวกายสรานเสริงบันเทิงสถานสำราญราดกว่ากันเยอะมีทั้งบาร์ทั้งผับในคลับอาบอบนวดสารพัดรูดบัตรสลิป
2: เจ้านี่ช่างเจรจาแท้ๆ
1: ครับ
2: นี่เจ้าจิ้มไอ้บัตรสลิปเนี่ยมันคืออะไรและแปลว่ายังไง
1: อ้าวสลิปก็แปลว่านอนบัตรก็เอาไว้รูดสลิปบัตรก็คือรูดแล้วก็เข้าไปนอนติดใจจากวันก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมารูดใหม่เห็นไหมมัวจะนั่งอยู่แต่ในศาลดักดานจนก้นด้านเหมือนตัวดักแด้โลกเข้าไปจนไกลโด่งเกือบถึงดาวอังคารน่าสงสารที่ท่านเป่าต้องนั่งจับเจ้าเฝ้าศาลทุกค่ำเช้าเหมือนเต่าอยู่ในรูแย
2: ่ฮุบปา
1: ไม่ต้องมาตวาดข้าเราก็มันเรื่องจริง
2: แล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไง
1: อ้าวก็ออกไปท่องยุโรปอเมริการ่อนไปแคนาดาร่าไปนิวซีแลนด์แอนไปยูโกโผล่ไปพัดพงกับเขาบ้างสิชีวิตมันจะได้สดชื่นเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างไม่ต้องมานั่งเกรงตักหนักไขไหลตึงตาถลนโยนติ้วหน้านิ่วคิ้วขมวดปวดไข่ดันเหมือนอยู่แต่ในศาลไข่ฟง
2: เออข้าจะเห็นด้วยอยู่แต่ในศาลปวดกระบาเหลือทนท่านกงสุนจันเจ้าหวังเฉาหมาหั่นไปเอาไฟมา
3: เอามาทำไมครับท่าน
2: เอามาเผาศาล
3: ข้าจะศาลไข่ฟง
2: ไม่มีศาลไข่ฟงอีกแล้วข้าตัดสินใจเผามันทิ้งแล้วเอาจุดไฟเผาศาลข้าจะไปท่องจักรวาลกับมิสเตอร์จิม
4: ทีนี้เราได้กินอึ่งเผาหลายตัวจ้ะ

0: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของ2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับบ่าย 3:00 นกับ21นาทีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เจอกันตรงกับวันอาทิตย์นะครับ27กันยายน2569นะวันนี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะสำหรับเดือนกันยายนนะครับ2569กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศเลยนะครับแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะกันเข้ามานะเพื่อที่จะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป่าบุญจิ้นนะครับงานเพลงจากศิลปินเพลินพรมแดนค่อนข้างยาวเลยนะสำหรับบทเพลงนี้นะครับแต่ก็เป็นความสุขเป็นความสบายใจของคุณผู้ฟังกันนะครับรายการนี้เราก็จัดให้ได้ฟังกันนะครับแนะนำถามถึงกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับเพลงต่อบุญจินนะครับงานเพลงจากศิลปินเพลินพรมแดนครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะช่วงเวลาของรายการช้างตกมันใครที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดร่วมคุยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะครับเรื่องราวของงานเพลงนะกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ดีเจช้างเปิดเพลงอะไรให้ฟังกันนะก็สามารถที่จะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะป้าพึ่งบอกว่ากดไลค์กดแชร์กดให้แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงที่2นะก็ขอบคุณนะครับป้าพึ่งด้วยนะครับแล้วก็คุณเหาะด่านช้างนะครับทักทายกันเข้ามานะครับขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงสำหรับท่านที่ติดตามหน้าไลฟ์สดอาจจะไม่เห็นหน้าดีเจนะครับวันนี้นะไม่เป็นไรเนาะฟังเสียงกันอีกสัก1วันก็แล้วกันนะสำหรับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะต้องการซื้อปุ๋ย Black Cat ต้องการจะซื้อยารา Black Cat 1ติดต่อได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ063459639ครับ063459639นะครับติดต่อมาได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับปุ๋ย Black Cat นะครับปกติ1ชุดราคา 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับราคาลังละ 37,920 บาทนะซึ่งคุณผู้ฟังก็ประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังกันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนี้แล้วนะจ๊ะนะฮะยาวๆเลยจับโปรนี้เพราะฉะนั้นใครที่กะว่าเดี๋ยวไม่กี่วันคงมีโปรใหม่แล้วค่อยซื้อไม่ต้องรอบอกเลยซื้อเลยนะกับโปรโมชั่นนี้แหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตร 1,540 บาทครับ1ลัง12ขวดนะครับราคา 17,520 บาทติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่063-459-6939 ครับ063-459-6939สวัสดีคุณเกียร์ชั่วโมงที่2ครับ
1: สวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ดีเจช้างอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะคุณเกียร์ก็ยังเดินทางอยู่ครับ
1: ยังเดินทางมันตอนนี้อยู่บ้านพ่อแล้วค่ะเมื่อกี้ขับรถอยู่นะคะ
0: มาต่อกันที่สวนไปกันต่อที่สุราษฎร์ไปหลายสวนเลยใช่ไหมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: สุราษฎร์ไปเยอะเลยหลายแปลงเลยนะคะก็ยังคงไปบ้านพี่ประภาสกันต่อนะคะว่าสวนของคุณพี่ประภาสเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่พยายามบอกให้กับท่านผู้ฟังนะเราก็คุยกับพี่ประภาสหลายเรื่องมากค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: คุยถึงเรื่องการลงทุนเนาะว่าการทำสวนทุเรียนน้องเกียร์มันต้องลงทุนกันเยอะจริง
0: ๆ
1: นะคะคือคนที่ทำสวนทุเรียนแล้วไม่ได้ลงทุนเลยเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้ทุเรียนมาเป็นกอบเป็นกำ
0: ครับ
1: แต่ที่ผ่านมาพอเราเริ่มลงทุนเสร็จมันก็จะมาติดปัญหาตรงที่ลงทุนไปแล้ววันนี้เนี่ยผลผลิตมันราคาตกต่ำนี่พี่ประภาสพูดอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ผลผลิตราคาตกต่ำตั้งใจจะในความตั้งใจอยากมีต้นทุเรียนเป็นหมื่นต้นแหละ
0: oh.
1: แต่พอได้มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอมาเจอราคาตกต่ำก็ไม่ไหวเนาะดังนั้นเนี่ยพี่เกียร์เคยพูดอยู่ในรายการหลายครั้งหลายรอบเลยนะคะท่านฟังว่า การทำเกษตรเนี่ยมันจำเป็นต้องมีพืชทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปี
0: ครับ
1: ความหมายพืชรายวันก็คืออะไรที่มีรายได้รายวันเข้าเช่นจะเป็นผักสวนครัวยางพารานะฮะอันนี้ทำเป็นรายได้รายวันรายสัปดาห์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นพวกรายเดือนรายเดือนก็จะเป็นยาไอ้ปาล์มน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีรายได้รายปี
0: ครับ
1: รายปีที่เราทำกันอยู่ก็จะเป็นสละจะเป็นสละนี้เป็นรายได้รายวันได้นะพี่ช้างนะ
0: เพราะมันอยู่ที่การผสมเกสรใช่
1: มันอยู่ที่การผสมเกสรถ้าขยันผสมเกสรผลผลิตก็มีให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันผสมเกสรหรือแม้กระทั่งว่าทำมาแล้วเกสรไม่มีให้ผส
0: ม
1: นะอันนี้ก็จะทำให้รายได้ขาดหายไปเช่นกันพอเป็นปาล์มน้ำมันเนี่ยเราบอกว่าเป็นรายได้รายเดือน
0: ครับ
1: ปาล์มน้ำมันรายได้รายเดือนแต่ช่วงนึงถ้าเราดูแลไม่ดีบำรุงไม่ดีก็มันจะขาดหายไปช่วงนึง
0: ปี
1: น
0: ึ
1: ง
0: จะขาดไปประมาณ
1: 3-4 เดือนที่เราเรียกปาล์มขาดคอทีนี้ประมาณส่วนปาล์มปุ๊บพี่ประภาสบอกพี่นะเมื่อก่อนทำสวนยางทำสวนปาล์มอำเภอวิภาวดีเนี่ยส่วนมากนะที่ดินตรงนั้นจะเป็นปาล์มกับยางส่วนใหญ่นะที่เป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอวิภาวดีนะคะพอพี่ประภาสเขาก็ล้มทำแกก็บอกว่าเออพี่ก็ลงทุนช้าไปหน่อยลงทุนช้าไปหน่อยตอนนั้นพอลงทุนเสร็จเนี่ยทำสวนมาเสร็จก็ต้นโตแล้วแต่อายุต้นประมาณ4ปีก็ไม่กล้าไว้ลูก
0: ครับ
1: เกรงใจต้นหลายๆคนยังทำทุเรียนแล้วไม่กล้าไว้เนาะเกรงใจต้นว่าดูมันยังอ่อนเกินไปไว้เดี๋ยวกลัวต้นจะตายสำหรับคนทำทุเรียนจะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยพอทำไปเสร็จการทุนลงทุนมันเยอะมาก
0: ครับ
1: แล้วพี่เขาเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบคือโอเคไม่ถัดสนเรื่องของลงทุนเนาะเขาก็กล้าลงทุนทั้งระบบทั้งการวางแผนในแปลงของเขาเนี่ยเขาทำงานเต็มที่เลยพี่ช้างเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเวลาเราทำสวนถ้าเราเต็มที่เนี่ยเขาให้ใช้ปุ๋ยยาแบบไหนเขาก็เต็มที่มาตลอดซื้อปุ๋ยซื้ออะไรบางทีซื้อเป็นเทรลเลอร์ค่ะพี่ช้างแต่สิ่งที่มันตอบโจทย์ให้กับพี่ประภาสอ่ะหนึ่งตอนนั้นมีความรู้สึกว่าต้นโตแบบบวมน้ำตาลอ่ะโตแบบไม่สมบูรณ์อ่ะ
0: ครับ
1: เขารู้เลยว่าอ๋อมันเป็นการโตแบบไม่สมบูรณ์แล้วก็วันนี้มาเดินมาทางมาถึงเจอโรคที่มันระบาดไปทุกแปลงที่เขามีอ่ะมันทำให้พวกเพื่อนฝูงรู้เลยว่าแปลงของนายหัวพาดเนี่ยโทรมหนักมากแต่พอไปใช้แบ็คแคทแค่ตอนนี้นะแบ็คแคทสำหรับพี่ประภาสเนี่ยรอบล่าสุดที่พี่จะไป7-8รอบแล้วค่ะฉีดพ่นมา8ครั้ง8ครั้งนี่สิ่งที่เห็นคือใบสวยมากท่านผู้ฟังเดี๋ยวรอติดตามทางหน้าแฟนเพจเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใบสวยมากต้นสวยต้นสมบูรณ์จริงๆค่ะจากสภาพต้นที่โดนถากบางต้นนั้นไม่ถึงคืบแล้วค่ะพื้นที
0: ่
1: ของเปลือกอะเหลือไม่ถึงคืบก็ฟื้นมาได้ด้วยปุ๋ยแบ็คแคทแกก็บอกว่าสมัยโน้นนะคะมันจะมีสมัยต้นแกโซมก็จะมีคนที่มาอาคันอาสารักษาต้นทุเรียนไม่หายไม่เอาเงินอะไรประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: พี่ประภาสบอกว่าเขาเข้ามานะขยันมาก็ยอมรับว่าโอ้เก่งจังเลยมาทำไม่ฟื้นสักต้นเดียวพี่ช้างต้นละ 2,500 ไม่ฟื้นสักต้นหนึ่งคืนเงินก็ไม่คืนเอาไปโกยแนบไปแล้วแล้วนึกดูว่าบัญชีต้นละ 2,500 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะคะสุดท้ายไม่ฟื้นสักต้น

0: ก็ได้ยอดเต็มแล้วแต่แค่มีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะไปต่อแบบไหนทำไมบริษัทถึงการันตีที่7ครั้ง7ครั้งเนี่ยมัน1ชุดใบแบบเพสลาดไปเข้าใบแก่แล้วมันจะได้เห็นสวยสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้เปิดใจกับมันจริงๆหลงรักมันจริงๆถามพี่ประภาสไปตอนนี้นี่คือรักปุ๋ยแบคแคทแล้วรักยาเชื้อราแบคแคทวันแล้วค่ะพี่ช้าง
1: ครับนะก็เหมือนที่พี่ประภาสบอกครับว่าเรื่องราวของการทำสวนเรื่องราวการทำเกษตรนะฮะก็จำเป็นนะว่าต้องลงทุนแล้วก็ลงทุนเยอะด้วยครับแต่เราก็กำลังจะบอกกับคุณผู้ฟังเช่นกันครับพี่เกียวว่ามันก็มีหลายแปลงหลายสวนนะครับที่เขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้กับยาราแบล็คแคทวันแล้วปรากฏว่าต้นทุนของเขาเนี่ยมันลดลงนะปีนึงลดเป็นครึ่งเลยนะนี่ถือว่าเยอะมากๆนะ
0: ใช่ต้นทุนลดนะถึงแม้ว่าจะซื้อปลีกก็ยังลดต้นทุนได้จริงๆนะคะแล้วใครที่เขาซื้อราคาส่งไปเนี่ยต้นทุนเขาก็ยิ่งลดลงไปอีกนะคะอันนี้คือแปลงที่ประภาสสำหรับทุเรียนแล้วก็เรามีโอกาสไปดูสวนปาล์มเขาด้วยค่ะพี่ชาย
1: ปาล์มน้ำมันครับ
0: ปาล์มน้ำมันพี่ประภาสปลูกมา4ปี5ปีละแต่ว่ามันพื้นที่มันไม่ค่อยดีมันก็กลั่นๆหน่อยไม่โตก็ไปฟังงานสัมมนากับเราค่ะพี่ช้างก็ตัดสินใจไปใช้กับปาล์มน้ำมันด้วย
1: ครับ
0: ปาล์มน้ำมันเพิ่งได้ฉีดรอบที่3
1: ครับ
0: พี่ประภาสพาไปพี่เก็บไปดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องเกียร์ดูจากต้นมันแกล้งยอดมันไม่ค่อยออกตอนนี้ยอดมาแบบยอดมาสูงยอดสวยใบเขียวเงิมและแล้วใช้เฉพาะตรงแปลงที่มันไม่เติบโตนะพี่ช้างแปลงอื่นยังไม่เข้าพอพี่เก็บไปเยี่ยมปุ๊บงั้นก็ไปเข้าทุกแปลงเลยแล้วกันสำหรับปุ๋ยแบคแคทนะก็เลยและเป็นการวางระบบน้ำด้วยนะพี่
1: ครับ
0: คือเขาทำสวนปาล์มแล้วก็เดินน้ำต
1: ้
0: นสองหัวสองหัวใช่คือเขาเป็นคนลงทุนพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วเขาเป็นคนที่มีความมุ่งหวังกับการเกษตรมาก
1: ๆ
0: ไปดูกี่แปลงกี่แปลงของเขาไม่มีแปลงไหนที่ไม่ได้มีการวางแผนระบบน้ำไม่วางแผนการปลูกเลยพี่ช้างเขาทำเต็มที่แล้ววันนี้เนี่ยพอมาถึงวันที่จะต้องเปิดใจใช้ปุ๋ยแบคแคทพี่เขาก็กังวลเพราะที่ผ่านมาเหมือนตัวเองโดนหลอกมาเยอะอ่ะพี่ช้าง
1: ใช
0: ่รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกตัวเองได้อะไรมาก็ไม่รู้อาจารย์นั่นป๋านั่นป๋านี่อาจารย์ไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดสุดท้ายเอามาทำแล้วสวนยิ่งโทรมไปทั้งหน้าวันนี้เขาก็ยังไม่มั่นใจหรอกนะว่าปุ๋ยแบคแคทเราไปจนถึงวันตัดผลผลิตเนี่ยมันจะดีขนาดไหนแต่วันนี้ที่ใช้มาแล้ว8ครั้งบอกว่าสุดยอด
1: ครับนี
0: ่นี่สำหรับสวนของคุณพี่ประภาสนะคะจริงๆเคียก็มันตรงอยู่แล้วเนาะมันตรงใจตรงเป้าหมายเราอยู่แล้วว่าเรามีความมุ่งหวังสูงมากที่จะทำให้ทุกคนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทของเราไม่ว่าคุณจะปลูกพืชอะไรคุณจะต้องประสบผลสำเร็จมากกว่าการที่ไม่ได้ใช้อย่างแน่นอนครับพี่ช้าง
1: ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นใครสนใจวันนี้ก็อย่าลังเลใจครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รีบติดต่อแล้วก็สั่งซื้อปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะไปใช้กับสวนของคุณได้เลยโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายสวนก็เพิ่งตัดผลผลิตกันไปหมดเพิ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปหมดก็เอาปุ๋ยแบล็คแคทของเรานี่แหละกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนี่แหละนะแค่2ตัวเท่านั้นปุ๋ยทางดินปุ๋ยเคมียังไม่ต้องใส่เลยครับแค่เอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันผสมแบบเข้มข้นนะครับคือผสมน้ำ 1,000 ลิตรปุ๋ยแบล็คแคทนะฮะ1ขวดนะครับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน1ขวดนะฮะแล้วก็แบบผง1ขวดนี่ผสมเลยนะถังนะครับ 1,000 ลิตรนะครับได้เลยคุณผู้ฟังเอาไปใช้ไม่ยากไม่ยุ่งยากใช้ง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ1,980 บาทเท่านั้นเองสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทส่วนยาราแบล็คแคทวันก็ 1,540 บาทใช้คู่กันลดไปอีก100บาทด้วยครับติดต่อมาที่063-459-6939นะครับ063-459-6939มีคุณผู้ฟังสอบถามกันมาครับพี่เกียร์เป็นสวนทุเรียนนี่แหละนะฮะตอนนี้เขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะแล้วก็ร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันอยู่แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องราวของหนอนพี่เกียยังมีหนอนอยู่จะจัดการยังไงดียังไม่หมดเลย
0: หนอนกินอะไรอยู่ตอนนี้กินใบกินยอดหนอนแบบไหนเรื่องหนอนอย่างนี้อ่ะกำลังจะบอกว่าตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันของเราเนี่ยค่ะเวลาฉีดพ่นทั้งปุ๋ยทั้งยาเชื้อราคุณไม่จำเป็นต้องใส่ตัวยาคุมไข่แต่การฉีดพ่นปุ๋ยของเราให้ฉีดใต้กิ่งให้ฉีดใบแล้วก็ฉีดลงดินรอบทรงพุ่มให้ชุ่
1: ม
0: ท ทำแบบนี้ไปทุก

0: รอบในช่วงจังหวะที่เราทำใบทำยอดกันอยู่นะคะส่วนหนอนเนี่ยต้องไปดูว่าไอ้ผีเสื้อกลางคืนหรือหนอนตัวไหนที่เราประสบปัญหาเราอยู่ในระยะไหนมากกว่านะคะถ้าระยะลูกยังมีเรื่องหนอนเนี่ยหนอนมันเกาะมาตั้งแต่ระยะดอกแล้วนะคะท่านผู้ฟังไม่สามารถมาจัดการในช่วงระยะลูกได้มันต้องทำใต้ท้องกิ่งของเราให้สะอาดตั้งแต่ตอนที่เราจัดกระทุ้งหรือตอนที่เราสะสมอาหารอยู่เนี่ยเราต้องฉีดใต้ท้องกิ่งของเราไปด้วยเพื่อให้มันสะอาดเวลาดอกมันออกมาเนี่ยไม่มีใครนอนไม่มีตัวราอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้างม
1: ัน
0: ก็จะไปช่วยปกป้องกันหนอนที่เข้าลูกเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ถามมาเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการหนอนกินใบแก
1: ่
0: หรือว่าเป็นหนอนเจาะลูกหรืออะไรตอบให้ไม่ได้ว่าการจัดการหนอนหรือว่าในกลุ่มทุเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นกลุ่มทุเรียนเนี่ยก็ไปดูอีกว่าหนอนนั้นน่ะในสวนเราเนี่ยมีในเรื่องของผีเสื้อกลางคืนเยอะไห
1: ม
0: ถ้ามีผีเสื้อกลางคืนเยอะอยู่แล้วไม่อยากจะทำเคมีแล้วเหมือนตัวเราเบื่อกับเคมีสุดๆแล้วเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าหาถังแบบกว้างๆปากกว้างๆหน่อยนะคะจะเป็นกะละมังหรือจะเป็นถังกวนปูนนะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาตั้งในสวนแล้วก็เทน้ำลงไปสักประมาณคืบสองคืบอะไม่ต้องเยอะหรอกน้ำอ่ะนะแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยมาลอยแล้วเราก็ไปหาไฟมาเป็นไฟสีปรับสีเอาเองเนาะแต่เป็นไฟโซล่าเซลล์อ่ะที่มันตั้งอยู่ในสวนกลางคืนน่ะเราก็ปักลงไปแล้วก็ให้มันเอียงลงไปในอ่างที่เราทำเมื่อกี้ที่ใส่น้ำมันใช้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะน้ำมันเครื่องอะค่ะแล้วคุณมันติดไฟมาปุ๊บไอตัวผีเสื้อกลางคืนมันก็จะมาติดตรงเนี้ยกับดักของมันโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเอาเวลากับการฉีดพ่นเคมีนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่สำหรับคนที่อยากทำสวนแล้วปลอดเคมีไม่อยากใช้ยาหนอนยาแมลงที่เป็นกลุ่มเคมีเลยมันก็เป็นทางเลือกแต่เรื่องการใช้งานแบบทางเลือกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนาะพี่ช้างเนาะมันไม่สามารถฉีดปุ๊บปั๊บปั๊บทันทีตายทันทีอย่างปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันของเราเนี่ยมันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ฆ่าหนอนเพลี้ยแมลงตั้งแต่แรกแต่ตัวยาที่เอามาใช้มันมีฤทธิ์ยาในการขับไล่หนอนแมลงอยู่ในตัวดังนั้นฉีดพ่นต้องฉีดให้สม่ำเสมออย่าตีห่างออกไปเป็น15วัน20วันอย่างเงี้ยค่ะขอแค่ทุก 7-10 วันครั้งก็พอนะคะสำหรับปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันในพืชทุกชนิดค่ะพี่ซาง
1: ครับนะครับนะใครที่มีคำถามมีอะไรนะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกันก็รายละเอียดเรามาสักหน่อยนึงก็แล้วกันหรือหลังจากนี้นะก็สามารถโทรปรึกษาตรงนะครับได้ที่คุณเกียร์ได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับช่วงนี้ก็ส่งความห่วงใยครับพี่เกียร์สำหรับพี่น้องของเราหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: กำลังจะพูดถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะตอนนี
1: ้
0: นะในเขตกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนะส่วนลูกค้าเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทางระยองจันทบุรีนะคะบ้านน้องยี่ปนัดดาก็น้ำท่วมเข้าในแปลงแล้วบ้านน้องคันวาที่จังหวัดระยองก็น้ำท่วมบ
1: ้
0: านรองนรินทร์นะคะบ้านที่สอบถามมานี่คือทั่วหมดบ้านเจ้ไรนะคะไปถึงโอ้หลายๆแปลงเลยก็เป็นห่วงนะคะก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวเอาไว้เพ
1: ื่
0: อเวลาจัดการเรื่องของโรคเนาะเพราะตอนนี้บางคนก็อยู่ในช่วงที่โฉบสารไปแล้วนะมาเจอวิกฤตน้ำท่วมขังแบบนี้คนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทอยู่แล้วนะคะพี่ช้างท่านผู้ฟังคะหลังจากที่น้ำลดแต่ถ้าวันนึงเนี่ยน้ำมันขังนานเกินเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถฉีดพ่นทางบางคนทำโดรนเนี่ยพี่ช้างกินด้วยโดรนคุณฉีดไปเลยค่ะรากมันจะไม่เปื่อยต้นไม้จะไม่มีรากเปื่อยจะมีรากใหม่ออกมาเพื่อที่จะพยุงตัวเองได้ก็คือลดความเครียดให้กับพืชได
1: ้
0: นะใครที่บินโดรนก็บินได้เลยนะคะส่วนสิ่งที่สำคัญสุดนะคะหลังจากน้ำลดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูเชื้อราและแคทวันนะคะแล้วก็ฉีดราดดินลงไปเลยราดในโคนมันไปเลยนะคะแนะนำว่าถ้าต้นไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น1ลิตรก็ผสมน้ำได้1ได้2ได้1,000

0: ลิตรนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดต้นมีอาการต้นป่วยนะสำหรับยาเชื้อราเนี่ย1ลิตรก็ผสมน้ำได้500ลิตรเพื่อหย
1: ุ
0: ดการกระจายเชื้อใช่เพื่อหยุดการกระจายเชื้อโรคให้เร็วที่สุดมันจะได้ไม่ไปบั่นทอนจิตใจเรานะไม่ต้องไปเที่ยวปลูกใหม่เพราะต้นมันก็อายุไม่น้อยดังนั้นเนี่ยก็ขอให้แค่ดูแลโดยการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองครับพี่ช้าง
1: ครับช่วงนี้นะครับจังหวัดที่เขาเตือนนะครับเรื่องราวของฝนนะครับถ้าเกิดว่าก็จะมีทางภาคเหนือก็มีตากกำแพงเพชรครับภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนี่ดูที่กาญจนบุรีนะพี่เกียนะแบบตอนนี้แดงเลยเนี่ยแถวนั้นเนี่ยตกหนักมากนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบระนองแล้วก็พังงานะครับที่จะต้องระวังเรื่องราวของฝนตกหนักในช่วงนี้อยู่นะครับ
0: ค่ะนั่นก็คือฝากด้วยนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองสุขภาพของพืชนะสุขภาพตัวเองดูแลเองนะสุขภาพพืชให้ปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันดูแลนะคะแล้วก็ส่งความห่วงใยไปให้ทุกแปลงทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ปุ๋ยแบคแคทก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เกิดความเสียหายใดๆให้กับทุกคนนะคะ
1: ใช่แล้วครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับคุณผู้ฟังมีแค่2ตัวเท่านั้นนะสำหรับในส่วนของบริษัทของเรานะครับแล้วก็ยืนยันว่าคุณใช้แค่2ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยเคมีก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงไปได้ถึง 40% หรือ 50% ได้เลยแล้วแต่ชนิดพืชที่คุณปลูกก็แล้วกันนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดและถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วอย่างต่อเนื่อง 6-7 ครั้งไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันเรายังคงการันตียินดีคืนเงินให้กับผู้ฟังเหมือนเดิม
0: ใช่นะคะดังนั้นขอแค่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องคืนเงินไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่เกียร์ค่ะหากคุณใช้แล้วมันไม่ดีจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: ขอแค่ระบบรากเรายังไม่เปื่อยไม่เน่าไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรนะคะถ้ารากเปื่อยรากเน่าหมดทุกรากแล้วก็อย่าเอามาให้รักษานะเพราะทำไม่ได้นะเพราะทำไม่ได้อันนี้ก็ฝากบอกไว้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเดี๋ยวถ้าพี่ช้างจะพักเบรกฟังเพลงกับพี่ช้างบอกนะคะเพราะพี่เกียรติจะเล่าต่อไปถึงสวนของผู้ช่วยมิก
1: ครับ
0: ผู้ช่วยมิกอยู่ที่อำเภอท่าชนะนะอยู่ที่หมู่25เดี๋ยวน้องรู้สึกพี่จะไปแปลงนั้นมาก็มาจากการสภาพที่ผู้ช่วยมิกคือ1ไม่มีเวลาสูบไม่มีเวลาดูแลสวนนะคะอันที่2ก็จะมาในเรื่องของการดูแลแล้วรู้สึกว่ายังไม่สำเร็จม
1: ี
0: ความมีปัญหาผู้ช่วยมิกเนี่ยเริ่มต้นการปลูกทุเรียนก็เป็นมือใหม่แต่ว่าตัวผู้ช่วยมิกเนี่ยเขาเปิดร้านขายต้นพันธุ์พี่ช้าง
1: ครับ
0: เป็นแปลงเพาะต้นชำนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบคแคทเชื้อราอะไรอื่นเนี้ยก็รอติดตามกับของผู้ช่วยมิกดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในแปลงของผู้ช่วยมิกก็คือว่าปลูกทุเรียนมาแล้วต้นมันนิ่งเป็นทุเรียนใหม่นะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ทุเรียนเล็กต้นนิ่งต้นไม่ไปไหนเหลืองแล้วก็วันหนึ่งเพื่อนก็บอกว่าทำไมผู้ช่วยมิกไม่ลองเอาปุ๋ยแบคแคทมาใช้ดูนะคะเขาก็เลยปลูกมาได้1ปีกว่าๆท้อไม่อยากทำแล้วขอลื้อทิ้งปลูกปาล์มก็ได้แต่ก็มีคนมาบอกเขาว่าใจเย็นๆก่อนลองปุ๋ยแบคแคทดูก่อนก็เริ่มต้นการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทครับพี่ช้างเริ่มต้นฉีดไปปุ๊บหาเชื่อไหมว่ายอดมันเดินแบบสะพรึงมากนะคะพอฉีดพ่นไปเสร็จแกก็บอกว่าโอ้มันเห็นผลได้เร็วน้องเกียมไม่ใช่ต้องไปทนนานๆ นะคะมันแค่ประมาณคือไม่ต้องทำงานแล้วมันนานจนแบบไม่เห็นผลนะคะ
1: ครับ
0: พอเริ่มฉีดพ่นไป 2-3 ครั้งผู้ช่วยมิกบอกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนต้นที่มันเหลืองไม่ไปไหนรากไม่โดนก็มียอดมา
1: ครับ
0: เริ่มใจชื้นแล้วก็บอกภรรยาว่าเออแม่มันเราสงสัยไม่ต้องรื้อต้นแล้วไปปลูกปาล์มแล้วเนาะก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเราได้มีโอกาสดูแลสวนของผู้ช่วยมิกตั้งแต่อายุต้น2ปี
1: ครับ
0: จนไอ้ปีกว่าๆนะปีเข้าปีที่2อะค่ะจนมาถึงปัจจุบันอายุต้น4ปีกว่าผู้ช่วยมิกก็ทำผลผลิตค่ะพี่ช้างดูแลด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อรามาตลอดเลยแล้วสิ่งที่ผู้ช่วยมิกได้ก็คือผ ผลผลิตอายุต้น

0: สี่ปีไม่มีลูกโป้ไม่มีลูกหนามหนุนไม่มีเปลือกหนาทุกอย่างออกมาสวยงามเหมือนทุเรียนที่อายุมากแล้วเช่นเปลือกบางนะคะหนามหยีแล้วก็เนื้อจะเยอะมากแล้วรสชาติอร่อยมากผู้ช่วยมีความรู้สึกว่าทำทุเรียนมาเป็นผลผลิตปีแรกกับต้น38ต้นนะพี่ช้างได้ผลผลิตไป7ตันกว่า
1: โอ้แค่กี่ต้นนะ
0: 38ต้นก็คือมันต้นยังอ่อนไงทำไม่ได้ครบทุกต้นทำแค่30ไปกว่า30กว่าต้นแต่ได้ผลผลิตมาแบบ7ตันกว่าก็ได้เงินขายไม่แพงค่ะน้องเกียร์ราคาขายอยู่ที่70บาทแต่ก็ทำให้ตัวเองมีทุนเดินต่อเพราะลงทุนไปกับสวนทุเรียนเป็นหลักล้านเลยพี่ช้างนะป่าลงทุนทำท่าจะหมดและก็ไม่ไหวก็มาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็บอกว่าโอ้ดีมากมากแล้วก็ยังเป็นผู้นำเพื่อนๆอีกเพราะผู้ช่วยหมิกเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะตรงนะค่อนข้างตรงค่อนข้างจะเถนค่อนข้างอะไรก็เรียกเป็นคนที่ตรงผงผางเป็นผู้นำหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษใครผิดก็ว่าไปตามผิดประมาณเนี้ยทุกคนก็รู้จักในนามนี้เนาะผู้ช่วยหมิกอะค่ะแต่พอมาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับต้นกล้าที่ขายคนที่ซื้อต้นกล้าไปก็มีความรู้สึกว่าต้นกล้าของผู้ช่วยหมิกเนี่ยแข็งแรงใบสวยพอไปลงดินปุ๊บรากเดินปั๊บอะไรเงี้ยก็เลยพี่เคีย
1: ร์
0: ก็เลยบอกว่างั้นก็เวลาขายต้นกล้าไปปุ๊บก็ขายไปพร้อมกับปุ๋ยแบคแคทเลยเพราะเขาไปเขาคนที่ซื้อต้นกล้าไปลงปุ๊บเขาก็จะได้แบบฉีดพ่นไปเลยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มีคนตามผู้ช่วยหมิกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่แข้งนะคะพี่มนพี่ซ้ำเยอะมากคือเกือบทั้งตำบลนั้นอะ
1: ใช้กันหมดเลยตอนนี
0: ้ผู้ช่วยบิ๊กใช้กันหมดเลยพี่ช้างที่ท่าชนะนะที่ตำบลประสงค์ฝั่งที่หมู่ที่25เนี่ยคือผู้ช่วยบิ๊กแบบพาคนมาเยอะมากแล้วทุกคนประสบผลสำเร็จเดินยิ้มกันทุกแปลงเลยที่พี่เกีย
1: ร
0: ์ไปเยี่ยมนะก็ถือว่าการลงสวนครั้งนี้ก็มีแต่รอยยิ้มความสนุกสนานแทบจะเวลาทำงานไม่พอค่ะทำงานไม่พอทำไม่ทันจริงๆแต่ละแปลงที่เกียร์นี่คือกว่าจะกลับได้ก็ค่ำอ่ะวันนั้นแปลงพี่มนแปลงสุดท้ายอยู่กันถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อที่บ้านพี่แข้งนะคะก็คุยกันต่อยาวๆกลับออกจากสวนประมาณตั้งเกือบสามทุ่มแล้วมั้งคะก็ดีค่ะได้นั่งคุยก็ขอบคุณการต้อนรับทุกท่านนะคะเขาก็ดีใจเขาบอกว่าเนี่ยไปเจอน้องเกียร์ตั้งแต่งานที่จัดที่ชุมพรครั้งก่อนที่อำเภอหลังสวนอ่ะพี่ช้าง
1: หลังสวน
0: ไปเจอครั้งนั้นพี่แกจำได้หรือว่าเขาเดินเข้ามาโอ้ยแป๊กแก๊สสุดยอดมากสวนผมดีจริงๆก็ไม่ได้คุยต่อฝนมันตกเยอะนะช่วงหลังสวนเนาะก็ไม่ได้คุยต่อแล้วก็มาเจออีกทีที่สุราษฎร์ค่ะตอนงานสัมมนาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็แล้วพี่แกก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยวพี่แกจะไปเยี่ยมพอพี่แกไปพี่แข้งก็ดีใจใหญ่เลยโอ้นี่ทำไมคุณเกียร์แบบรับปากว่ามาก็คือมาจริงๆเลยเนาะอะไรเงี้ยเขาไม่คิดว่าพี่แกจะไปแล้วเขาบอกว่าทำสวนมาก็ไม่ใช่เคยเจอเจ้าของที่มันลงแปลงคุณเกียร
1: ์ครับ
0: เขาก็อย่างเงี้ยเขาเชื่อมั่นเขามั่นใจแล้วเขาเริ่มมั่นใจตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเขาสวนเขาดีสวนเขาสวยการที่เราไปเยี่ยมเนี่ยเราจะไปพัฒนาต่อให้เขาได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นที่จะมาอะไรเลยเราจะเสริมกันในเรื่องของทำยังไงให้เรามีเทคนิคในการพาต้นไม้เราเนี่ยพาวิกฤตในแต่ละช่วงไปได
1: ้ครับ
0: นั่นแหละคือปุ๋ยแบ็คแคทครับพี่ชาดูท่านผู้ฟัง
1: ครับนะซึ่งก็ในรายการเราก็ส่วนหนึ่งแหละในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์2ชั่วโมงที่เรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับแต่เวลาที่การได้ไปลงในสวนจริงๆแต่ละสวนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเรื่องราวของการจัดการสภาพแต่ละสวนนะครับแม้นว่าจะปุ๋ยแบ็คแคทเอายาเชื้อราแบ็คแคทมันไปใช้ก็ตามแต่เราก็อยากจะให้ทุกสวนนะครับได้ดึงเอาประสิทธิภาพของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับสวนของท่านกับท่านเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุด
0: ใช่อันนั้นคือวัตถุประสงค์เลยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยประสบผลสำเร็จกับเราไปด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องบวกต้องเติมต้องเพิ่มอะไรจริงๆนะคะใจเย็นเย็นให้ดูหน้า งานเราเป็นหลักเราอย่าไปสิ้นเปลืองโดยที่มันไม่ใช่เหตุบางคนเติมนั่นเติมนี่จนไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เติมไปทั้งหมดมันเป็นการทำร้ายต้นโดยที่ตัวเองควักเงินตัวเองนะไปเอาของมาทำร้ายให้ต้นตัวเองไม่ดี
1: ครับ
0: คือเนี่ยมันเป็นจุดบอดที่พี่น้องภาคเกษตรของเราจะเจอกันอยู่ทุกรอบก็คื อ, อ, อ เขาเรียกกล้าอะไรนะเขาเรียกเสียมากเสียยากอะเสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียยากกัน
1: อ
0: ะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะคำนี้ช่วยพูดใหม่สิ
1: ที่เป็นสุภาษิตใช่ไหม
0: ใช่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
1: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
0: เออคือพอตอนที่คิดว่าแบ็คแคทมันแพงไงก็เลยไม่กล้าลงทุนแต่สุดท้ายแต่ไปยอมไปเสียไปจ่ายน้อยๆที่แบบเสียง่ายๆที่คุณคิดว่าเสียน้อยเสียง่ายอ่ะ
1: ก็คือการที่
0: ไปซื้อตัวเล็ก
1: ไม่ยอมเสียเงินหรือว่าลงทุนเพียงเล็กน้อยในตอนแรกเพราะความตนีหรือว่าไม่เต็มใจแต่สุดท้ายกลับต้องเสียเงินจำนวนมากยิ่งกว่าเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตามมา
0: ถูกต้องนี่เลยเนี่ยสิ่งที่แกอยากจะซื้อให้ท่านผู้ฟัง
1: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
0: นะคะนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องภาคเกษตรของเรา
1: เนี่ยเขาบอกว่า
0: ทุกคนเนี่ย
1: เขายังยกตัวอย่างนะพี่เกียร์อย่างเช่นการซื้อของไงนะเลือกซื้อของราคาถูกคุณภาพต่ำเพราะประหยัดเงินแต่ของพังง่ายแล้วก็ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่บ่อยๆจนรวมกันแล้วแพงกว่าการซื้อของดีมีคุณภาพตั้งแต่แรกเนี่ยใช่เลยใช่เลย
0: ตัวนี้เลยนะวันนี้คุณตัดสินใจแบล็คแคทคุณมองว่าแพงแพงเพราะอะไรรู้ไหมพี่เกียร์ถามมาทุกคนที่เขารู้สึกว่าทำไมแบล็คแคทแพงเขาบอกมันมีแค่ขวดน้ำหนึ่งขวดแล้วขวดผงหนึ่งขวดได
1: ้
0: คือจ่ายเงินเท่านี้ได้สินค้าไปแค่นี้เขาเลยมองว่าแพง
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มองว่าแพงว่ามันจะได้ไม่ได้คุณภาพเขามองจำนวนชิ้นพี่ช้าง
1: ครับ
0: ถ้าเขาจ่ายเงิน1,980ถ้าเขาซื้อตัวอื่นเขาอาจจะได้มา7ชิ้น
1: อ
0: ะแต่7ชิ้นไม่ได้ส่งผลดีให้กับคุณเลย
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาอยู่มาเนี่ยมันพัฒนาไปไหมมันไม่ได้พัฒนาเหมือนน้องอีทบอกแหละที่ปักหมากเนาะเขาบอกเลยว่าพี่เชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะรวยเลยอะตอนที่เขาทำร้านรับซื้อน้ำยางอะพี่ช้างเขารวยนะแต่วันหนึ่งที่เขามาลงทุนทำทุเรียนแล้วทำทุเรียนทำเรื่องตอนนี้ผมแทบจะไม่มีเงินผันในสวนทุเรียนเลยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วสวนผมก็ไม่เคยสวยมันมีแต่ซุดลงซุดลงซุดลงวันนี้ฉีดพ่นไปแค่3 รอบ 3 รอบยอดสะพรึงหมดจากต้นที่โซมคือท้อแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ทุนมาตั้งเยอะอ่ะแต่พอมาถึงปุ๋ยแบคแคทไม่ค่อยมีเงินกันนะคนอ่ะพี่สัง
1: หมดแล้ว
0: หมดไงไปใช้มาหมดแล้วไปใช้แล้วไปคือไปทำให้สวนโซมมาแล้วไงแล้วก็ถึงจะเปิดใจกับปุ๋ยแบคแคท
1: แต่มันจำเป็นนะแต่มันจำเป็นเพราะคุณมั่นใจว่าปุ๋ยแบคแคทเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยคุณได้เราสามารถช่วยคุณได้จริงๆแล้วการลงทุนกับปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุณไม่เสียเปล่าเพราะถ้าคุณใช้แล้วไม่เห็นผลเราคืนตังค์ให้คุณ
0: อันนี้คือแน่นอนค
1: ุ
0: ณไม่ต้องกลัว
1: ครับ
0: นะไม่ต้องกลัวนะพี่น้องที่อยู่ที่ฟังรายการอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนี้ปลูกพืชอะไรอยู่คุณก็สามารถใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันได้เลย
1: ครับ
0: นะเพื่อปักสวนครัวยิ่งต้องใช้ครับเพราะมันไม่เป็นเคมีอันตรายใดๆเลยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์เราพยายามทำมาด้วยคุณภาพให้มันคับแก้วให้มันเอาไปคือวันเมื่อวานที่จะเดินทางเนาะแล้วก็นั่งรถมากับน้องแล้วก็เลยคุยกับน้องเจ้าหน้าที่อ่ะนะว่าการเขาถามพี่เกียร์ไงว่าไอ้หลักที่พี่จะทำงานเนี่ยพี่จะยึดแบบคุยกันนะหลักยึดทำงานคิดยังไงอะไรเงี้ยคือตัวเกียร์เวลาทำงานเนี่ยท่านผู้ฟังเกียร์ตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าเกียร์อยากให้คนเนี่ยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเกียร์ได้อะไร
1: ครับ
0: แต่ว่าพี่เกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีสวนที่สวยที่แข็งแรงนะคะอยากได้สวนสวยแข็งแรงผลผลิตดีโจทย์ของพี่มือแค่นั้นพี่ก็มาหาว่าอะไรที่ใส่ลงไปแล้วส่งผลอะไรบ้างต้นไม้รับไปแล้วเป็นยังไงพอเวลาถึงออกดอกออกผลจะเป็นยังไงพี่ก็เอาเนี่ยไอตัววัตถุดิบเนี่ยมาใส่เข้าไปพอใส่เสร็จพี่จะไปคำนวณว่าไอต้นทุนวัตถุดิบที่มีเนี่ยม
1: ัน
0: ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: มันถึงจะออกมาเป็นราคาขายแต่การทำงานของมันตีโจทย์ที่ผลลัพธ์มันไม่ได้ตีโจทย์ที่ว่าฉันซื้ออะไรมาต้องขายเท่าไหร่เพื่อให้ได้ขายเยอะๆไอ้พี่เกียร์ไม่ได้คิดแบบนั้น
1: ครับ
0: ก็บอกน้องว่าเออโจทย์พี่มันแค่ตั้งเป้าให้ทุกคนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีถ้าผลลัพธ์ดีแล้วมันถึงจะย้อนกลับมาว่าเอาอะไรมาใส่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
1: ครับ
0: พอเราต้องใส่เข้าไปหลายตัวปุ๊บนั่นหมายความว่าต้นทุนเราก็จะต้องมา
1: ครับ
0: แล้วเราถึงจะไปคิดราคาทุนเพื่อจะไปคิดราคาขายเพราะเราก็ต้องอยู่รอด
1: ครับ
0: บริษัทต้องอยู่รอดไม่ได้ทำแล้วมันไปไม่ได้อันเนี้ยเราไปไม่ได้ลูกค้าไปไม่ได้เพราะมาห้ามหันราคากันมันก็ไปไม่ไหว
1: เพราะฉะนั้น
0: แกทำงาน
1: ในมุมของคนที่จะตัดสินใจซื้อก็เช่นกันพี่เกียร์คนก็ต้องดูว่าอ่ะของดีแต่ราคาแค่นี้คุณก็ต้องนึกว่าต้นทุนเขาอะเขาเท่าไหร่แล้วกำไรเขาอีกคือถ้าของดีแล้วมันขายถูกผมว่ามันน้อยนะที่จะมีหรือว่ามันอาจจะไม่มีเลยบนโลกใบนี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่กับของแพงกูต้องคิดว่าที่มันแพงเพราะว่ามันมีของดีมีวัตถุดิบดีอะที่มันอยู่ในนั้นน่ะที่เขามาขายคุณอะ
0: เราก็มาการันตีด้วยคุณภาพว่าถ้าคุณไม่ได้
1: เราคืนตังค์อะ
0: คุณก็เอาคืนเงินไงเนี่ยมันแฟร์ที่สุดแล้วมันเป็นการทำธุรกิจที่แฟร์หนึ่งเราก็ไม่เอารัดเอาเปรียบคุณแต่คุณแค่ตัดสินใจว่าคุณจะไปไม่ไปแค่นั้นเองนะบางคนก็ไปบอกอีกโอ้พี่เก็บไปสวนของพี่เบนมาเนาะไปบอกอีกว่าโอ้ยฉีด2ทีก็พอพอฟื้นต้นดีแล้วคุณก็ไปหาอย่างอื่นมาใช้ไม่แค่ฉีด2รอบพอฟื้นต้นเสร็จก็เอาอย่างอื่นมาใช้นี่คือหลักการทำงานของหลายๆคนคิดว่าแบ็คแคทเอาไปถึงฟื้นต้น
1: ครับ
0: คนอย่าเอาแบ็คแคทไปฟื้นต้นอย่างเดียวเอาไปบำรุงเพื่อให้มันมีภูมิ
1: ครับ
0: พอต้นมันมีภูมิคุ้มกันที่ดีอ่ะผลผลิตที่ดีหายไปไหนล่ะมันไม่ได้หายไปไหนมันก็จะเกิดขึ้นที่สวนของคุณนั่นแหละ
1: แล้วต่อไปตอนคุณก็ไม่ต้องฟื้นเยอะด้วยเพราะต้นคุณจะไม่โทรม
0: ถูกแล้วไปอีกหลายแปลงเลยเวลาไม่พอไอ้แปลงอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอาทิตย์หน้าม
1: าเล่ากันใหม่ เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็เดี๋ยวเอารูปเอาคลิปมาให้ดูกันด้วยสำหรับคนที่ติดตามไลฟ์สด
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เข้าไปติดตามหน้า Facebook ก่อนเลยเพจหลักบริษัทปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนได้
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเนาะเวลาหมดแล้ว
0: ไม่มีผิดหวังแน่เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะคะที่ห้องส่ง
1: ครับวันนี้ฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายไว้นะครับระหว่างนี้โทรมานะครับที่0634596939 0634596939แต่โปร2แถม1ไม่มีแล้วนะจ๊ะ
0: ค่ะหมดแล้วจ้าเราเอาเหลือที่6แถม1 10แถม2นะคะไปกันยาวๆได้เลยจ้า
1: ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่2อาทิตย์หน้าบ่าย2ถึง4โมงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่เกียร์ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณช่างเทคนิคทุกสถานีด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเริ่มแล้วประชุมด่วนครม.นัดพิเศษจ่อประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยก่อนเปิดประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากไม่สบายท้องเสียและอวยพรให้หายไวๆจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้เพราะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออก ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนว่าวันนี้ยังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางถึงเบาหวังว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานซึ่งตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมความพร้อมเตรียมความพร้อมจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งอาหารถุงยางชีพสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าให้การสนับสนุนและการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ได้หารือกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชนคปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือสำรวจความเสียหายของประชาชนนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่ของประเทศไทยสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยควรตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเรือและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสำนักงานคปภ.ขอแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนสำคัญตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วและเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเลขาธิการคปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันจันทร์ที่28กันยายนสำนักงานคปภ.จะเชิญบริษัทประกันวินาศภัยประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหากประชาชนผู้เอาประกันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเรียกร้องค่าสินไหมหรือสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนคปภ.1186ถนนเพชรบุรีน้ำลดแล้วกทม.ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถน้ำบนถนนเพชรบุรีลดลงแล้วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือเจ้าของรถที่จอดบนถนนเพชรบุรีกลับมาที่รถและติดต่อเจ้าหน้าที่กทม.และตำรวจจราจรเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถขึ้นไปจอดอย่างที่ปลอดภัยทั้งนี้ตลอดเส้นทางถนนเพชรบุรีจะมีเจ้าหน้าที่สน.ต่างๆประจำการสามารถเข้าขอความช่วยเหลือได้ทันทีโดยล่าสุดสถานการณ์ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถึงตึกสหพัฒน์น้ำลดลงแล้วสามารถเข้าเคลื่อนย้ายรถได้
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทิง

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
4: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์5พฤติกรรมการขับขี่ที่ทำร้ายรถมากกว่าเกิดอุบัติเหตุชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ในชั่วก่อนแชร์มอเตอร์เช็ค
2: ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์5พฤติกรรมการขับขี่ทำลายรถยนต์ที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: หลายข้อเนี่ยตรงนะครับแต่อาจจะต้องมีการเติมข้อมูลเพื่ออัปเดตกันครับ
4: เขาบอกว่าให้ตรวจสอบสัญญาณบนหน้าปัดโดยเฉพาะสัญญาณเครื่องยนต์ให้ตรวจสอบทันที
3: ข้อนี้จริงครับเหตุผลเพราะว่าไฟบนหน้าปัดเนี่ยถ้าเราแยกกันเนี่ยมันจะมีประมาณ3สีหลักๆนะครับสีเขียวคือสีว่ามันมีการเปิดใช้งานมีการทำงานสีเหลืองคือการเตือนครับเตือนให้ทราบว่าตอนนี้มีการทำงานที่ผิดปกติแต่ส่วนสีแดงเนี่ยเป็นการบอกแล้วว่าขณะนี้ระบบนั้นที่มีไฟเตือนนั้นติดขึ้นมาเนี่ยผิดปกติแล้วถ้าตัวรถเรายังสามารถขับได้อยู่ในระบบนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนอาจจะเป็นการบอกเรื่องของการทำงานของระบบนั้นๆว่าเริ่มมีการผิดปกติมีไฟเป็นสีแดงสถานะแดงขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องเข้าตรวจเช็คครับ
4: แล้วที่เขาบอกว่าห้ามลุยน้ำท่วมสูงจนเกินไปเพราะก้านสูบจะหักน้ำจะเข้าห้องเกียร์
3: จริงเลยครับถ้าน้ำท่วมสูงมากเกินกว่าประเภทของตัวรถของเราคือรถเก๋งไม่เกินสัก20เซนส่วนรถปิกอัพอาจจะ30ถึง45เซนได้เนี่ยหรือว่าไม่เกินกึ่งกลางดุมล้อเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยก็ยังพอที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วต่ำโดยการใช้ตำแหน่งเกียร์ต่ำเมื่อขับไปแล้วเราจำเป็นที่จะต้องวิ่งผ่านไปถ้าเครื่องยนต์ดับไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเพราะว่าการสตาร์ทเครื่องยนต์ปกติลูกสูบเคลื่อนที่ลงเพื่อที่จะดูดอากาศเคลื่อนที่ขึ้นเพื่ออัดอากาศอากาศยุบตัวได้ครับเหมือนเราบีบลูกโป่งแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถบีบให้เขายุบตัวได้อาจจะทำให้ความเสียหายภายในชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชุดวาล์วและก้านสูบโคตรเสียหายได้ครับ
4: เขาบอกว่าข้ามหลังเต่าโดยไม่ชะลอความเร็วช่วงล่างพังโชคเสื่อมเร็วกว่าปกติ
3: ก็จริงครับเหตุผลเพราะว่าตัวหลังเต่าเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะคุมความเร็วของเราถ้าเราไปด้วยความเร็วที่ไม่เกินเราก็ไม่จำเป็นต้องชะลอก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งใช้ความเร็วสูงลูดแล้วก็ลุยเข้าไปช่วงล่างจะต้องรับแรงกระแทกจะมีผลทั้งในเรื่องของตัวบูสต์ยางระบบซับแรงสั่นสะเทือนสะท้านแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายจากทั้งระบบขับเคลื่อนนะครับระบบบังคับเลี้ยวแล้วก็ระบบที่ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนสะท้านของตัวรถจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงครับ
4: แล้วที่เขาบอกว่าการคลิกดาวบ่อยครั้งทำให้ระบบเกียร์เสียอายุการใช้งานลดลง
3: ในข้อนี้จริงเลยครับสำหรับตัวรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติยุคก่อนนะครับแต่เกียร์อัตโนมัติของรถในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นออโต้แต่ว่าไม่ได้เป็นระบบขับเคลื่อนที่เป็นคลัตช์เปียกหลายๆแผ่นวางซ้อนกันทั้งหมดครับมีทั้งแบบ CVT มีทั้งแบบที่เป็นตัวชุดคลัตช์ Planetary Gear นะครับแล้วก็เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ยใน2แบบแรก CVT แล้วก็ตัวชุดคลัตช์เปียกแบบปกติจะมีการสึกหรอการใช้งานอายุการใช้งานจากการที่เราคลิกดาวบ่อยๆเนี่ยทำให้ตัวเกียร์เสื่อมสภาพไวครับแต่แบบสุดท้ายก็คือเป็นเกียร์ของรถยุคใหม่เนี่ยการสึกหรอจะต่ำกว่าคลิกดาวได้โดยที่มีผลกระทบกับเกียร์น้อยครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะทำหรือขับแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแล้วก็ศึกษาประเภทของตัวรถของเรา
4: เขาบอกว่าห้ามเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงหลังสตาร์ทเครื่องยนต์
3: ข้อนี้ก็จริงครับตัวแปรหลักอยู่ที่อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์มากกว่าครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราควรจะติดเครื่องยนต์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปล่อยให้เครื่องเดินเบาด้วยรอบเดินเบามีการทำงานปกติโดยที่เราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกสังเกตคือรอบเครื่องยนต์อาจจะสูงกว่าเวลาที่เราขับใช้งานเมื่อถึงอุณหภูมิแล้วเมื่อเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิรอบเครื่องจะลดลงจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวรถคันนั้นไปได้แล้วก็เร่งได้แบบปกติครับแบบนี้ก็จะทำให้ลดการสึกหรอครับแล้วก็ลดความเสียหาย
4: แล้วสรุปว่า5พฤติกรรมการขับขี่ทำร้ายรถยนต์ที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
3: ถือว่าข้อมูลนี้เนี่ยถูกต้องนะครับก็มีบางส่วนที่แชร์ไปแล้วอาจจะมีการแนะนำเพิ่มเติมซึ่งก็สามารถแชร์ต่อได้ครับ
4: ขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้องด้วยข้อมูลจะช่วยรักษาและยืดระยะการใช้งานรถยนต์ของท่านได้นะครับ
1: คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
5: ์ชัวร์ก่อนแชร์ต้องสตจ.ตรวจสอบถูกต้องมั่นใจกดแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์7เทคนิคดูแลรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันเช่นเปลี่ยนไส้กรองต่างๆเช็คเบรกเติมลมยางเพิ่มมากกว่าปกติชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ในชั่วก่อนแชร์มอเตอร์เช็คว
2: ันนี้เราไปสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์7เทคนิคดูแลรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันนี้จริงไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามีบางข้อที่อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูล
2: แล้วที่เขาบอกว่าเป่าลมไส้กรองอากาศหรือเปลี่ยนใหม่จะช่วยทำให้รถยนต์ทำงานได้ดีขึ้นเพราะเหมือนจมูกคนละครับ
3: ข้อนี้จริงนะครับเวลาใช้อุปกรณ์ไส้กรองอากาศตัวฝุ่นที่ไปอุดตันตัวกรองเนี่ยก็จะทำให้อากาศเข้าสู่เครื่องยนต์น้อยลงเหมือนกับเราคาดแมสครับเราก็จะเหนื่อยไวคนขับไม่รู้คนขับจะเติมคันเร่งเข้าไปน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะฉีดเยอะขึ้นเครื่องยนต์มีการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะขึ้นครับ
2: แล้วที่เขาบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดจะช่วยล่ะครับ
3: ถ้าเกิดคุณใช้งานไปนานๆอาจจะมีการเสื่อมคุณภาพลดลงเก็บสิ่งสกปรกเข้ามาอยู่ในเนื้อน้ำมันเครื่องเยอะมากขึ้นก็อาจจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นความฝืดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้การเปลี่ยนตรงระยะก็จะทำให้ตัวการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นกินน้ำมันน้อยลงจริงครับ
2: แล้วที่เขาว่าให้เช็คน้ำยาแอร์ถ้าน้ำยาแอร์ขาดจะต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นล่ะครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วนะครับในรถยุคใหม่ปัจจุบันถ้าน้ำยาแอร์ขาดแรงดันต่ำตกจนกระทั่งไม่สามารถสร้างความเย็นได้คอมเพรสเซอร์จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ครับวัดแรงดันภายในตัวระบบแล้วก็บอกว่าแรงดันต่ำขนาดนี้แสดงว่ามีการรั่วในระบบแล้วหน้าคลัชของตัวแอร์เนี่ยจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสียหายของตัวอุปกรณ์ครับเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับตั้งอุณหภูมิแอร์ที่เหมาะสมแล้วกันครับการขับรถเสร็จปุ๊บเข้ามาเปิดแอร์แบบเย็นฉ่ำเลยถ้าเกิดเราตั้งอุณหภูมิต่ำกว่า22คอมเพรสเซอร์แอร์จะทำงานเกือบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีภาระมีโหลดเพิ่มมากขึ้น
2: แล้วเรื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าไม่เปลี่ยนจะทำให้เครื่องอืดเป็นยังไงครับ
3: ก็มีผลเหมือนกันถ้าเกิดไส้กรองมีการอุดตันฝั่งของอากาศเข้ามาได้สมบูรณ์แต่ว่าน้ำมันไปได้ไม่ดีมากพอทำให้ความต้องการที่จะฉีดน้ำมันเข้าไปบางครั้งเนี่ยฉีดเข้าไปน้ำมันนั้นมีฟองอากาศน้ำมันก็จะขาดหายไปเป็นช่วงๆกำลังที่เคยเร่งได้ดีจะเริ่มเร่งได้น้อยลงพอเรารู้สึกมันตอบสนองไม่ดีคนขับไม่ทราบกดคันเร่งเยอะขึ้นกินน้ำมันเยอะขึ้นครับ
2: แล้วเรื่องเติมลมยางทุกสัปดาห์ให้เติมมากกว่าปกติ1ปอนด์ทำให้รถเบาขึ้น
3: การเติมลมยางให้แข็งมากขึ้นก็จะทำให้ความฝืดในการยึดเกาะถนนเนี่ยลดลงเมื่อความฝืดลดลงนะครับมันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยที่มีการกินน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงครับแต่การเติมลมยางให้แข็งขึ้นเพื่อที่จะให้ประหยัดน้ำมันเนี่ยอาจจะเป็นการผิดวิธีไปนิดนึงการเติมเพิ่ม1ปอนด์อาจจะไม่มีผลในระดับที่ทำให้หน้ายางป่องจนกระทั่งสามารถวิ่งไปบนพื้นถนนแล้วมีความฝืดลดลงได้แนะนำเติมที่แรงดันที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานจากผู้ผลิตกำหนดครับ
2: แล้วเรื่องเช็คเบรกจากกระดุมล้อถ้ากระดุมล้อร้อนแสดงว่าเบรกติดเครื่องจะทำงานหนัก
3: สามารถทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มได้จริงครับซึ่งการที่เบรกติดเหมือนกับว่าเราขับรถไปเราแตะเบรกไปด้วยเพราะฉะนั้นความฝืดจากการเบรกเนี่ยมันก็จะมาดึงตัวรถของเราเราก็จะต้องเร่งมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดถึงขั้นเบรกติดเนี่ยมาสังเกตที่ความร้อนภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นปลายทางไปนิดนึงเราลองสังเกตครับว่าเราขับรถปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เรายกเท้าจากคันเร่งปกติแล้วรถเราสามารถที่จะเลื่อนไปด้วยความเร็วที่ไปด้วยแรงเฉื่อยเนี่ยด้วยความเร็วประมาณไหนสังเกตเริ่มมีเสียงการทำงานของตัวเบรกหรือเวลาที่เรากดเบรกสังเกตตัวเขม่าของตัวชุดผ้าเบรกในตำแหน่งบางตำแหน่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกเรื่องของอาการเบรกติดได้เหมือนกัน
2: แล้วที่เขาบอกให้เช็คเจลน้ำมันในสายพานพัดลมหม้อน้ำหากหนืดเกินไปเครื่องจะร้อน
3: ในรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพัดลมจะใช้พัดลมไฟฟ้าครับอันนี้ก็จะไม่มีผลกับข้อนี้ส่วนของรถที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังกลุ่มรถเครื่องยนต์ดีเซลรถกระบะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะยังคงใช้พัดลมแบบความฝืดที่มีเจลอยู่ภายในข้อนี้อาจจะหมายถึงว่าเจลเสื่อมแล้วก็ตัวหน้าคลัชของตัวชุดพัดลมที่มีเจลอยู่ภายในเนี่ยหมุนตามด้วยรอบสูงตั้งแต่ตอนที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ก็จะทำให้กินน้ำมันเยอะมากขึ้นจริงครับ
4: แล้วสรุปเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
3: ส่วนใหญ่ถูกต้องนะครับ
2: การขับขี่และดูแลรักษารถยนต์ด้วยข้อเท็จจริงจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ
1: คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์มอเตอร์เช็ครวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
5: ์ชั่วก่อนแชร์นะครับหลงเชื่อข่าวปลอมบนโลกออนไลน์เราวันจะตกม้าตายแบบไม่รู้ตัวนะครับผม
6: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์11ประเภทอาหารต้องห้ามสร้างกรดลดภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานหนักและเป็นเหตุให้เกิดสารพัดโรคชัวหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับ11อาหารต้องห้ามนี้จริงไหมครับ
2: ในภาพรวมข้อมูลส่วนใหญ่ไม่จริงการสร้างกรดไม่ได้ทำให้ก่อโรคเสมอไปอาหารที่เป็นกรดเข้าสู่ร่างกายร่างกายก็ยังมีระบบปรับจากกรดเป็นกลางอยู่ดี
1: ข้อแรกหวานในทุกรูปแบบสร้างกรดเสื่อมอักเสบ
2: ของหวานสร้างกรดจริงที่เกี่ยวกับช่องปากอย่างเช่นเรารับประทานอาหารหวานน้ำตาลก่อโรคฟันผุต่างมาได้แต่ในร่างกายเราที่ไม่ใช่ช่องปากโอกาสที่มันจะเกิดกรดมันจะน้อยนี่อาจจะเกินจริงไปหน่อยอาจจะต้องเขียนจำเพาะอาจจะเสี่ยงการอักเสบกระเพาะอาหารเกิดฟันผุหรือว่าการอักเสบในบริเวณช่องปากมากกว่า
1: ข้อ2ผลิตภัณฑ์จากนมวัวสร้างกรดย่อยยาก
2: จริงๆผลิตภัณฑ์จากนมวัวมันไม่ค่อยจะสร้างกรดเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกันอะระหว่างน้ำตาลหลายชนิดที่น้ำตาลในนมเป็นตัวที่เกิดกรดน้อยที่สุด
1: ข้อ3เห็ดพืชตระกูลราลดประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน
2: หลักฐานที่บอกว่าเห็ดไปลดประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเจอตรงข้ามมีหลักฐานว่าสารที่พบบ่อยในเห็ดอย่างเช่นเบต้ากลูแคนพืชสารเคมีบางชนิดที่เจอในเห็ดเนี่ยกับช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยซ้ำ
1: ข้อ4ขนมปังซาลาเปาอาหารที่มียีสต์เท่ากับลดภูมิคุ้มกัน
2: ถามว่ามีไหมยีสต์ที่มันก่อโรคได้มีแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
1: ข้อ5ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเอสโตรเจนสูงกระตุ้นเนื้องอกและมะเร็ง
2: จริงๆเรื่องของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเนี่ยก็ค่อนข้างจะถกเถียงกันมันมีหลักฐานทั้งสองฝั่งทั้งหลักฐานที่บอกว่าสารจากถั่วเหลืองที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งอีกค่ายหนึ่งมีงานวิจัยบอกว่าถ้าบริโภคอาหารจากถั่วเหลืองมากๆก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งนะเพราะในถั่วเหลืองมีกลุ่มของไฟโตเอสโตรเจนแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเราบริโภคแบบสายกลางโอกาสเสี่ยงในการรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองแล้วจะเกิดมะเร็งเนี่ยอันนี้ถือว่าน้อยแล้วก็หลักฐานในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงได้ขนาดนั้นด้วย
1: ข้อ6ผลไม้หวานทุกชนิดยกเว้นเบอร์รี่สร้างกรดเร่งการอักเสบ
2: จริงๆจะบอกว่ายกเว้นตระกูลเบอร์รี่ก็ไม่ค่อยถูกต้องนะถ้าเกิดว่าคุณมองว่ากรดที่ว่ามาจากน้ำตาลและถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นกรดเนี่ยผลไม้ทุกชนิดมีน้ำตาลหมดแล้วจริงๆผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เองเนี่ยก็มีความเป็นกรดอยู่แล้วด้วย
1: ข้อ7กาแฟสร้างกรดก่อมะเร็ง
2: กาแฟมันมีองค์ประกอบของความเป็นกรดมีคาเฟอีนแอซิดแต่ว่ากาแฟเองไม่ได้ช่วยให้เกิดการสร้างกรดในร่างกายกาแฟก่อมะเร็งหรือเปล่าปัจจุบันรายงานว่ากาแฟก่อมะเร็งเนี่ยแทบจะไม่มีแทบจะน้อยมากในขณะเดียวกันตรงกันข้ามมีรายงานว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำอาจจะช่วยลดความเสี่ยงกับมะเร็งบางชนิดได้ด้วยซ้ำ
1: ข้อ8แอลกอฮอล์เท่ากับสร้างกรดตับไตทำงานหนัก
2: ก็แน่นอนตับก็จะทำงานหนักไตก็จะทำงานหนักนะคะแต่แอลกอฮอล์ไม่ได้สร้างกรด
1: ข้อ9ข้าวขาวเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเปลี่ยนเป็นน้ำตาลง่ายสร้างกรดต้นเหตุเบาหวาน
2: ข้าวขาวเนี่ยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยขึ้นสูงเร็วกว่าแล้วก็อยู่นานกว่าข้าวกล้องอันนี้จริงแต่ไปเกี่ยวข้องกับการสร้างกรดหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเอามาเป็นประเด็นแป้งแล้วไม่ขัดสีมีโอกาสเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดไหมมีเพิ่มความเสี่ยงเบาหวานไหมมีแต่ว่ามันเพิ่มอันเนื่องมาจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรด
1: ข้อ10อาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารกระป๋องเท่ากับมีโลหะหนักโซเดียมสูงไตทำงานหนัก
2: อาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารกระป๋องที่เจอโลหะหนักมันไม่ได้ค่อยมีรายงานขนาดนั้นมีโอกาสเจอโซเดียมสูงไหมอันนี้มีโอกาสแต่ท่านก็ขึ้นกับการที่เราเลือกแล้วก็ความถี่บ่อยของการรับประทาน
1: และข้อ11เครื่องปรุงรสทั้งหลายผงชูรสสร้างกรด
2: เครื่องปรุงรสและผงชูรสสร้างกรดจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างผงชูรสมันเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนาะคือมันเป็นกลูตามิกแอซิดคือโดยตัวมันเองเป็นกรดแล้วก็เติมโซเดียมเพราะนั้นมันเกิดอยู่ในภาวะที่เป็นเกลือมันไม่ได้อยู่ในรูปที่มันเป็นกรดก็อีกอย่างผงชูรสไม่ได้ไปเพิ่มกรดในร่างกายค่ะ
1: แต่สรุปแล้ว11อาหารต้องห้ามนี่เป็นยังไงครับ
2: ข้อมูลเซตนี้ไม่อยากให้แชร์ต่อนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลที่บิดเบือนในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มองว่าโอ้โหกรดคือตัวร้ายทำลายทุกอย่างเกิดโรคสารพัดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
1: ระวังภัยให้ถูกจุดช่วยหยุดและลดความเสี่ยงได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์ชั่วก่อนแชร์เราต้องชัวแล้วจึงแชร์เช็คให้แน่ก่อนแชร์เพื่อความชัว
4: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ Shop Mania ค่ะ

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลแชร์เตือนว่าการกินกาแฟอาจทำให้ดวงตาเป็นโรคต้อหินได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกินกาแฟแล้วทำให้เป็นต้อหินได้จริงเหรอครับ
2: ไม่จริงครับกาแฟเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้เป็นโรคต้อหินมีงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยอาจจะทำให้การควบคุมความดันตาในคนที่ป่วยเป็นโรคต้อหินอยู่แล้วเนี่ยทำได้ยากขึ้นหรือไม่ดีคนที่เป็นโรคต้อหินแล้วแนะนำว่าควรจะเลี่ยงหรือลดการดื่มกาแฟก็จะช่วยทำให้การรักษาโรคต้อหินโดยคุณหมอจากสูตแพทย์เนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น
1: อาจารย์อธิบายให้เข้าใจความรู้พื้นฐานเรื่องโรคต้อหิน
2: โรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยและคนทั้งโลกนี่เลยนะครับโรคต้อหินคือภาวะที่ความดันในลูกตาสูงแล้วก็ไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเสื่อมสุดท้ายก็อาจจะทำให้ตาบอดได้พบได้2ชนิดก็คือโรคต้อหินชนิดเฉียบพลันและโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง
1: ความเสี่ยงเป็นโรคต้อหินมีหลายสาเหตุ
2: อันที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นตามอายุในคนที่อายุเยอะขึ้นการควบคุมความดันในลูกตาอาจจะสูญเสียไปจากการเสื่อมอันที่สองคนที่ใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยจะยิ่งทำให้การระบายน้ำที่ควบคุมความดันในลูกตาทำได้น้อยลงแล้วก็จะทำให้ความดันตาสูงหรือในคนที่เป็นโรคประจำตัวบางชนิดเช่นเป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อโรคต้อหินมากขึ้นรวมทั้งคนที่ได้รับอุบัติเหตุกับดวงตา
1: แล้วที่มีข่าวในต่างประเทศพบว่ามีผู้ป่วยต้อหินที่ระบุว่าป่วยเพราะชอบกินกาแฟแล้วครับ
2: เนื่องจากโรคต้อหินเจอได้ค่อนข้างบ่อยในประชากรทั่วไปรวมทั้งคนที่มีกรรมพันธุ์ครอบครัวเป็นโรคต้อหินก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปในขณะเดียวกันกาแฟก็เป็นที่นิยมเพราะงั้นอาจจะเป็นการเจอร่วมกันโดยบังเอิญจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันพบว่าคาเฟอีนหรือกาแฟไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะความดันในลูกตาสูงหรือทำให้เกิดโรคต้อหินในคนปกติทั่วไปนะครับ
1: เขาบอกว่าการกินกาแฟจะทำให้ความดันตาสูงขึ้นจริงเหรอครับ
2: อันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของหลายๆคนความดันโลหิตกับความดันในลูกตาเป็นคนละส่วนกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันและก็ไม่สัมพันธ์กันคนที่ความดันโลหิตสูงก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีความดันในลูกตาสูงหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต้อหินครับ
1: หากมีอาการต้อหินเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย
2: ์คนปกติความดันในลูกตาจะสูงไม่เกิน21มิลลิเมตรตลอดแต่ในคนที่เป็นโรคต้อหินเฉียบพลันไม่ว่าจะเกิดจากความผิดปกติอะไรของดวงตาเนี่ยอาจจะทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยสูงขึ้นไปถึงประมาณสัก40ถึง50มิลลิเมตรตลอดจะทำให้ปวดตาตาแดงตามัวลงรวดเร็วอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้ามีอาการอย่างเงี้ยต้องรีบไปพบจักษุแพทย
1: ์ส่วนโรคต้อหินเรื้อรังจะค่อยๆเป็นมากขึ้นต้องหมั่นสังเกต
2: โรคต้อหินเรื้อรังการควบคุมความดันในลูกตาเนี่ยค่อยๆสูญเสียไปจะทำให้ความดันในลูกตาค่อยๆขึ้นช้าๆเป็นระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีคนไข้อาจจะยังไม่รู้สึกตัวอาจจะมีแค่ตึงๆตาหรือรู้สึกปวดตาปวดขมับนิดหน่อยความสามารถในการมองเห็นค่อยๆลดลงโดยคนไข้อาจจะยังไม่ทันสังเกตก็คืออาจจะมีลานสายตาเสียในบางหย่อมถ้าไม่ได้มีการทดสอบโดยการปิดตาดูทีละข้างคนไข้อาจจะรู้ตัวค่อนข้างช้ากว่าจะรู้ตัวคือการมองเห็นในตาข้างนั้นเสียไปเกินสัก 50% สมญาว่าเป็นมฤตยูเงียบกว่าคนไข้จะรู้ตัวก็ตาบอด
1: เขาบอกว่าช่วงกลางคืนคนเราจะความดันตาสูงสุดจริงเหรอครับ
2: ความดันในลูกตาโดยทั่วไปจะขึ้นสูงในช่วงเช้ามืดหรือตอนช่วงเช้านะช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะลดต่ำลงเพราะฉะนั้นในคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคต้อหินเนี่ยการดื่มกาแฟในช่วงเวลากลางคืนก็ไม่ได้มีผลทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินมากขึ้น
1: เขายังมีการแชร์เกี่ยวกับการรักษาต้อหิน
2: โรคต้อหินเป็นโรคที่ความดันในลูกตาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมหรือวิตามินต่างๆไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความดันในลูกตาได้เลยนะครับ
1: อาจารย์จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
2: เพื่อป้องกันไม่ให้ตาบอดจากโรคต้อหินในคนทั่วไปอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปหรือมีความเสี่ยงเช่นรับประทานยาหรือหยอดยาพวกสเตียรอยด์ประจำเป็นโรคเบาหวานหรือมีกรรมพันธุ์ต้อหินในครอบครัวหรือแม้แต่เคยมีอุบัติเหตุกับดวงตาแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งไปตรวจวัดความดันในลูกตาและก็ตรวจสภาพตาว่า

0: เป็นต้อหินหรือไม
1: ่แต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนว่าการกินกาแฟทำให้เป็นต้อหินได้นี่เป็นยังไงครับ
0: ไม่จริงครับตัวกาแฟไม่ได้ทำให้เกิดโรคต้อหินแต่สำหรับคนที่เป็นโรคต้อหินอยู่แล้วรับประทานกาแฟมากๆอาจจะทำให้การควบคุมหรือการรักษาได้ผลน้อยลงครับ
1: การสังเกตสุขภาพเพื่อจะพบปัญหาได้เนิ่นๆช่วยให้ป้องกันความเสี่ยงโรคลุกลามได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์
2: ตั้งสติ
3: อย่าเชื่ออ
2: ย่าแชร
3: ์ข่าวปลอม
4: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลร้อยเอกธรรมนัสนำพักทำเปิดโรงครัวและศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพร้อมส.ส.และสมาชิกพรรคกล้าธรรมร่วมเปิดโรงครัวและศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งที่ทำการพรรคเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นประกอบอาหารรวบรวมสิ่งของสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนครนายกและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยว่าการช่วยเหลือไม่ได้จำกัดเพียงการจัดเตรียมอาหารเท่านั้นแต่ประสานงานกับส.ส.และทีมงานในแต่ละพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความช่วยเหลือสามารถกระจายไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดโรงพยาบาลรามาธิบดีเตือนน้ำท่วมระวังโรคฉี่หนูศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติปุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเตือนภัยระวังโรคฉี่หนูภัยเงียบหลังน้ำท่วมโดยโรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียวสามารถใช้เข้าผิวหนังและอาจเข้าทางเยื่อบุตาจมูกหรือปากซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้แก่วัวควายหมูสุนัขและหนูจะมีอาการปวดศีรษะท้องเสียหนาวสั่นไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาแดงคลื่นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองวิธีการป้องกันโรคฉี่หนูคือเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นต้องลุยน้ำท่วมอย่าให้แผลสัมผัสน้ำเพราะอาจติดเชื้อจากน้ำที่ไม่สะอาดทำความสะอาดร่างกายหากสัมผัสน้ำแล้วตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปิดทำการซื้อขายตามปกติวันพรุ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไทยและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยขอแจ้งเปิดทำการซื้อขายตามปกติในวันจันทร์ที่28กันยายนรวมถึง TSD Counter Service เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติทางนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เพื่อเตรียมพร้อมร่วมกับบริษัทสมาชิกทุกรายให้มั่นใจว่าระบบงานและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนจะดำเนินการได้ตามปกติตลาดหลักทรัพย์จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและประสานความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป M7 และ M9 และดอนเมืองโทเววิ่งฟรีต่อเนื่องถึงเที่ยงคืน29กันยายน
6: จะดีแค่ไหนถ้ามี
5: หลวงแจ้งขยายเวลายกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือ M9 จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดเวลา 24:00 นวันอาทิตย์ที่27กันยายนออกไปจนถึง 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรและเป็นเส้นทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนในช่วง ที่โครงข่ายถนนหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะเดียวกันบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขหรือดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนเช่นกันการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังโดยกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำสูง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
8: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: เอาละครับตอนนี้กอดขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่ในหัวอย่างแน่นอน
14: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
15: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น. 30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
14: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่แล้วคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
16: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
17: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้ M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-COT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: เรื่องราวของสาระค่ะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่โอจะนำมาเล่ามาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะทุกคนใช้รถใช้ถนนกันบ่อยใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะเป็นผู้โดยสารบางคนก็ขับรถนะคุณผู้ฟังใช่ไหม5กฎจราจรที่คนขับรถมักจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะโอเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะคะเพราะตัวโอเองเนี่ยก็เป็นอยู่เหมือนกันนะคะบางลักษณะอาจจะบ่อยบางลักษณะอาจจะไม่บ่อยนะคะ5กฎจราจรค่ะที่แก้ยากนะคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างนะนั่นก็คือ1แช่ขวาเลยค่ะบางทีขับเพลินๆไงนึกว่าถนนเป็นของเราคนเดียวขับแบบสบายอกสบายใจแช่ขวากันไปเลยนะคะบางคนก็ตบไฟหน้าใส่บ้างบางคนก็บีบแตรไล่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเลนขวาเขามีไว้สำหรับแซงเท่านั้นนะคะเมื่อแซงพ้นแล้วก็ต้องกลับเข้าไปที่เลนซ้ายทันทีอันนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้มาสอนคุณผู้ฟังแต่บางทีนะคะเราขับรถเราต้องมีสตินะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเมินทางม้าลายพฤติกรรมนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณตำรวจเนี่ยเขามักจะย้ำใช่ไหมคะย้ำบ่อยๆในรายการวิทยุอสมทของเราเองเนี่ยก็ย้ำอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ารถบางคันเนี่ยเห็นคนยืนจดๆจ้องๆจะข้ามถนนนะคะบางทีเนี่ยรถนะคะก็จะรีบขับให้พ้นข้ามทางม้าลายแต่บางคนพอเห็นทางม้าลายเขาจะพยายามที่จะชะลอแล้วก็ดูคนนะคะว่าจะมีคนข้ามหรือเปล่านะคะเพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้วก็คือผู้ขับขี่ต้องหยุดรถนะคะให้คนข้ามทางม้าลายข้ามเสมอห้ามแซงในระยะ30เมตรนะคะเพราะว่ามันมีโทษหรือว่าเคยมีข่าวเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงเกิดขึ้นใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็ข้อ3คือไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวเวลาจะเปลี่ยนเลนนะคะอันนี้อาจจะเป็นบ่อยใช่ไหมคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเลนก็ให้สัญญาณรถข้างหลังนะคะในการตบไฟเลี้ยวสักหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะจอดที่เส้นขาวแดงแป๊บเดียวไม่เป็นไรมั้งอันนี้เนี่ยอาจจะบ่อยนะคะขาวแดงเขาก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามจอดใช่ไหมคะบอกว่าลงไปแป๊บเดียวเองก็มีคนนั่งอยู่ในรถอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเขตห้ามหยุดรถนะคะก็เอาเป็นว่าลองปรับเปลี่ยนดูละกันคุณผู้ฟังถ้าคิดว่าจะจอดแป๊บเดียวไปหาที่จอดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นบางทีมันก็อาจจะขวางทางการจราจรค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะเล่นมือถือตอนติดรถติดไฟแดงนะคะคือในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยใช่ไหมคะอาจจะคือทุกที่ละกันอย่าบอกเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะคะเพราะว่ารถหยุดนิ่งแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คกันทันทีเลยเช็คไลน์บ้างไถโลกออนไลน์นะคะแอปดำแอปฟ้าแอปอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเขาก็คือห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าตำรวจเขาเจอซึ่งหน้านี่คุณอาจจะโดนปรับกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญขับรถไปถ้ามีธุระจะต้องใช้โทรศัพท์ดูโทรศัพท์นี่ก็อาจจะต้องจอดก่อนนะคะด้วยความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวแบบนี้เป็น5ข้อเลยค่ะที่บางทีคนขับรถหลายๆคนอาจจะหลงลืมใช่ไหมคะอันนี้ก็ฝากเอามาเตือนสติกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีวันค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคลาบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ ShopMania ค่ะ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากในสื่อโซเชียลนะครับมีการโพสต์เรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนหรือว่าบริเวณที่มีทางม้าลายนะครับแล้วก็ผู้ขับรถใช้ถนนเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ชะลอความเร็วเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มความเร็วในจุดดังกล่าวทั้งที่รถคันอื่นเนี่ยเขาจอดแล้วก็เขารอให้มีเด็กข้ามถนนอยู่นะครับแต่รถคันเนี่ยก็ใช้วิธีที่จะบิดด้วยความเร็วสูงเพื่อผ่านพ้นจุดนั้นไปนะครับก็จงเตือนเอาไว้นะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวคุณก็ได้นะครับฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางต่อคนที่ใช้ทางร่วมกันกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะทางม้าลายต่างๆเนี่ยนะครับบางทีในช่วงเข้าโรงเรียนตอนเช้าหรือว่าช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กๆใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนในจำนวนมากนะครับฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นคนขับรถคนใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังในจุดดังกล่าวด้วยนะครับนำมาฝากนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27 กันยายนนะครับ2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่รงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับโอ้โหมาพร้อมกับสายฝนนะฮะก็ยังคงโปรยปลายไปแล้วช่วงบ่าย
4: ถูกต้อง
5: โอ้เมื่อสักครู่นี้ลมแรงมาก
4: ใช่ครับ
5: นะครับ
4: ตอนแรกนึกว่าวันนี้น่าจะไม่สามารถมาจัดรายการได้ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
5: ครับ
4: เพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์นะที่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินมาแต่ว่าเลยเอาพี่รองอยู่ลำลูกกาผมอยู่สมุทรปราการ
5: ครับคนละทิศคนละทาง
4: คนละทิศคนละทางแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่อยากจะพูด
5: ปัญหาต่างกัน
4: ถูกต้อง
5: นะลำลูกกาเนี่ยแม้ว่าน้ำมันเจิ่งกว้างก็จริงนะฮะแต่มันสูงไม่มากนะระดับแค่หัวเข่ากับหน้าแข้งประมาณนั้น
4: ครับ
5: แต่ว่าถนนเส้นหลักๆเนี่ยมันไม่ท่วม
4: ใช่
5: ก็มาท่วมก็ต่อแถวรามคำแหงแต่ว่าขึ้นทางด่วนมาลงพระราม9เลยได
4: ้ข้ามมาได้เลย
5: ข้ามมาได้เลยนะฮะอู่รามคำแหงยังอ่วมอยู่
4: คร
5: ับ ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยไม่เห็นพื้นน้ำทั้งนั้นนะครับ
4: ก็หลายๆพื้นที่อย่างถ้าผมยังผมยังสมุทรปราการเนี่ยหลายๆจุดท่วมเส้นหลักๆเส้นศรีนครินทร์เส้นเทพารักษ์เส้นอะไรออกไปข้างนอกบางบ่วงบางบ่อน่ะท่วมหมดเลยแต่ว่าไอ้ตรงจุดที่อยู่เนี่ยยังโชคดีที่ว่ามันมีทางด่วน มันสามารถขึ้นด่วนมาแล้วก็ลงมาตรงนี้ได้เลย
5: การกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะน้ำเอวอ่ะเลยเอวครับบางจุดเกือบอกนะครับ
4: ใช
5: ่และสมาคมฟุตบอลเห็นไหมมันอยู่ด้านหลังของราชมังคลากีฬาสถานน่ะนะฮะปรากฏว่าบรรดาโค้ชนักกีฬารถของเจ้าหน้าที่กกท.เนี่ยเอาไปจอดตรงนั้นไงมันเป็นลานกว้างนะฮะแล้วก็ไปนู่นญี่ปุ่นไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
4: โอ
5: ้โหเห็นภาพแล้วคงแบบ
4: คือหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของก็จะมีหลายๆชนิดกีฬานะพี่ลงที่ไปจอดรถอยู่ในแถวๆนั้นนะเพราะการกกท.อยู่ตรงนั้นแล้วก็หลายๆสมาคมก็อยู่แถวๆรอบๆมรามตรงนั้นน่ะเต็มหมดเลยแล้วก็หลายๆคนคือไปทำหน้าที่
5: ก็ไปจอดในกกท.
4: ใช่เขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็อารมณ์ไปจอดตรงนั้นแล้วก็รวมกันไป
5: ขึ้นรถตู้ไปสุวรรณภูมิแล้วก็บินไปนะฮะขากลับมาก็เอาลงที่กกท.เอารถกลับบ้านไง
4: ครับ
5: แต่ต้องรถยกเลยสิฮะ
4: ใช่
5: เพราะว่ามิดหลังคาเลยอ่ะ
4: ใช่ไม่รู้ว่าพอรู้ข่าวแบบนี้มันจะเหมือนเป็นแรงกระตุ้นหรือเปล่านะพี่ลงเพราะว่าถ้าเกิดไปทำหน้าที่เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่ามันมีเงินอัดฉีด
5: ครับ
4: เรียนรางวัลมีอยู่ถ้าเห็นสภาพรถ
5: ไม่ค่าซ่อม
4: ใช่จะพอไหมหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบอาจรับผิดชอบในส่วนนี้ให้หรือเปล่าเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าก็จะมีหลายๆสมาคมกีฬาที่อยู่ในนั้นแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รวมถึงสตาฟแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก็รถก็จอดอยู่ในนั้นก็เสียหายเหมือนกัน
5: คือมันอาจจะเป็นขวัญกำลังใจด้วยไงอย่าเพิ่งบอกเขา
4: ครับ
5: แต่ภาพข่าวได้ออกไปแล้วนะฮะโอ้โหเสียหายเยอะจริงๆนะครับก็เพชรบุรีตัดใหม่นะฮะตอนนี้ยังไม่สามารถเอารถออกได้เลยครับเพราะรถยกเองก็ยังเข้าไปไม่ได้นะฮะก็อยู่เกลื่อนถนนเพชรบุรีตัดใหม
4: ่
5: และที่หนักที่สุดเนี่ย เคหะคลองจัน
6: ท
5: ร์แฟดคลองจันทร์นะฮะตอนนี้น้ำบางจุดเนี่ยเลยอกไปแล้วนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติวันนี้อธิบายมา 2-3 รอบนะฮะ
6: ค
5: ืออาจจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์น้ำคงจะลงนะฮะถนนสายหลักเนี่ยก็คงไม่นานเนื่องจากอะไรครับพอเราเริ่มสูบออกนะฮะลงเจ้าพยาแล้วก็สูบออกทะเลเนี่ยนะครับน้ำในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพชั้นในเนี่ยมันแห้งแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยน้ำก็ยังคงมาสมทบต่อเนื่องก็คือน้ำจากจุดอื่นนะมันก็จะไหลมาทางจุดที่มันต่ำสุดนะฮะก็ตั้งแต่บางกะปิเป็นต้นไปอ่ะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยครับหมู่บ้านนักกีฬาอะไรประมาณเนี้ย
6: ครับของตรพอยหลายๆพื้นที่หลายๆจุดเนี่ยจากที่เคยไม่เคยท่วมตั้งแต่ตอนปี54ทุกคนก็เหมือนกับชะล่าใจหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคำเตือนแหละแต่ว่าก็ไม่คิดไงว่าจะมันจะมาถึงบ้านเราถึงพื้นที่ของเราเพราะว่าอย่างที่ก่อนนั้นมันก็จะมีเรื่องของดราม่าที่มันเกิดขึ้นในตรงที่ว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแช่2-3 วันสองคืนแล้วก็ให้มีการเตรียมตัวอพยพให้คนของพื้นที่สูงแต่ว่ามันก็จะมีหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องนี้ก็ออกมาโต้แล้วก็บอกว่าให้เฝ้าระวังยังไม่ต้องตื่นตระหนก
5: ก็เดี๋ยวคุยกันนะครับสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเราก็นัดหมายผู้เชี่ยวชาญแล้วนะฮะคำถามแรกที่จะถามเลยเนี่ยไอ้ที่เห็นภาพอยู่เนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัยได้หรือยังนะฮะเพราะว่าทุกคนก็นึกย้อนไปถึงปี2554ครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันคือหลายพื้นที
6: ่
5: ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือเลยอ
6: ่
5: ะทลายอุตสาหกรรมอ่ะนะฮะนิคมอุตสาหกรรม
6: ที่แหลมยามาหมดเลย
5: ใช่ครับเราเรียกตรงนั้นนะฮะปีนั้นน่ะว่ามหาอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นแต่ปีนี้ที่เพจดังเขาเตือน
6: อ่
5: ะแล้วเราก็ไปโต้บอกว่าใช่เหรอไม่ใช่ต้องฟ้องร้องนะจะทำให้คนตกอกตกใจแต่ภาพที่เห็นความเสียหายที่มันเกิดฮะแม้ว่ามันสูงไม่เท่าปี54แต่รถมันก็พังเหมือนกันนะครับ
6: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างนักวิชาการหลายๆท่านเขาก็ออกมาพูดไงพี่รงว่าตอนปี54เนี่ยคือเราจะเห็นมวลน้ำมหาศาลที่มันไหลมาจากทางตอนกลางของประเทศไหลมาตั้งแต่ยังจำได้ในช่วงปี54เนี่ยยังอยู่เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามไปตามน้ำตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะพี่รงไปตั้งแต่ตรงปากน้ำโพที่นครสวรรค
5: ์
6: ไปดูตั้งแต่ก่อนที่มันจะบรรจบกันที่ปากน้ำโพ
5: และจำได้ไหม
6: ครับ
5: ปากน้ำโพนครสวรรค์เนี่ยที่มันหลากทั่วเมืองเพราะอะไร
6: เพราะว่า
5: เรือหางยาวไปจอด อยู่ตรงไอ้ริมเขื่อนที่ทำจากกระสอบทรายนะไม่แน่ไปผูกอะไรอย่างไรก็ไม่รู
6: ้
5: พอกระสอบทรายมันล้มลงมาอันเดียวเท่านั้นเอง
6: เรียบร้อยดึงไปด้วย
5: แล้วก็ร้านทองของผู้ประกาศดังช่อง3เขาอยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกเละเลย
6: ใช่
5: นะฮะน้ำมันสูงมากอ่ะ
6: ใช่เพราะฉะนั้นน่ะคือในช่วงของปี54เนี่ยที่บอกว่าเราสามารถเตรียมตัวไงทุกคนจะเห็นมวลน้ำตั้งแต่คือสื่อทุกสำนักอ่ะประกาศโดยพร้อมมีการรายงานมาโดยพร้อมกันตลอดว่ามันมีมวลน้ำมาแล้วมันมาถึงจุดนั้นจุดนี้แล้วก็กว่ามันจะเข้ามาเราจะเห็นภาพที่น้ำท่วมสนามบินดอนเมืองน้ำท่วมในพื้นที่อุตสาหกรรมนวนครในพื้นที่แถวถนนวิภาวดีรังสิตเน
5: ี่
6: ยจากที่ไม่เคยท่วมก็กลายเป็นทางน้ำไปแล้วก็มีการทำถนนมีการสร้างศูนย์ราชการอยู่ที่ตรงแถวกระทรวงพลังงานตรงนั้นน่ะ
5: ก็มาบล็อกไง
6: ครับ
5: มาบล็อกเนี่ย อันนี้ข้างในสุดก็คือหน้ากระทรวงพลังงานวิภาวดีใช่ไหมครับเขาบล็อกตั้งแต่นู้นเลยนะฮะตรงบริเวณอนุสรณ์สถานน
6: ่
5: ะนะครับ
6: ติดกับดอนเมืองนู่นเลย
5: ก็เลยดอนเมืองไปอีกนะ
6: ทำอากาศไปนู่น
5: เอาบิ๊กแบ็กไปตั้งวางเลย
6: บิ๊กแบ็กกลับมาอีกแล้ว
5: ใช่ครับ พอตั้งวางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนปทุมฮะคนปทุมธานีทะเลาะกับคนกรุงเทพ
6: ครับ
5: เพราะมันคาบเกี่ยวกันว่ากรุงเทพเนี่ยโอ้โหทำมาหากินได
6: ้
5: รถวิ่งได
6: ้
5: จับจ่ายใช้สอยได้ปทุมธานียังระทมทุกข์อยู่กับน้ำท่ว
6: ม
5: เชื่อไหมว่าเป็นเดือนนะครับ
6: ครับ
5: เป็นเดือนเขตลำลูกกาน้ำไม่ลงเลยแม้แต่เซนเดียวแต่สายไหมเนี่ยกลับมาปกติแล้วอ่ะเพราะอะไรครับกทม.เอากระสอบทรายเอาบิ๊กแบ็กไปกั้นทั้งแนวเลยนะฮะคนลำลูกกาก็เลยเฮโลชุมนุมก็ไปรื้อกระสอบทรายน้ำลงทันทีเป็นศอกอะฮะ
6: ใช่เพราะตอนนั้นจำได้ว่าแถวคลองรังสิตแถวเมืองเอกแถวอะไรแถวนั้นก็คือจมหมดมิดหมดแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าคือตอนปี54เนี่ยเราจะเห็นมวลน้ำที่มันไหลค่อยๆไหลลงมาแต่ตอนปีนี้ปี69เนี่ยมันไม่มีภาพแบบนั้นไง
5: ครับ
6: ภาพที่เราจะเห็นก็คืออาจจะมีน้ำท่วมตรงแถวดาวน่านที่เราคุยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการเตือนจากกรมอุตุว่าจะมีฝนตกตรงจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าเนี่ยแหละไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่กทมเราสัมผัสได้เลยฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน
5: อ
6: ย่างนั้นน่ะ2-3 วันติดกันตั้งแต่เย็นตั้งแต่ช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสอ่ะ
5: ครับ
6: วันพฤหัสทั้งคืนคืนวันพฤหัสรวมจนมาถึงเช้าวันศุกร์ก็ยังตกหนักมันก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์มาตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์เลย
5: ครับแล้วก็ท่านนายกที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็เรียกประชุมครม.นัดพิเศษด่วนเลยก็ออกมาแล้วนะครับว่าจะประกาศให้เป็นวันหยุดก็คือ28 29กันยายนนี่ก็คือวันพรุ่งนี้นะ
6: ครับ
5: จันทร์อังคารเนี้ยนะครับให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษของกทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่ว
6: ม
5: คนไปทำงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได
6: ้
5: น้องที่ทำงานเนี่ยอยู่แถวแถวเหม่งจ๋ายเลยไปหน่อยนึงอ่ะก่อน
6: ยังไม่ได้เลย
5: ยังออกมาไม่ได้เลยครับ เพราะว่าน้ำจากคลองแสนแสบมันเอ่อทะลักคลองมานะฮะสูงเกือบเอวอ่ะนะครับไปไหนไม่ได้ครับ ถึงมาได้เนี่ย ก็ไม่มีรถบริการสาธารณะวิ่งตรงนั้นเลยอ่ะนะครับ
6: คร
5: ับ เดี๋ยวคุยกันโดยเฉพาะที่น่าห่วงเยอะที่สุดนะถนนเพชรบุรีวิภาวดีแล้วก็ตามแฟลตคลองจันนะฮะรามคำแหงโดยเฉพาะในมอรามคำแหงเนี่ยเห็นภาพมุมสูงรถที่ไปจอดค้างคืนไว้
6: อ
5: ะจมหมดรถที่จอดในกกต.ค้างคืนไว
6: ้
5: จมหมดนะฮะโอ้โหอันนี้มันก็คือคล้ายๆกับที่หาดใหญ่เลยอะรถเสียหายซึ่งตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต
6: ์
5: ไอ้รถที่มันเสียหายเนี่ยมันแก้ยังไงหรือว่ามันพังไปเลยหรือตอนนี้นะฮะน้ำกำลังขึ้นในหลายพื้นที่แล้วมันจะถึงรถเราแล้วเนี่ยควรจะดูแลรถเรายังไง
6: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 2016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
5: เดี๋ยวเราคุยเรื่องของยานยนต์กันนะครับเพราะว่าหลายคนซักถามเข้ามานะฮะว่าเนี่ยรถกำลังจะไอ้น้ำกำลังจะถึงรถแล้วควรทำยังไงดีน้ำเข้ารถแล้วเนี่ยรถเราจะเสียหายหรือเปล่าน้ำเข้าเครื่องยนต์แล้ว
4: ควรจะทำยังไงดี
5: ภาพที่เห็นอยู่ตามท้องถนนเนี่ยคือมันมิดเครื่องยนต์ไปเลยเนี่ยอย่างแฟลตของจันก็จมเห็นแค่หลังคาเนี่ยนะครับต้องทิ้งเลยไหมมันซ่อมได้หรือเปล่าน
4: ะฮะหรือจะต้องทำยังไงนะฮะ
5: ใช่ครับ
4: เราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของคุณสมบูรณ์จันทร์ร่มลำดวนนะครับหรือเฮียกัมนะครับนักจัดรายการ Motor In Trend FM 99ขึ้นบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วนี่
5: ใช่ครับต้องเชิญมาคือเมื่อวานนี้ผมโทรสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ออกข่าวของสำนักข่าวไทยไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังเป็นประโยชน์อยู่แล้วก็หลายคนยังคงสอบถามมาอยู่ให้เฮียกัมมาเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังเลยดีกว่านะครับเฮียกัมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่อาทิตย์สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: ขอบพระคุณมากนะครับ
6: ครับฮะยินดีครับยินดีครับยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้แล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วกันนะครับผม
5: ครับครับเอาน้ำยังไม่เข้ารถก่อนน้ำกำลังจะเข้ารถเนี่ยวิธีการดูแลรถของเราเนี่ยนะฮะแนะนำยังไงดีครับเฮียครับ
6: คือถ้าเราสามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเหมือนกับในสถานที่เขามีที่จอดรถให้อ่ะ
5: uh-huh. อ
6: ันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคนที่เตรียมตัวแล้วก็พยายามที่จะย้ายออก
4: uh-huh.
6: คือรถกับน้ำเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
5: คร
6: ับ uh-huh. คือแต่ถ้าน้ำน้อยๆแบบขับลุยน้ำอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยอันตราย
4: uh-huh.
6: ยกตัวอย่างอย่างรถผมเนี่ยเมื่อวันเสาร์เมื่อวานเนี่ยผมก็ไปทำงาน
5: uh-huh.
6: คือผมก็วิ่งเส้นรามอินทราใช่ไหม พอผ่านราชภัฏพระนครอันนี้ผมลุยมา uh-huh. พอข้ามสะพานปุ๊บเห็นข้างหน้าปุ๊บผมไม่กล้าไปต่อนะ ผมถึงก็จอดเลยนะแล้วก็ผมก็ทิ้งรถไว้ที่สะพานเลย แล้วผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเลย คือยอมที่จะไม่เสี่ยงดีกว่า คือโอเคบางคนเนี่ยไม่มีทางเลือก ก็เอ้ยมันแค่นี้เองอะ คือส่วนใหญ่อะมันเกิดจากการที่เราเลือกคิดว่ามันลึกหรือไม่ลึกเราไม่รู้ไงอย่างเวลาพี่ณรงค์มองเห็นข้างหน้าที่เห็นน้ำเนี่ย
5: ครับ
6: เราก็ไม่สามารถคาดเดาว่ามันลึกแค่ไหนไง
5: โอ้โหใช่ฮะออก
6: เราไม่รู้เลยฮะ
4: ครับ
5: ผมโดนไปปี54เนี่ยน้ำเข้ารถครับต้องลุยออกมาจากหมู่บ้านฮะคือจอดไว้ในบ้านไม่ได้ผมลุยออกมาน้ำเปียกรองเท้าเลยอะน้ำเข้าไปในรถเลยแต่ว่ามันยังไม่ถึงเครื่องยังวิ่งด้านบนของผมดีเซลไง
6: ฮะคือโอเคในการที่เราลุยเนี่ยมันก็มีอยู่2ประเด็นว่าประเด็นแรกเนี่ยน้ำจะเข้ารถหรือเปล่าส
5: ่
6: วนน้ำเข้ารถเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ
5: ่
6: คือมันเข้าได้แต่ว่าโอเคถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่โดนอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไร อย่างมากก็คือไปให้คาแคร์เขาเอาผมออกมาซักใหม
4: ่
6: แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
4: ครับ
6: ในกรณีที่เข้าไปในรถนะแต่ว่าในกรณีที่ว่าไม่โดนอุปกรณ์ที่สำคัญกับตัวรถเลยกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลุยแล้วดับจบเลยครับ
4: อ
6: ันนี้เครื่องยนต์เสียหายแน
5: ่ไอ้ที่เราเห็นจอดคาอยู่ถนนเพชรบุรีเนี่ยที่แม
6: ่
5: กลางถนนนั้นคือเสียหายแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
6: เสียหายแล้วครับ
4: แล้วคืออ
6: ันนี้ไม่รอดแล้วครับ
4: เราลุยไปแล้วคือเครื่องยนต์ดับแล้วคือมันควรที่จะต้องพยายามสตาร์ทรถใหม่ไหมครับหรือว่าปล่อยดับไปเลย
6: ปล่อยดับเลยครับสตาร์ทไม่ติดนะครับยังไงก็สตาร์ทไม่ติด
4: ครับ
6: คือตรงเนี้ยเอาอย่างนี้ผมเคยมีประสบการณ์เวลาถ้ามันดับแล้วเนี่ยเราลองบิดสตาร์ทปุ๊บมันจะ ไม่เครื่องยนต์จะไม่ทำงานแล้วอะมันเหมือนกับน้ำเข้าไปในกระบอกสูบอะมันจะดังแค่แก๊กแก๊กแล้วก็เงียบ
5: ครับ
6: คือถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นอะจอดอย่างเดียวแล้วก็หารถสไลด์เลยครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วถึงผมถึงบอกว่าถ้าเราประเมินความเสี่ยงแล้วคิดว่าเฮ้ยมันไปได้หรือไม่ได้อันนี้มันตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ย
7: ล
6: ึ
7: กแค
6: ่
7: ไหน
6: ใช่ถือว่าถ้าจมปุ๊บแล้วมันดับไม่ต้องทำอะไรต
5: ่
6: อรอให้รถยกแล้วก็ถ้ารถที่มีประกันเรียกประกันเลยครับหรือว่าติดต่อประกันว่าเออรถเราลุยน้ำดับนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยประกันอะเขาน่าจะรับผิดชอบให้เราได้ยกเว้นชั้น1อย่างเดียวนะครับทั่วทีอ
5: ัน
6: นี้ต้องเป็นประกันชั้น1อย่างเดียวถ้าชั้น2บวกอะไรพวกนี้จะไม่ได
5: ้ครับ
6: แล้วก็ในส่วนของโอเคถ้าสมมติรถดับแล้ว
5: ครับ
6: มันก็มีอีกกรณีนึงก็คือลุ้นเอาว่ามันจะเสียหายหนักหรือเสียหายเบา
5: ครับ
6: อย่างงานที่เราเจอเนี่ยเมื่อวานก็มีลากมาคันนึงกับรถที่มันไปลุยน้ำระดับนี่แหละ
5: ครับ
6: มีทั้งหมด3คันตอนนี
5: ้ครับ
6: แต่เสียหายเบา2คันเสียหายหนัก1คัน
5: ครับ
6: เสียหายหนักนี่คือการสูบคดเลยนะ
5: โอ้
6: แต่เสียหายเบานี่คือแค่น้ำเข้าเครื่องแล้วก็ดับซึ่งเวลาโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าถ้าน้ำเข้าเครื่องเราควรจะทำไงเราไม่ต้องสตาร์ทนะฮะให้เราถอดหม้อกรองออกแล้วดูว่าหม้อกรองเราเปียกไห
5: ม
6: ถ้าเปียกอันนี้มันคอนเฟิร์มว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์แน่นอนหม้อกรองอากาศอ
5: ่
6: ะเราจะเห็นเลยว่ามันจะแปะแบบเปียกชุ่มเลย
5: มันจะดูดเข้าไปเลยเหรอครับ
6: ดูดเข้าไปเลยครับคือมันดูดปุ๊บดับทันทีเลยป
5: ุ
6: ๊บเดียวดับเลย
5: ครับ
6: แล้วก็อีกกรณีก็คือพอเราเห็นหม้อกรองเปียกใช่ไหมฮะให้เราถอดหัวเทียนสตาร์ทไล่น้ำออกเลยครับแล้วก็มาลุ้นอย่างเดียวว่าการสูบจะคดหรือไม่คด
5: ไอ้การสูบคบมันเป็นเพราะอะไรฮะความร้อนกับความเย็น
6: มันเข้าไปน้ำมันไม่สามารถที่ไปไหนได้ครับม
5: ัน
6: เหมือนกับว่าในกระบอกสูบอะลูกสูบมันดันไปเจอกับน้ำอะครับน้ำมันไปไหนไม่ได้มันก็เลยทำให้ก้านสูบมันง
7: อเป็นแรงดันข้างใน
6: ถูกต้องครับใช่ครับ
5: ครับครับ
6: แล้วก็ลุ้นว่ามันจะเสียหายมากหรือเสียหายน้อยแค่นั้นเอง
5: กรณีลุยแล้วดับกับจอดเฉยๆรถน้ำท่วมทั้งคันเนี่ยอันไหนมันเสียหายมากกว่ากันครับ
6: ถ้าจอดเฉยๆน้ำท่วมแล้วก็เปียกแค่พรมนะไม่ถึงคอนโซลนะ
5: ครับ
6: อันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะเครื่องยนต์จะไม่แทบจะไม่เกิดความเสียหายเลยแต่ถ้าน้ำเข้าไปในรถแบบถึงครึ่งรถหรือว่าถึงมิดหลังอาเขาเรียกกระจกแล้วกัน
5: ครับ
6: พวกนี้จะเสียหายเยอะครับก็คือความเสียหายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะไปหมดเลยครับผม
5: อ๋อแล้วเครื่องยนต์ล่ะครับ
6: เครื่องยนต์อ่ะจริงๆอ่ะผมว่าไม่เสียหายนะถ้ายกตัวอย่างอ่ะผมเคยเจอเคสหนึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นที่นิคมอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างนึงแหละเม
5: ื่
6: อ 2-3 ปีก่อน
5: ครับ
6: นั่นก็มิดคันเลย
5: ครับ
6: อันนั้นมาเนี่ยเครื่องยนต์ไม่เป็นไรนะฮะแต่เกียร์น้ำเข้าเกียร์อันนี้ต้องรื้อมาทำใหม่แต่เครื่องยนต์อะไม่เป็นไรเลยแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ข้างในรถพวกอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่หมด
5: ครับ
6: คือบางอย่างอาจจะใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพังอีก
5: ครับ
6: เพราะน้ำมันเข้าไปแล้วไงแล้วเราไม่ได้ออกมาทำความสะอาดทุกชิ้นไงครับ
5: ครับ
6: แล้วยิ่งถ้าเป็นพวก IC อิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บเนี่ยเวลามันโดนน้ำเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันทำงานเกิดการทำงานเกิดขึ้นอ่ะมันจะเริ่มเป็นสนิมครับผมนั่นแหละครับ
5: โอ้โหอันนี้คือรถสันดาปถ้าเป็นรถไฟฟ้า

0: ล่ะฮะ
1: โหรถไฟฟ้ามันจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่มันซิลกับพวกแบตเตอรี่พวกมอเตอร์อะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ถ้าซิลดีน้ำไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่อ่ะน่าจะซิลดีนะพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะอย่างข่าวเวลารถลุยน้ำอย่างที่เคยเห็นในต่างประเทศอย่างไต้หวันนะที่เทสลาลุยถึงฝากระโปรงหน้าเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะก็ขับได้นะเออแต่ว่าระยะยาวระยะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าในภาพข่าวเนี่ยคือเขาสามารถขับลุยได้ขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นรถสันดาปถ้าเรารู้ตำแหน่งของถังดักอากาศหรือว่าหม้อกรองอากาศเนี่ย
0: คร
1: ับ แล้วเราสามารถทำให้มันลอยอยู่สูงได้เนี่ยอันเนี้ยก็สามารถรอดได้เหมือนกันนะครับ
0: ไอ้อย่างที่บางคันเขามีท่อหายใจข้างบนไปเลย
1: อันนั้นนั่นแหละเขาไว้ลุยอย่างเดียวเลยฮะเขาเรียกว่าสน็อกเกิลเนี่ยฮะ
0: อ
1: ันนั้นคือโอเคถ้าน้ำไม่ถึงสน็อกเกิลเนี่ยขับได้เลย
2: ไปได
1: ้ถูกต้องครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคือเอางี้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมว่าเราอย่าไปเสี่ยงอะไรที่สุด
2: ครับ
0: เอารถหนีไว้ที่ปลอดภัยดีกว่า
1: ถูกต้องครับคือเวลาเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยโอเคถ้าเรามองในภาพว่าเอ้ยรอดแล้วเว้ยอะไรเงี้ยขับได้อะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอุปกรณ์ที่มันเคลื่อนที่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์นะไม่ว่าจะเป็นไดชาร์ตคอมแอร์หรืออะไรพวกเนี้ยลูกปืนมันจะพังเร็วขึ้นนะ
0: เพราะน้ำกับเหล็กมัน
2: ไม่
0: ไปด้วยกันไม่ได้
1: ใช่น้ำมันจะเข้าไปเขาจะซึมเข้าไปเรื่อยๆอ่ะพูดง่ายๆนั่นแหละครับ
0: ครับครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเสียไปแล้วน้ำลดลงแล้วเนี่ยไอ้รถคันหนึ่งเนี่ยต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่มาดูว่าตรงไหนเสียเหรอ
1: ก็จริงๆต้องประเมินจากโอเคถ้าน้ำลดแล้วไม่ดับ
0: ครับ
1: อันเนี้ยผมว่าเขาน่าจะมาเทสดูก่อนว่าเออเราสามารถที่จะติดเครื่องได้ไห
0: ม
1: มีชิ้นส่วนไหนที่มันโดนน้ำไหมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่โดนอ่ะเราก็สามารถสตาร์ทเครื่องแล้วลองเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดเลยแต่ถ้ามิดเครื่องยนต์นะสมมติถ้ามันท่วมเครื่องยนต
2: ์
1: อันเนี้ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วก็ดูซิว่าน้ำมันเข้าไปในท่อไอดีไห
2: ม
1: ถ้าน้ำเข้าท่อไอดีก็อย่าเพิ่งไปสตาร์ทต้องเอาน้ำออกให้หมดก่อน
2: คร
1: ับ แล้วก็ถึงจะเริ่มทำการหมุนเครื่องยนต์ดูว่าเออเครื่องยนต์หมุนแล้วมีอะไรติดขัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับเอางี้ครับพี่กัมสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยอะสมมติว่ารถยนต์เราเนี่ยจอดอยู่บ้านเลยเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมมาถ้าเกิดวันเนี้ยน้ำลงแล้วเราควรจะสตาร์ทไหมลองดูไหมหรือว่าควรจะเรียกช่างเลยหรือว่ายังไงฮะวิธีสังเกตเบื้องต้นเลย
1: ถ้ามันแค่เปียกที่พรมแล้วกัน
2: ครับ
1: สตาร์ทเลยฮะ
2: ผมว่า
1: ไปได้ผมว่ามันไม่ได้มีความเสียหายกับเครื่องยนต์เท่าไหร
0: ่เปียกที่พรมคือเลยครึ่งล้อมาหน่อยนึงแล้วก็น้ำเข้าประตูเล็กน้อย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับครับผมแต่โอเคอีกกรณีนึงอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนว่าถ้าไม่ชัวร์ให้นำรถอะไปให้ช่างเขาดูก่อนเพราะว่าบางคันเนี่ยมันจะมีถังอากาศ
0: ครับ
1: มันจะอยู่ใต้กันชนซึ่งผมไม่รู้ว่าถังอากาศเนี่ยมันมีน้ำเข้าไปหรือเปล่าถ้าถังอากาศอันนี้มีน้ำเข้าไปปุ๊บมันก็สามารถที่จะดูดน้ำเข้าไปได้ในขณะที่เราเริ่มสตาร์ทรถนึกออกใช่ไหมฮะเราต้องไปให้เขาตรวจดูก่อนว่าไอ้ตัวถังเนี่ยมันมีน้ำหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่รถผมว่าที่มีปัญหาเนี่ยเนื่องจากน้ำเข้าเครื่องอย่างเดียว
2: ครับ
1: ที่ดับนะที่ดับที่เราเห็นเนี่ยเวลาขับแล้วดับอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นเพราะน้ำเข้าเครื่องแต่หลายคนก็เมื่อก่อนก็บอกเฮ้ยอย่าให้น้ำไอ้ท่วมท่อนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูดเข้าเครื่องไม่ใช่ครับที่มันดูดเข้าทางหม้อกรองอากาศคือถ้าน้ำดูดเข้าทางหม้อกรองอากาศเมื่อไหร่อ่ะรถยนต์เนี่ยก็ดับแต่ถ้าอยู่แบบน้ำมิดท่อเสียอย่างเงี้ยผมว่ามันไปได้เพราะมันดันออกอย่างเดียวไงครับมันไม่ดูดเข้าไปหรอก
0: คร
2: ับ
1: น
2: ั่
1: นนะคร
2: ับ แล้วอย่างในวิธีที่เขาแชร์กันในโซเชียลเนี่ยครับทั้งในกรณีของการซื้อโฟมมาแล้วก็เอารถขึ้นไปอยู่บนโฟมหรือว่าการที่ไปซื้อถุงพลาสติกมาหุ้มรถเลยอันไหนดีหรือว่าอันไหนควรแนะนำยังไงดีครับ
1: โอเคในส่วนของถุงพลาสติกผมว่ามันก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันอยู่ในระยะสั้นเนี่ยครับถ้าระยะยาวอ่ะมันจะเป็นเชื้อราข้างในเคยที่สมัยก่อนปี54เคยมีคนทำเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ที่โอ้โหพอปิดปุ๊บเนี่ยโอเครถรอดแต่ข้างในเนี่ยเชื้อราเต็มเลยราขึ้นเต็มรถเลย
0: ความชื้นความชื้น
1: ใช่ถูกต้องครับส่วนในโฟมเนี่ยคือมันก็เหมือนกับว่าเขาจะป้องกันไม่ให้รถมันโดนจมน้ำอ่ะแต่เพียงแต่

0: ว่าโฟมมันจะเอาอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะทำให้รถคว่ำหรือเปล่าแต่ถ้ามันเอาอยู่แล้วมันทำให้รถสามารถลอยได้ผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ครับครับกรณีอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เฮียกำบอกว่าบางคันไม่เป็นอะไรเลยบางคันลูกสูบมันโกงเลยเนี่ยนะฮะไอ้คำว่าลูกสูบโกงเนี่ยคือเปลี่ยนเฉพาะ
0: ลูก
1: การสูบคดเนี่ยครับมันแก้ยังไงต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนเฉพาะลูกสูบ
0: ก็ซ่อมได้ครับก็รื้อเครื่องมาแล้วก็เปลี่ยนการสูบใหม่แต่ส่วนไอ้คันบางคันที่น้ำเข้าแล้วเราสามารถที่จะคือมันยังไม่ได้มีความเสียหายเยอะเราก็ไล่น้ำออกแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ดูดน้ำจากท่อไอดีออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนหม้อกรองอากาศมันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่นี่ล่าสุดที่ผมเจอ2คันเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยและอีกคันหนึ่งก้านสูบโคตรแต่ก็อยู่ที่ว่าสมมุติว่าบางคันเนี่ยถ้ามาแบบเร็วๆเลยละแล้วดับเนี่ยเผลอๆเสื้อสูบแตกก็มีครับคือความเสียหายมันบอกไม่ได้ไงมันแล้วแต่ว่าจะมาคว้าช้ามาเร็วมาด้วยความเร็วรอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็หลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปซื้อนะเนี่ยตอนที่น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่แล้วรถเอามาขายราคาถูกๆกันถ้าเกิดเป็นรถน้ำท่วมแล้วอันตรายมากอย่างเงี้ยฮะมันจะอันตรายตรงไหนเหรอครับ
0: อันตรายตรงที่ว่าคืออุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยมันยังมีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ไงครับ
1: คร
0: ับ อย่างว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยบางคนเนี่ยคือเวลาเปลี่ยนบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนไม่ครบทุกอย่างไงฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโอเคถ้าเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้จบ 100% เลยอย่างในกรณีที่ผมเคยเจอเนี่ยที่บอกที่เล่าให้ฟังเนี่ย อันนั้นน่ะผมเปลี่ยนทุกอย่างแม้กระทั่งมอเตอร์ทุกตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นอันนั้นน่ะคือจบเลยทีเดียว
2: ครับ
0: แต่ถ้าโอเคบางอันเอามาซ่อมเอามาล้างทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าไปในระยะยาวมันจะไม่หายไงครับมันอาจจะมีปัญหาในระยะยาว
1: ครับ
0: นั่นนะฮะแต่ในกรุงเทพเที่ยวนี้ก็หนัก
1: หนักครับ
2: หลายพื้นที่หลายถนนหลายเส้นด้วย
0: โหตรงคลองจันใช่ไหมฮะที่เห็นนะโอ้โหผมว่าย
1: ังระดับอก
0: ตรงน
1: ั้
0: นเยอะโหนั่นน่ะเยอะนะฮะผมว่า
2: ครับ
1: รถทั้งลานนะครับ
0: ใช่คือขนาดที่ผมเล่าให้ฟังในขนาดผมทำเองเนี่ยผมยังไม่เสี่ยงเลยเห็นไหม
1: คร
0: ับ เมื่อวานนี้ผมยังถึงกับว่า
1: จอดรถเลย
0: ผมนั่งอยู่ในรถนั่งประเมินสถานการณ์อยู่ครึ่งชั่วโมงเลยนะ
2: ครับ
0: เพื่อที่จะว่าเอายังไงดี
2: คือระดับน้ำที่เห็นตอนนั้นนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะก็เลยฟุตบาทนะ
0: ผมว่ามันเกือบครึ่งล้อแล้วอ่ะแล้วผมถึงขนาดเอากล้องเนี่ยถ่ายรูปแล้วซูมรถที่วิ่งไปเลยนะว่าระดับไหนแล้วผมก็มานั่งประเมินว่าเอ๊ะผมจะไปดีหรือไม่ดีเพราะผมแค่เลยตรงนั้นไปเนี่ยผมเลี้ยวขึ้นทางด่วนเลยไงผมก็เอ๊ะเอาไงดีว่าไม่เอาดีกว่ายอมจอดแล้วพอดีเดินไปนิดเดียวก็เจอรถไฟฟ้าไงผมก็เลยอ่ะเลือกขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเลยดีกว่า
1: สบายใจกว่าเ
0: น
1: ี่ย
0: ผมเพิ่งไปเอารถมาเมื่อเย็นนี่เองครับ
1: ครับ
0: เพิ่งกลับไปเอามาเมื่อเย็นเนี้ยนะฮะ
1: ข้อแนะนำก็คือเอารถไปจอดในที่ปลอดภัยดีที่สุดนะไม่ต้องมากังวลว่าจะลุยน้ำจะท่วมสูงรถจะเสียหายอะไรอย่าไปลุยเลยนะตัดสินใจได้
0: ถูกต้องครับใช่อันนี้คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในส่วนของตัวในความเป็นช่างนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมบอกให้เลยว่าเวลามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทุกอย่างเลยครับไม่คุ้มซึ่งถ้าเราเอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยอ่ะแล้วพอน้ำรถเนี่ยเราก็เอารถกลับมาใช้ได้ปกติเลยเราอาจจะลำบากในการเดินทางหน่อยแค่นั้นเอง
2: ครับ
0: นะครับ
2: นี่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญอย่างเฮียกำเนี่ยอะไรมันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราเห็นรถคันนี้ซ่อมคุ้มกว่าหรือว่าขายทิ้งเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันอันนี้มันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมครับหรือว่าต้องลองขับหรือว่าต้องให้ทางช่างเขาประเมินดู
0: ในส่วนของผมเนี่ยถ้าซ่อมคุ้มเนี่ยมันต้องเป็นอะไหล่เชียงกงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเอาอะไหล่ใหม่อ่ะผมบอกให้เลยว่าน่าจะแทบจะซื้อรถคันใหม่ได้เลยอ่ะ
1: เพราะมันเสียทุกชิ้นส่วนอย่างนี้เลยนะ
0: คือเอาง่ายว่าอย่างรถที่เจอเนี่ย
1: ครับ
0: 80% ของรถอ่ะเหลือแค่โครงรถอย่างเดียวอ่ะที่ไม่ทำอ่ะนอกนั้นเปลี่ยนใหม่หมด
1: โอ้โหก็ซื้อใหม่เถอะฮะถ้าอย่างนั้น
0: นั่นคือคันที่ผมบอกเนี่ยประกันเขาตีแบบเป็น total loss นะ
1: ครับ
0: คือประกันตีแบบว่าโอเคคุณเอาเงินก้อนไปเลยแล้วคุณไปซื้อคันใหม
1: ่คืนทุนประกันไปเลย
0: ใช่คืนทุนประกันแต่เจ้าของรถอ่ะเขาบอกว่าเขาผ่อนเหลือไม่อีกประมาณไม่ถึงปีแล้วเขาก็หมดแล้วไงเขาก็เลือกที่ว่าเฮ้ยถ้าเขาซ่อมเนี่ยมันเกินทุนประกันเขาหรือเปล่า
1: ครับ
0: พอดีมันเช็คมาแล้วไม่เกินเขาก็เลยเลือกที่จะซ่อมครับ
1: อ๋อก ก็อยู่ที่การตัดสินใจไงบางทีถ้าเกิดไปซื้อใหม่ก็ต้องผ่อนอีกยาวอ่ะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับนั่นแหละฮะ
1: แล้วแต่
0: ค
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นเขาเลือกซ่อมปุ๊บมันรู้สึกว่าคันนั้นประกันให้เกือบ 400,000
1: ครับ
0: แต่ว่าซ่อมไปประมาณ 200,000 กว่า
1: อ๋อยังคุ้มอยู่อย่างนั้นนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ

0: นี่แบบยังตกใจโหไม่น่าเชื่อนะว่าจะตกขนาดนี้ใช่ถูกต้องครับ
1: คุณผู้ฟังถามมาเนี่ยสูงลำดับไหนที่ลุยได้ถ้าแข้งหัวเข่า
0: เอาผมตีไว้ประมาณครึ่งล้อ
1: ครึ่งล้อรถ
0: ครึ่งล้อเนี่ยปลอดภัยอยู
2: ่ครับ
0: แต่ถ้าเลยจากตรงนั้นน่ะอันตรายแล้วครับ
3: อันนี้หมายถึงรถเล็กรถใหญ่เหมือนกันหมด
0: เหมือนกันหมดครับใช่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยบางคนอาจจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมคันนี้วิ่งถึงฝากระโปรงไม่เห็นดับเลยผมว่ามันบางทีมันอยู่ที่จังหวะที่ความเร็วรถด้วยแล้วก็ในส่วนของน้ำเนี่ยที่มันไม่สามารถแทรกเข้าไปในหม้อกรองอากาศได้ไง
1: ครับ
0: คือถ้าเมื่อไหร่อ่ะถ้าลุยน้ำแล้วน้ำเข้าหม้อกรองอ่ะผมว่ารถทุกคันยังไงก็ดับครับไม่มีคันไหนรอดหรอกแต่ไอ้ที่ไม่ดับเนี่ยเพราะว่าน้ำไม่เข้าม
1: ันเห็นภาพคลิปไงรถเล็กๆอยู่อันอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ไหมสุกี้สวิฟ
1: ใช่ใช่ครับทำไมเขาไม่ดับนี่น้ำเต็มกระโปรงเลยนะ
0: ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความการรักษาระดับความเร็ว
1: คร
0: ับ แล้วก็น้ำอ่ะมันอาจจะแหวกไงฮะนึกออกป่ะฮะพอน้ำแหวกเสร็จปุ๊บมันอาจจะไม่ไปดูดเข้าหม้อกรองไงแต่ถ้าน้ำไม่แหวกแล้วน้ำดูดเข้าหม้อกรองยังไงก็ดับ
3: คือหรือถ้าขับช้ากว่านั้น
1: เลยรถจอด
0: อาจจะใช่ครับอันนี้ใช่คือมันต้องเหมือนเขารักษาระดับความเร็วไว้แบบจนที่ว่าเขาเรียกอะไรน้ำมันแหวกออกอ
2: ่
0: ะน้ำแหวกออกอย่างเดียวครับผมนั่นนะครับ
3: แต่ก็เสี่ยงโดนชาวบ้านแถวนั้นประชาทันอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับถูกต้องครับผม
1: ได้คร
3: ับ อย่างในที่เขาแนะนำกันเรื่องของการขับรถฝ่าน้ำท่วมเนี่ยการเปิดกระจกปิดแอร์เนี่ยมันช่วยได้เยอะ
0: ครับไอ้เรื่องปิดแอร์เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ให้พัดลมมันหมุน
3: ครับ
0: เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรที่มันลอยมากับน้ำบ้างหรือเปล่าไง
1: เศษถุงพลาสติกอะไรเงี้ย
0: ใช่บางทีมันไปตีแบบมีเศษไม้ไปตีปึ้งแล้วเดี๋ยวโดนหม้อน้ำทะลุโดนหม้อน้ำแตกอะไรอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ เขาก็เลยให้ปิดแอร์เพื่อไม่ให้พัดลมมันหมุนและอย่างคือปิดแอร์มันก็สามารถช่วยคือจริงๆมันมีน้ำช่วยระบายอยู่แล้วไงครับฮะนั่นแหละคร
1: ับครับได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะขอบพระคุณมากนะครับเฮียกามครับ
0: ได้ครับยินดีเลย
1: ครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
3: คุณสมบูรณ์จันทร์ร่มลำดวนนะครับหรือว่าเฮียกามซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุมอรายการมอเตอร์อินเทรนด์ FM 99
1: เพื่อนบ้าน
3: เพื่อนบ้านเราเนี่ย
1: ห้องใกล้ๆกันเนี่ย
3: ครับ
1: ก็ฟังได้นะครับมีความรู้เรื่องยานยนต์มีอะไรก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้ FM 99
3: ครับพอเรื่องนี้ก็คนเดือดร้อนกันเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเห็นภาพถนนเพชรบุรีแม้ว่าน้ำจะแห้งแล้วนะบางจุดคือระดับที่รถเล็กสัญจรผ่านได้แล้วแต่ว่าก็เราจะเห็นรถที่แบบจอดขวางทางเก
1: ะกะละกายไปหมดเลยคลองตันอีกนะที่น้ำท่วมสูงมากนะอย่างเพชรบุรีเนี่ยขนาดรถขสมกใหญ
3: ่ๆ
1: ยังไม่รอดเลยฮะมันสูงขนาดนั้นนะครับ
3: คือภาพแรกที่เห็นเนี่ยยังคิดว่าเอ๊ะทำไมคือรถเมล์คันนี้กำลังไปหรือว่าจอดอยู่ตรงนั้นแล้วแต่พอเห็นภาพหลายๆมุมหลายๆสื่อที่เอามานำเสนอคืออ้าวจอดตายไปอยู่ตรงนั้นแล้ว
1: คืออยู่ไอ้ตรงนั้นน่ะเพชรบุรีมันอยู่ใกล้คลองแสนแสบด้วยไงคร
3: ับ
1: ยิ่งแถวๆตึกชานอิสระเห็นไห
3: ม
1: ตรงนั้นน่ะนะฮะ
3: ยิ่งต่ำพื้นที่
1: ยิ่งต่ำแหละตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็พี่วิชัยถามเข้ามารามคำแหงเป็นยังไงนู่นเลยฮะเลยลานพ่อขุนไปอีกครับ
3: ครับ
1: ที่น้ำท่วมนะฮะแล้วก็รถที่จอดตรงลานโสปอ่ะหมดเลยนะฮะประมาณสัก 20-30 คันน่ะนะ
3: ครับ
1: แล้วก็ที่ไหนอีกอ่ะแฟลตคลองจันที่เห็นเวิ้งเยอะสุดๆนะฮะนอกเหนือจากแฟลตแล้วมันจะมีคอนโดมิเนียมไงแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนลานจอดรถรวมอ่ะรถจอดกันต้องบอกว่าหลายร้อยคันน่ะนะฮะหมดเหมือนกันครับน
3: ้
1: ำท่วมถึงกระโปรงรถอ่ะครับ ไม่แน่ใจว่าเข้าถึงเครื่องหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเมื่อสักครู่เหตุการณ์บอกว่าเขาจะซีลมาดีน้ำยังไม่เข้า
3: ครับแต่ว่าก็คงต้องตรวจสอบดีๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแต่ละพื้นที่แล้วก็เรื่องของสภาพรถอะระดับน้ำแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกันน้ำเข้ามากเข้าน้อยระดับสูงต่ำต่างกันซึ่งถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเรียกช่างดีกว่าเพราะว่าอย่างที่คุณกำอธิบายมาว่าต้องเปิดหม้อกองหม้อนั่นบางคน
1: ก็ไม่รู้จักเลย
3: บางคนไม่รู้จักเลย
1: อยู่ตรงไหนอะไรประมาณ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเอาที่ดีสุดเนี่ยเรียกช่างมาเลยดีกว่า
1: ครับเลิฟอิทบอกว่าคุณณรงค์ออกจากลำลูกกาได้ยังไงของผมอยู่ตรงถนนหลักข้างหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปนิดเดียวแต่ว่าเพื่อนๆอยู่เข้าไปในคลอง
3: ครับ
1: เกินหัวเข่ามาอีกอ่ะบ้านชั้นหนึ่งนะนะฮะ
3: เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอารถออกมา
1: ไม่ต้องเอารถออกมาครับโอ้โหบางคนเนี่ยเอาแม่แรงอ่ะ ยกรถขึ้นแล้วก็เอาอิฐบล็อกเอาอะไรเนี่ยเทินรถไว้ฮะให้สูงขึ้นนะ
3: ใช่ยังรอดอยู่ใช่ไหม
1: ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะฮะแล้วก็เพื่อนๆผมนี่ก็คือขึ้นไปอยู่บนบ้านชั้น2หมดแล้ว

0: ชั้นล่างอยู่ไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่
0: ข้าวของต้องชนิดที่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอน
1: คือไม่รู้ว่าอย่างเหมือนที่เราเคยคุยกันมั้ยหรอว่าคือถ้าบางพื้นที่ที่เขาเคยมีน้ําท่วมอยู่ประจําอยู่แล้วหรือว่าฝนตกมาทีไรหรือว่ามันช่วงหน้าฝนทีไรเนี่ยมันต้องเตรียมตัวไว้ละอันเนี้ยคือเขาจะรอดมากกว่าหรือเปล่าจะมีการเตรียมการที่ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: หลายๆพื้นที่ที่เกิดไม่เคยมันจะมีหลายเพื่อนหลายคนมากที่บอกว่าอยู่มา10 20ปีไม่เคยท่วมปี54ก็ไม่ท่วมแต่ว่าพอมาปีนี
0: ้ท่วม
1: ไม่รอด
0: คืออย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ไงนะฮะบ้านเขาเป็นบ้านไม้แท้ไม้สักอย่างดีนะฮะไม้เนื้อแข็งอ
1: ่
0: ะอยู่บ้านเฉพาะบ้านนะ100กว่าปีอ่ะคิดดูสิฮะเขาบอกว่าโดนน้ำท่วมมาไม่รู้จะกี่รอบแล้วเสร็จแล้วก็แค่เช็ดถูๆไม้ไม่บว
1: ม
0: แต่ไอ้บ้านเราที่เพิ่งไปซื้อเนี่ยไอ้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ไปซื้อมาตามร้านเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: แค่โดนความชื้นมันก็บวมแล้วนะมันพังหมดอ่ะของเขาไม่เป็นไรเลยไง
1: อะไรมันก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็พอเจอปุ๊บคือแรกๆเนี่ยก็ตื่นตระหนกกันนะแล้วก็อย่างที่เราจะคุยกันในช่วงหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมันก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีดราม่ามีการออกมาโต้กันแล้วก็เรื่องของการกักตุนสินค้าอะไรต่างๆนานาซึ่งเอาส่วนตัวเลยเนี่ยก็ไปเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วน่าจะบางลงแล้วแต่ว่าพอมันลงมาอีกชุดใหญ่เนี่ยก็เริ่มหวั่นวิตกแล้วพอไปเจอเซเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อแถวนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: เรียบเหมือนโดนปล้นเหมือนตอนปี54เลยแทบจะไม่เหลือ
0: เรามีประสบการณ์แล้วปี54เนี่ยน้ำซื
1: ้
0: อปลากระป๋องซื้อนะฮะไข่ซื้อ
1: ครับ
0: พอน้ำหายไปหมดก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้กินเลยนะฮะเพราะอะไรฮะร้านค้าก็เปิดเหมือนเดิมไงก็เปิดปกตินะคร
1: ับเพียงแต่ว่าที่บันมามันอาจจะติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้านั่นแหละ
0: คือพอเห็นเขาซื้อเราซื้อตาม
1: แล้วอุปทานหมู่
0: ใช่จนคุณสุภจีเนี่ยออกมาเลยบอกว่าไอ้พวกโมเดิร์นเทรดอะไรเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการขนส่งเข้าไปเติมสินค้าอาจจะช้าหน่อยนะฮะอาจจะขลุกขลักนิดนึงเท่านั้นเองแต่มันมีสินค้าเพียงพอไม่ได้ขาดแคลนไม่ต้องกักตุนนะครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมไปซื้อกาแฟกับซื้อข้าวเนี่ยใกล้ๆอสมทเนี่ยถนนวัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปในเซเว่นของยังเต็มเพียบอยู่เลยนะฮะไม่ต้องตกอกตกใจฮะเพียงแต่ว่ารถมันเข้าไปเนี่ยวันนึงเขาเคยอาจจะเข้า2รอบอาจจะได้รอบเดียวเลยประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เช้าเขาก็มาใหม
1: ่ครับเพราะตอนนี้คือเรื่องสถานการณ์หลายๆพื้นที่มันก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยแม้ว่าในช่วงบ่ายๆของกทมนะพี่รงจะมีลมแรงแล้วก็มีเมฆดำมาแต่ว่าปริมาณฝนมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ดังนั้นก็น่าจะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง
0: คือถ้าดูเดี๋ยวช่วงหน้าดูดีกว่านะช่วงหน้าให้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยให้ฟังดีกว่าเพราะว่าตามภาพถ่ายดาวเทียมที่มันออกมาเนี่ยดูเหมือนไอ้ก้อนสีแดงๆเข้มๆที่จะเป็นม่วงเนี่ย
1: มันออกไปแล้วมันไปทางตะวันตกไปแล้ว
0: มันไปทางการแล้วมันจะเข้าสู่พม่าแล้วนะกรุงเทพและภาคกลางฝนจะเป็นยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกัน
1: ใช่เพราะว่าคือตามภาพคือตอนแรกที่มาตั้งแต่วันที่เตือนๆกันวันที่25 26ที่หนักสุดที่เป็นพื้นที่ในส่วนกทมจะแดงเข้มเลยใช่ไหมเป็นแดงเข้มแล้วก็เป็นสีม่วงมันก็เห็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืน 2-3 วันติดต่อกันแล้วก็เนี่ยสภาพมันก็เกิด
0: ใครเคยเจอบ้างอ่ะใช่ไหมกี่ชั่วโมงอ่ะ48ชั่วโมงไม่หยุดเลยอ่ะ
1: ใช่คือยังคือฝนตกจนกลัวจากเมื่อก่อนที่แบบว่าก็เห็นว่าฝนตกเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันหน้านี้มันก็เป็นหน้าฝนอยู่แล้ว
0: เอาตั้งแต่คืนแรกนะ
1: ครับ
0: ผมนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าฝน
1: คืนประมาณคืนวันพฤหัสครับ
0: มันตกตอนหนักๆตอนตีสองนะฮะเพราะดูนาฬิกาเลยเพราะผมต้องตื่นตีสามครึ่งไง
1: ครับ
0: ตื่นมารู้สึกว่าฝนมันตกนะความแรงของฝนที่มันโดนหลังคาเนี่ยมันสม่ำเสมอจนถึงเช้าตอนออกจากบ้าน
1: อ
0: ่ะมันไม่ซาลงไปเลย
1: ครับ
0: โอ้โหมันจักลงมา
1: แต่ว่าตอนนั้นระดับน้ำแถวๆนั้นยังไม่มีปัญหาย
0: ังไม่มีปัญหาน้ำยังลงคลองได้ดีอยู่ลงท่อระบายน้ำได้ดีอยู
1: ่
0: แต่พอเรื่องหัดไปแล้วสุกก็ไม่หยุดนะฮะวันเสาร์เติมเข้ามาอีกคราวนี้แหละฮะ
1: เรียบร้อย
0: เอาแถวๆหน้าบ้านนะนักแข่งอ่ะครับเข้าไปในซอยลึกๆก
1: ็
0: เลยหัวเข่าอ่ะครับ
1: แต่ว่ายังไม่เข้าบ้านไม่ถึงตัวบ้านนะฮะ
0: เข้าไปแล้วเทียงแต่ว่าไอ้ตรงประตูเนี่ยมันจะมีไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะธรณีประตูมันสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยปิ่มๆอยู่ตรงนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ครับคดีเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไงที่บอกว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแจ้งเตือนกันตั้งแต่ตอนแรกว่าจะยังไงจะมากจะน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เนี่ยไม่อยากใช้คำว่า

0: ถอดบทเรียนแต่ก็ต้องวันนี้ก็มีถอดบทเรียนมาจนได้เพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศแล้วก็ทุกคนก็เหมือนมีในโซเชียลก็พยายามท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการมาก่อนตั้งแต่อยู่ต่างประเทศแล้วว่ามีการห่วงใยสถานการณ์แล้วก็จะรีบลงพื้นที่ทันทีที่กลับไทยแล้วก็หลายๆคนก็มีการก็เหมือนกับว่าเป็นการแซวกันนะว่าพอมาถึงนะท่านนายกรัฐมนตรีจะทำอะไรบ้างจะมาผัดข้าวผัดจะมาลงพื้นที
1: ่เขาแซว
0: ใช่แต่ว่าแล้วก็เรื่องของอันนึงก็คือเรื่องของการถอดบทเรียน
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีมีการแถลงข่าวมาช่วงบ่ายๆก็มีถอดบทเรียนออกมาแล้ว
1: เอาเดี๋ยวดูมติครม.กับประเด็นเรื่องของถอดบทเรียนนะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าคุยกันครับ
0: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา45นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: ดูมติครม.กันเลยนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.พิเศษนะครับก็เคาะวันหยุดราชการพิเศษกทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการบรรเทาน้ำท่วมนะครับทางที่ประชุมครม.วันนี้นะฮะกำหนดให้วันจันทร์ที่28อังคารที่29ครับเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนนท์ปทุมสมุทรปราการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ช่วงวันหยุดนี้ครับดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวย้ำว่ารัฐบาลพร้อมดูแลและก็เร่งแก้ปัญหาครับเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับนอกจากนี้นะฮะนอกเหนือจากให้หยุดไปดูแลบ้านดูแลความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับยังขยายเวลาใช้ทางด่วนฟรีต่อเนื่องจนถึงวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับก็ทางรัฐบาลขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่ช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องในกรุงเทพปริมณฑลในช่วงที่มีวันหยุดราชการพิเศษครับเพื่อช่วยจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไงแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนไอ้ตรงนี้มันสำคัญมากเลยเพราะว่าพื้นราบมันไปไม่ได้ไงเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปแล้วข้างหน้ามันจะเป็นยังไงครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยคือเส้นทางด่วนเนี่ยคือถ้าเกิดเอาคนกทม.คนปริมณฑลที่ใช้ทางด่วนเป็นประจำเนี่ยก็จะมีเราจะคุ้นชินเรื่องของวันด่วนฟรีในช่วงของวันหยุดต่างๆวันต่างๆเนี่ยมันจะมีวันทางด่วนฟรีแต่ว่ารอบนี้8สายทางฟรีทุกด่านฟรีทุกด่วนเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีแค่บางด่วนที่อาจจะฟรีในช่วงเทศกาลแต่ว่าตอนนี้ฟรีทุกด่านทุกด่วนเพราะว่ามันสถานการณ์น้ำท่วมมันไปหมดเลยข้างล่างมันท่วมมันไปไม่ได้แล้วอย่างที่เราเห็นว่าหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เนี่ย
1: ขนาดดอนมอเตอร์เวย์เป็นของเอกชนเนี่ยเขายังประกาศให้ขึ้นฟรีเลยนะฮะก่อนที่จะประกาศขึ้นฟรีเนี่ยคนหนีเอารถไปจอดเต็มไปหมดแล้วเห็นไหม
0: ใช่แล้วก็มีหลายๆพื้นที่ในส่วนของเส้นกาญจนาพิเศษนะครับแต่บางพลีสุขสวัสดิ์นี่ก็ฟรีแล้วก็รวมถึงสายบางนาอ่างตะลงก็ปกติก็ไม่ ไม่ฟรีรอบเนี้ยฟรีเพราะว่าตรงโซนนั้นนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันข้างล่างเดินข้างล่างใช้การไม่ได้เดินทางไม่ได้
1: แล้วนายกจะ

0: บุรีอีกแล้วใช่ไหม
1: ใช่ในจังหวัดบุรีแล้ว
0: ครับ
1: จากหาดใหญ่สู่กรุงเทพ
0: ฮะ
1: ครับ
0: คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาอธิบายตอนหลังจากประชุมครม.นะฮะถึงน้ำท่วมครับโดยนายกเนี่ยบอกว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาตอนมีภารกิจตลอดสัปดาห์ที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ระหว่างอยู่ต่างประเทศท่านก็ได้รับรายงานสถานการณ์นะครับแล้วก็ได้ประสานงานตั้งแต่อยู่ต่างประเทศผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเรื่องอุทกภัยในแต่ละภาคครับรวมถึงติดตามสถานการณ์จากครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเมื่อรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็นัดประชุมออนไลน์ครับติดตามสถานการณ์หาลือเชิงลึกในรายละเอียดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เร่งเดินทางกลับไทยโดยตัดสินใจยกเลิกภารกิจที่เหลือในต่างประเทศครับ เพื่อมาปฏิบัติงานประสานงานในประเทศไทยเห็นว่ายกเลิกหมาย นะฮะก็เดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด2ชั่วโมงอ่ะนะครับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะครับนายกบอกว่าโดยรวมเนี่ยมันคือเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่เป็นวงกว้างและก็ตกหนักต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่จะสามารถรองรับได
1: ้
0: ก็อย่างที่ผู้ว่าชัชชาติบอกอ่ะ60มิลเนี่ยกทม.ก็น้ำรอระบายแล้วอ่ะตกเข้าไปเท่าไหร่ฮะ
1: 300
0: 300มิลมันเกินจะรับไหวครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้ำในคลองมันเต็มศักยภาพไปแล้วมันระบายไปไหนไม่ได้ครับ
1: ใช่
0: มันก็นี่แหละครับก็รออย่างเดียวก็คือสูบสู้อย่างเดียวสูบสู้สูบออกทะเล
1: ครับ
0: เราเหมือนมีอ่างใหญ่ๆอ่ะเพราะกรุงเทพมหานครเป็นแอ่งกระทะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้ววิธีเอาน้ำออกจากแอ่งกระทะคือเอาหลอดสูบออกเจ้าพระยาครับสู้ได้แค่นั้นนะฮะจะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกทำไม่ได้ครับพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนน้ำเหนือกับการเร่งระบายผ่านกรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำแล้วนะครับนายกบอกบริหารแบบก้างปลาครับเพื่อไม่ให้น้ำมันมาสมทบในกรุงเทพรวมถึงระบายน้ำออกจากระบบเขื่อนโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับกทม.นะฮะนายกบอกว่ากระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรได้นำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางเข้าไปสมทบเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งตนเองก็ได้รับรายงานแล้วก็ประสานกับผู้ว่ากทม.มีการรายงานให้ทราบตลอดเวลาแล้วก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัยด้วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องมีคนดูแลเนี่ยให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลนะครับส่วนจังหวัดปริมณฑลและก็จังหวัดที่ประสบภัยนายกบอกว่าได้สั่งการให้ปลัดมหาดไทยไปติดตามประสานงานแล้วก็แจ้งให้ผู้ว่าจังหวัดเนี่ยนะครับมีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและตนเองก็ได้รับแจ้งจากนายเอกนิติพันธ์ประภาสนะครับซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานการณ์ภัยพิบัติภาคกลางว่าได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดในแต่ละจังหวัดครับในกรณีที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินก็จะทำให้ผู้ว่าเนี่ยนะครับสามารถอนุมัติงบประมาณแล้วก็จัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ส่วนเรื่องของการถอดบทเรียนนะฮะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลจะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อพิธีแล้วครับมาใช้ในการทำแผนฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับ
0: ความเสียหายทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะหากมีปัญหาใดๆครับคณะกรรมการประกันภัยจะช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่าง
1: ๆ
0: เพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมประทันของท่านโดยเร็วในกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หัดใจทางกปภ.เนี่ยเขาได้ดำเนินการประชาภาพทำให้เลยนะฮะและจะเอาโมเดลตรงนั้นแหละครับมาใช้กับกรุงเทพนนท์ปทุมสมุทรปราการครับ
1: อืมครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าท่านรัฐมนตรีก็ยังบอกว่าหลังจากนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าเราติดตามภาพจากเรดาร์นะพี่รงมวลอากาศที่ก้อนเมฆฝนที่มันแดงเข้มนะตอนนี้มันเคลื่อนออกจากพื้นที่กทม.ไปแล้วแล้วมันไปทางตะวันตกไปทางราชบุรีไปทางการตอนนี้ก็คืออย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไว้ไปว่าคือถ้าดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ยหลังจากนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดกาญจน์อุทัยธานีตากนะครับเพราะว่าน่าจะเจอฝนตกหนักนะครับซึ่งก็ได้มีการกำชับให้ทางผู้ว่ามีการประสานกับทางปภ.แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับในการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่ให้อำนาจเต็มในการดูแลเพราะอย่างวันนี้เองในส่วนของที่สมุทรปราการก็มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งจังหวัดด้วยเหมือนกันทั้งซึ่งทางด้านของนายสุภมิตรชินศรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็ได้มีการลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการนะครับเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณ

0: ณะภายในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าตั้งแต่มันมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นฝนตกหนักประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้น้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะตอนนี้หลายๆพื้นที่แม้ว่าจะลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดอย่างในส่วนของบางพลีหรือรวมถึงแถวสุวรรณภูมิเนี่ยที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงแล้วก็มันมีบางพื้นที่ที่เหมือนเป็นพนังกั้นน้ำแตกอันนี้ก็ไหลเข้าทั่วหมู่บ้านหลายๆพื้นที่แต่ทางบางพลีก็ยังคงอ่วมอยู่เหมือนกันครับ
1: คุณทัศยะคุยเข้ามาครับผมเคยได้ยินมาว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำแต่ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงในกรุงเทพก็ทำให้รู้สึกตกใจมากครับตามจริงฮะ
0: ครับ
1: เคยคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุนทิคชวัฒน์ไงนะฮะที่อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมอ่ะนะฮะก็อาจารย์บอกเลยครับพื้นที่กรุงเทพมหานครสุดปีละประมาณครึ่งเซนส่วนน้ำทะเลมันจะเพิ่มขึ้นระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเซนหนึ่งทุกปีนะฮะคิดดูสิครับ
0: สวนทางกัน
1: หากมันสวนทางกัน30ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะกรุงเทพประมาณเมตรกว่าๆนะฮะที่จะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลน้ำจะท่วมนะครับซึ่งต้องเริ่มทำต้องเริ่มคิดกันแล้วครับเพราะเราใช้ระบบแก้ปัญหาก็คือท่อนะฮะแล้วสูบออกอย่างเดียวใช้ระบบแรงโน้มถ่วงก็คือน้ำเหนือไหลลงมานะฮะตามความสูงแล้วก็ลงมาที่ต่ำกรุงเทพทำไม่ได้ครับเพราะกรุงเทพต่ำอยู่แล้วต้องสูบขึ้นอย่างเดียว
0: ครับก็ต้องรองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือกทมเนี่ยจะมีรับอยู่3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
1: ก็เนี่ยพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเราจะโดน3น้ำครับเหนือหนุนนะฮะแล้วก็น้ำฝนนั่นนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะคุณผู้ชมท่านอื่นๆคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะครับคุณบัวเลียมบอกว่าจริงเหรอคะอาทิตย์ที่แล้วไปที่อยุธยาแม่น้ำที่ขับรถผ่านปริ่มทุกที่ตอนนี้ไม่ปริ่มแล้วครับ ตอนนี้ล้นออกจากสองตะลิ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ เพียง แต่ว่าถ้าเกิดผ่านโบราณสถานสำคัญสำคัญเนี่ย เขาจะมีระบบเขื่อน เป็นไฮโดรลิกอะอย่างวัดชัยวัฒนารามก็จะมีระบบไฮโดรลิกเลยนะ และมีกระสอบทรายกั้นไว้ไม่ให้น้ำเข้าไปที่บริเวณวัดชัยเลยนะครับ
0: ครับ
1: คุณอิสระชนบอกว่ามันออกไปซื้อของยากครับใช่ฮะมันเดินทางลำบากครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปซื้อข้าวกลับไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเชื่อไหมไม่มีรถสักคันหนึ่งเลยบนถนนครับ
0: แล้วคืออ๋อต้องใช้รถเดินส่วนใหญ่ก็เดินเหมือนกันนะครับพี่ลง
1: คือคนไม่กล้ารถออกจากบ้านเลยอ่ะนะฮะ
0: เพราะสถานการณ์มันยังไม่รู้ว่าจะยังไง
1: คือถ้าเราเดินทางตามเส้นทางที่เราเคยไปอ่ะยังพอรู
0: ้จัดได้ว่าจะช่วงไหนตามช่วงไหนจะเสี่ยงไม่เสี่ยง
1: แต่ถ้าเกิดว่าจะไปเส้นใหม่อย่างเงี้ยผมเคยกลับบ้านทางเดิมเนี่ยผมก็จะกลับทางเดิ
0: ม
1: อาจจะไปวิภาวดีผมก็ไม่กล้าไปแล้วจะไปทางพหลโอ้ไม่เสี่ยงดีกว่าประมาณนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันท่วมมากขนาดไหนคร
0: ับก็เหมือนบางคนที่บอกว่าพอออกนอกบ้านมาคือได้ออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเจออะไรนะซื้อไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะได้ออกมาอีกหรือเปล่าหรือว่าออกมาแล้วเนี่ยรอบหน้าจะมาเติมอีกไหมเพราะว่ามันเราอย่างที่บอกว่าเราก็เคยมีประสบการณ์จากหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าไม่ต้องตุนไม่ต้องอะไรแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เพราะมันมีปัญหาเรื่องของการขนส่งถ้าเกิดอย่างรอบที่แล้วในเรื่องของตอนที่น้ำมันขาด
1: ครับ
0: จากเดิมที่เราไม่เคยเติมเต็มถังเลย
1: เราก็
0: เต็มถังเต็มถังเพราะเราไม่รู้ว่า
1: เข้าใจกันได้เข้าใจได้เพราะบางทีหลายคนก็บอกว่างั้นเราไม่ออกดีกว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันยังคงเจิ่งนองเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยเดินลุยน้ำก็ลำบากนะซื้อมารอไว้เลยกินทั้งอาทิตย์อยู่ที่บ้านนี่แหละ
0: บางทีบางอันบางอย่างไม่เคยคิดว่าจะซื้อเลยก็มาซื้ออะไรอย่างที่พี่ลงบอกไปบางอันก็แม้พอผ่านน้ำ
1: ก็ยังอยู่
0: แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยยังอยู่นะมันไม่อร่อยไงใช่ไหมฮะเราแหม
0: คือถ้าเรามีตัวเลือกที่มันดีกว่านั้น
1: เช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันอัตคัดจริงๆมันไปได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอาหารอย่างอื่นเนี่ยอาหารสดก็ทำได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: ก็เข้าใจอยู่นะฮะสำหรับหลายๆท่านที่บอกมันจำเป็นต้องซื้อนะฮะและช่วงเนี้ยคือหลายหน่วยงานหลายองค์กรภาครัฐเองเขาก็ออกนโยบายไปแล้วเนี่ย work from home ได้ 100% เลยนะฮะ
0: ครับเพราะอย่างเหมือนกับในของอสมทเองก็เหมือนจะมีมาเหมือนกันนะ
1: เอานี่ไงครับผู้จัดการคลื่นน้องอ้อมเนี่ยนะฮะอธิบายมาแล้วเนี่ยในไลน์อ่ะนะครับบอกว่าถ้ามันออกจากบ้านไม่ได้มันไม่สะดวกเนี่ยประสานไม่ได้เลยนะซูมก็ได้นะครับจัดรายการเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนักจัดมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยจัดที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีบางพื้นที่มันถ้าเกิดมาได้สะดวกได้ก็มาตรงนี้ดีกว่ามันคุยกันเห็นหน้ามัน ดีกว่าเพราะ

0: มีปัญหาเพราะหลายๆครั้งมันเรื่องของสัญญงสัญญาณเนาะ
1: ครับ
0: มันมีเวลามีปัญหามันก็เป็นอุปสรรคในการจัดรายการเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ฮะ
0: ใช่
1: คือผมเคยไประยองนะฮะแล้วก็จะเข้ารายการ9ทันข่าวตอนเช้านะฮะปรากฏว่าตอนโทรศัพท์เนี่ยนัดแนะอย่างดีเลย
0: ตอนลองอ่ะตอนเทส
1: ตอนเทสอย่างดีเลยพอเริ่มเข้ารายการไม่มีสัญญาณโอ้โหพอไม่มีสัญญาณทำยังไงฮะสตาร์ทรถขับขึ้นเขาเลยเพื่อหาสัญญาณครับก็ผ่านไปเบรกนึงอ่ะ
0: ครับ
1: ผ่านไปเบรกนึงอ่ะแล้วก็ไปจอดอยู่บนกลางเขาอ่ะพอมันมีสัญญาณแล้วก็โทรศัพท์มาจับได
0: ้
1: โอ้โหเนี่ย
0: มันถ้ามันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าชั่วโมงที่2เดี๋ยวคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเลยนะฮะว่าไอ้ดาวเทียมที่เราเห็นไอ้ก้อนแดงๆหนาๆออกจากพุ่งม่วงเนี่ยมันผ่านกรุงเทพไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วกรุงเทพก็ยังฟ้ามืดอยู่เนี่ยมันจะยังหนักอยู่หรือไม่หรือมันจะเบาบางคลี่คลายได้เมื่อไหร่นะฮะและน้ำที่ท่วมจึ่งนองในหลายเขตหลายพื้นที่เนี่ยมันจะลดระดับลงได้เมื่อไหร
0: ่
1: นะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง M-Cod News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจาก

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นาฬิกา 3 นาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: คุณคนฟังข่าวบอกว่าดูแมปนะสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เข้าสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมกว่าจะถึงกทม.ผมไม่รอนะ ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
2: คือน้ำหลากมานายกบอกแล้วนะฮะเขาจะแบ่งเป็นก้างปลาฮะออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวานะฮะจะปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเข้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยในปริมาณที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เราโดนหนักๆฮะมันเป็นฝนที่มันแช่
1: ที่มันอยู่ตรงนี้เลยมันไม่ได้ไหลมาจากข้างบน
2: แล้วดูสังเกตภาพดาวเทียมไหมที่ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้เห็นนะครับคือมันหมุนเป็นวงกลมอ่ะนะฮะก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กมันหมุนอย่างเงี้ย3-4 วัน
1: อยู่แช่อยู่ตรงเนี้ย
2: ใช่ครับฝนก็เลยตก24 ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะฮะอันนี้วันนึงวันที่2ก็ยังหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันไม่หมุนแล้วมันเคลื่อนออกไปแล้วแต่ว่าหางๆก็ยังได้รับอยู่นะฮะสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่มันจะหนักหนาสาหัสหรือมันจะค่อยๆคลี่คลายลงไปเดี๋ยวคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์มันต้องดีขึ้นชวนไปเที่ยวเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก2 สัปดาห์สถานการณ์น่าจะคลี่คลายตัดสินใจกันได้เลยนะครับถ้าจะไปเที่ยวเวียดนามอย่างนั้นเลยนะครับก็มีใครมองหาทริปท่องเที่ยวให้ระวังกับตัวเองอยู่บ้างนะครับถ้าอยากไปเที่ยวแบบทั้งความรู้เราก็ได้ความสุขก็ได้ความสบายก็มีเนี่ยนะครับวันนี้ครับมีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ครับกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4 วัน 3 คืนครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเส้นทาง Exclusive มากๆที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะแล้วก็นั่งรถกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันครับ ความพิเศษสุดของทริปนี้นะครับก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2 กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5 ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเดอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำแส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะครับเดินทางเนี่ย28 พฤศจิกายนถึง1 ธันวาคมครับราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับโทรด่วนเลยครับ0944803076094-480-3034 094-396-6649 ครับ
1: ครับ
2: เห็นว่าเหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะ
1: ไม่มากแล้ว
2: ใช่
1: เพราะว่าเท่าที่เอ็กซ์คลูซีฟมาเนี่ยคร่าวๆมีเริ่มมาจองมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มโครงการพอแค่มีรู้ว่า 100.5 จะจัดก็มีคนมาสอบถามกันเยอะมากเพราะฉะนั้นใครสนใจมีเวลาว่างตรงรีบจองด่วน
2: ๆครับ
1: ครับ
2: โอ้โหคือไปเที่ยวเนี่ยเมืองเขาสวยก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ได้อรรถรสเลยนะถ้าไม่มีคนอธิบายอ่ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมเราเคยไปเมืองโบราณเราเคยเป็นเราเคยไปสถานที่ที่อย่างพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยถ้าไม่มีตอนนี้ทางกรมศิลป์ทำดีมากนะฮะผมไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยาที่พระนครศรีอยุธยาตัวนี้เขารีโนเวทใหม่ปรับปรุงใหม่หมดนะฮะแล้วกดดูได้เลยนะฮะว่าไอ้ทองเนี่ย
1: มันที่มาที่ไปยังไง
2: ประวัติมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะแล้วมันจะทำให้การไปชมโบราณสถานการไปชมสถานที่ท่องเที่ยวมันรู้สึกว่าเต็มอิ่ม
1: อืมใช่แล้วถ้ายิ่งไปกับกูรูอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยสอบถามได้ด้วยรู้ได้ทุกซอกทุกมุมมีแง่ตื้นลึกหนาบางอะไร
2: ไม่ใช่กดเพย์อย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่สามารถรีเพย์รวมถึงขออธิบายเพิ่มเติมรวมถึงขอสอบถามในประเด็นที่เราอยากรู้ได้ด้วยในสถานที่นั้นนั้น
2: ครับ
1: อ่ะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเมื่อสักครู่เมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของว่าทางสมุทรปราการมีการประกาศพื้นที่สาธารณภัยซึ่งล่าสุดเนี่ยก็
2: ครอบคลุมทั้งจังหวัด
1: ครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีนนทบุรีเหมือนกันมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับก็ ทางด้านของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีการออกประกาศด่วนกำหนดพื้นที่4อำเภอนะครับเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับซึ่งก็จะมีอยู่4อำเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดนะครับแล้วก็อำเภอบางใหญ่แล้วก็ไซน้อยซึ่งเดิมเนี่ยมีแค่2อำเภอก็คือบางใหญ่ไซน้อยแต่ว่าตอนนี้เพิ่มมาอีก2อำเภอก็คืออำเภอเมืองกับอำเภอปากเกร็ด
2: ครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราขอพักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าคุยเรื่องสถานการณ์ฟ้าฝนครับ
1: ครับ
2: ที่เห็นตกอยู่วันนี้ตลอดทั้งวันแต่ว่าไม่หนักเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังต่อเนื่องเนี่ยมันจะกินเวลาไปอีกกี่วันและสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเอ้าที่ผ่านมาที่เพจดังเขาเตือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกไปโต้แย้งบอกว่าอุทำคนกรุงเทพทำคนภาคกลางตกอกตกใจเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เนี่ยที่เราโดนกันอยู่เนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัยได้แล้วหรือยังนะฮะพักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาคุยกันครับ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับแบบเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราคุยกับทีมกรุ๊ปเลยนะครับ อาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะครับเป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับก็ประเด็นในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะข้อมูลข่าวสารก่อนในนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับระหว่างทางการกับเพจของผู้ที่เขาบอกว่าต้องเตือนต้องขนของหนีมันคือมหาทุกขภัยมันจะมาถล่มพื้นที่กรุงเทพนะ
1: ครับ
2: อาจารย์ชวลิตครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับอย่างที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยเรียกว่ามหาทุกขภัยได้ไหมครับเนี่ย
3: มหาอุทกภัยนะฮะก็เกิดกับเราหลายครั้งอย่างเช่นปีพ.ศ. 2526 2538และที่หนักสุดก็คือ2554
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นในส่วนอย่างนั้นนะครับมันเกิดเป็นวงกว้างนะเช่นว่าไปถามคน เสนาผักไห่บางบานหงเพงก็ยังไม่เท่ากับปี54ครับ
2: อาจารย์ฮะสัญญาณของอาจารย์มัน
3: ครับครับก็คือประเด็นนี้ก็ไม่ควรจะไปพูดให้มันเกิดข้อขัดแย้งนะ
2: คร
3: ับ มหาอุทกภัยปี54นั่นติดลำดับ4ของโลกนะครับอันนี้เรายังไปไม่ถึงครับ
2: ครับ
3: ก็เกิดที่เมืองชิบะนะเหมือนกันเลยครับเมื่อเดือนสิงหาคมเกิดที่เมืองชิบะนะครับแล้วก็มาเดือนกันยายนก็เกิดที่ปัวนะฮะแล้วก็ขนาดเท่าๆกันเนี่ยนะครับ แล้วที่เราไปแข่งเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าเนี่ยครับ ก็เกิดแบบนี้แหละครับนะก็ขนาดฝนตกติดต่อกันนะขนาดประมาณ200มิลลิเมตรนะครับในบางพื้นที่ก็ตกถึง300มิลลิเมตรเลยก็เหมือนกันนะก็ไม่มีใครเรียกชื่ออะไรนะครับมันก็เป็นส่วนของการตกฝนตกที่เมืองชิบะนะทำให้การจราจรติดขัดหมดเลยนะมีผู้โดยสารติดอยู่ที่สนามบิน 10,000 คนนะติดอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า 5,000 คนนะเขาก็แก้ไขปัญหากันแล้วก้มหน้าก้มตาทำให้สถานการณ์นั้นผ่านไปนะครับ ใครจะเรียกว่าอะไรก็ถ้าจะเรียกว่ามหาอุทกภัยก็หันไปดูปี54 แล้วไปถามคนตอนนี้ถามคนที่ถูกน้ำท่วมแค่มาแล้ว1เดือนเนี่ยครับ ว่าเรียกว่ามหาอุทกภัยหรือเปล่านะครับ
2: ม
3: ันก็เป็นทั้งหมดแหละครับ
2: อาจารย์ครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเอากับคำพูดแบบนี้เลยครับเอาเป็นว่าเราระบายน้ำหมดวันที่เท่าไหร่ดีกว่า
2: เอาปรากฏการณ์นี้ก่อนอาจารย์หลายคนบอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอที่ฝนสามารถตกได้3วัน3คืนไม่ยอมหยุดเลยมันเกิดจากอะไรเหรอครับ
3: ปี38ก็ตกอย่างนี้ครับ
2: ครับ
3: ลืมไปแล้วต่างหากมั้งครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนเราครับพยายามจะบอกว่าอย่างนั้นพยายามจะอธิบายอย่างนี
2: ้
3: มีตัวเลขอยู่นะครับปี2538เราก็ตกหนักแบบนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็นั่งไม่ติดก็นั่งรถไปไล่ดูเลยประตูน้ำอันไหนมันมีปัญหาบานไหนเปิดไม่ได้เครื่องสูบน้ำไหนทำไม่ได้แล้วพระองค์ท่านก็มาขีดเลยก็ต้องทำคันกั้นน้ำพระราชดำริทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยครับก็ยังใช้งานได้ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองอย่างนี้สิครับว่าเราประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านไปได้อย่างไรนะครับพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าสอนไว้อย่างนี้นะฮะก็เราก็ตามตามทีฮะ
2: ครับ
3: จะมานั่งเขียนกันทำไมว่าอันนี้เรียกว่ามหาหรือไม่มหานะครับ
2: ครับเป็นความขัดแย้งซะเปล่าๆนะฮะ
3: มันเป็นสร้างความขัดแย้งทำไมนะฮะเพราะเราสร้างความสามัคคีสิครับว่าที่ร้านสะดวกซื้อนะอย่าไปกักตุนของนะเอาพอ3มื้อพอแล้วคนที่ตามมาข้างหลังจะได้มีกินนะอย่างนี้นะครับถนนเนี่ยจะออกไปได้ไงเนี่ยหมู่บ้านท่วมขนาดนี้นะฮะถนนใหญ่อย่างเช่นว่ารัชดาพิเศษใช้ได้แล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยววิภาวดีรังสิตก็จะใช้ได้ดีตามมานะครับแจ้งวัฒนารถก็วิ่งได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ มามองกันอย่างนี้ดีกว่าครับ
2: งั้นถามต่อเลยครับอาจารย์
3: ลาดกระบังนี่จะแช่อยู่นานนะฮะรามคำแหงแช่อยู่นานเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับบางนาก็จะแช่อยู่นานพวกท่านจะอยู่กันยังไงเนี่ยราชการจะส่งข้าวไปให้กินไหมนี่เป็นอย่างนี้ดีกว่าครับ
2: นานเพราะอะไรครับรามคำแหงแล้วก็
3: เป็นที่ต่ำ
2: ที่
3: เป็นที่ต่ำครับ
2: วิธีการแก
3: ้ฝนตกในพื้นที่นะครับเรียกว่าโดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ100มิลลิเมตรนะครับถ้าหากว่าเราจะไล่มั้งแต่วันที่25นะครับวันที่25ตกเฉลี่ยก็100มิลลิเมตรสูบน้ำออกไปได้60มิลลิเมตรนะครับก็เหลืออยู่บนท้องถนน40มิลลิเมตรนะครับบ้านใครบ้านใครก็อยู่กันนะเพราะวันที่26ก็ตกอีก100มิลลิเมตรโดยเฉลี่ยนะครับก็ตกทุกหลังคาบ้านทั่วกันหมดนะพอๆกันเลยนะครับบางที่อาจจะตกถึง180มิลลิเมตรก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำออกไปได้60ก็ยังเหลืออีก40บวกกับที่ทดไว้เมื่อวานอีก40ก็เลยกลายเป็น80ระดับน้ำมันก็ขึ้นนะครับใครที่อยู่ที่สูงกว่าก็ขึ้นน้อยนะฮะใครที่อยู่ที่ต่ำกว่าก็ขึ้นมาก
2: ครับ
3: เป็นอย่างนี้ครับมาทำความเข้าใจกันนะครับเพราะวันนี้นะฝนตกก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อวานนะครึ่งหนึ่งของเมื่อวานก็ประมาณ60มิลลิเมตร60มิลลิเมตรฝนที่ตกวันนี้เราออกได้ทันนะครับแต่ที่เราทดไว้80ลดไว้2วันนะครับว
2: ัน
3: ละ40ก็ยังอยู่ก็อยู่บนท้องถนนเนี่ยครับแต่มันอยู่ในลักษณะที่ว่าของใครเป็นที่สูงกว่าก็จะแห้งไป
1: นะ
3: บางถนนก็เริ่มใช้ได้นะครับมันก็จะไหลไปอยู่ที่ต่ำกว่านะฮะแล้วหมู่บ้านไหนต่ำมั่งทางถนนที่แยกจากถนนใหญ่ใครแยกจากรัชดาพิเศษลงไปก็ยังแห้งไม่หมดครับยังวิ่งรถยังไม่ได้นะฮะก็ถ้าเป็นรถสูงสูงก็วิ่งได้นะรถเก๋งนี่อย่าเพิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเสร็จวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดความโกลาหลลงไปนะวันที่29ก็วันหยุดเพราะฉะนั้นแต่การสูบน้ำนี่ไม่หยุดนะ การสูบน้ำวันละ60มิลลิเมตรไม่หยุดนะครับวันที่27วันนี้สูบ60มิลลิเมตรวันพรุ่งนี้28สูบอีก60มิลลิเมตรนะแล้วมีฝนตกนิดหน่อยเพราะนั้นก็ยังเหลือค้างอยู่บนถนนอยู่อีกประมาณ30มิลลิเมตร
1: อ้
3: าว30มิลลิเมตรก็วันที่29มาสูบต่อนะสูบต่อก็หมดพอดียกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ไม่หมด
2: ครับ
3: นี่ครับเรามาหาข้อมูลกันอย่างนี้ดีกว่าว่าแล้วใครจะออกบ้านได้เมื่อไหร่
2: ฝนมันจะเติมอีกไหมครับอาจารย์
3: ตัวถนนสายหลักตัวถนนย่อยนี่ก็นู่นแหละครับวันที่30เอารถสูงๆวิ่งออกมาได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นอาหารการกินนะ
2: ครับ
3: นี่แหละครับต้องเป็นห่วงว่าคนที่อยู่สองข้างถนนที่เป็นซอยแยกลงไปนะของถนนรามคำแหงถนนพัฒนาการนะของถนนลาดกระบังทุกสายเลยนะครับของแถวแถวบางนานะครับอย่างนี้ครับจะให้เขากินอะไรเพราะว่าตามร้านต่างๆมันหมดแล้วของนะอันนี้ต่างหากครับที่มาหาวิธีการกันดีกว่าครับ
2: อาจารย์ฮะฝนมันยังจะมาเติมอีกไหมครับหรือว่าจะผ่านไปแล้วครับ
3: ไม่มีแล้วครับตอนนี้ไปเดือดร้อนคนเมืองการนะคนเมืองการนี่มีตัวเลขอยู่นะฮะจะได้ให้ไปเข้าใจกันดีกว่านะครับอย่างเช่นคนเมืองการนะไม่ว่าจะเป็นบ่อพลอยไซโยกศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองอำเภอทองผาภูมินี่ได้ไปคนละ160 180 200มิลลิเมตรนะครับตอนนี้แต่เขาเป็นที่ชันนะเขาเป็นที่ชันเพราะนั้นเขาจะระบายน้ำได้เร็วไม่เหมือนคนกรุงเทพนะครับคนที่ตกเรียกว่าตกภาวะหนักสุดก็คือคนสุพรรณบุรีครับคนสุพรรณบุรีนะแช่น้ำนะครับหมายถึงว่าคนที่อยู่ข้างแม่น้ำท่าจีนนะแช่น้ำมา2 อาทิตย์แล้วเหมือนกับคนบางบานเสนาผักไห่เลยครับนะแล้วคราวนี้ฝนไปตกใส่เขามากอีกนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนะฮะดูตัวเลขสักนิดนึงว่าคนสุพรรณบุรีวันนี้ได้รับไปอีก172ในขณะที่เราได้รับมาครึ่งเดียวนะครับเพราะนั้นคนสุพรรณหนักกว่าเรา2เท่านะคนสุพรรณอยู่ในที่ต่ำด้วยนะครับแล้วแช่น้ำมาแล้ว2 อาทิตย์นะครับเพราะนั้นเราแช่ต่ออีกสัก3วันไม่เป็นไรครับ
2: ครับ
3: เพื่อนเราเพื่อนปากเกร็ดเราก็เห็นประกาศหยุดไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยฮะอำเภอเมืองอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่เพื่อนๆเนี่ยครับดูถนนแจ้งวัฒนะรถพอวิ่งได้แล้วนะครับแต่ว่าทางเข้าหมู่บ้านก็ยังไม่ได้อีกก็ต้องรอไปวันที่28กับ29อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอการสูบน้ํานะวันนึงออกไปได้ก็ประมาณเฉลี่ยเทียบเท่ากับฝน60มิลลิเมตรนี่แหละครับ
2: ครับอาจารย์ครับวันนี้นายกบอกว่าเดี๋ยวจะถอดบทเรียนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยายกโมเดลจากหาดใหญ่จะมาใช้กับกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ว่าไอ้รอบนี้เราได้เห็นทั้งการแจ้งเตือนทั้งเซลล์บอร์ดแครชมาเนี่ยอยากให้อาจารย์ประเมินหน่อยฮะเรื่องของการแจ้งเตือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันเพียงพอหรือยังหรือว่ายังขาดยังเกินอะไรอยู่ครับ
3: คืออันนี้ถ้าพูดถึงการเตือนนะครับเราก็จะไปรอเซลล์บอร์ดคลาสเซลล์บอร์ดคลาสที่มันระบุตัวเป็นหมู่บ้านไปเลยนะครับระบุหมู่บ้านได้เลยเราต้องมามองภาพรวมว่ากรมอุตุเขาพูดว่าอย่างไรนะฮะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะเขาก็บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะครับสำนักงานสารสนเทศน้ำก็ทำแผนที่ออกมาระบุเลยนะเนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นสีเหมือนที่นี่เลยครับเหมือนที่สำนักงานทรัพยากรสำนักงานสารสนเทศน้ำนะของชาติเลยนะครับทำออกมาแผนที่นี่ยังถูกต้องหมดอยู่เลยครับ2 อาทิตย์แล้วนะครับไม่ใช่ไม่เตือนเตือนออกมาแต่ว่าการสื่อสารนะการสื่อสารนี่ไม่ได้เข้าถึงนะการสื่อสารมันเป็น2ทางนะครับสื่อสารออกมาแล้วไม่เปิดดูมันก็ไม่เข้าถึงสิครับก็ต้องเปิดดูผมเองก็เปิดดูถึงพูดได้ว่าของกรมอุตุผมก็เห็นละเขาเป็นตัวหนังสือนะเขายังไม่เป็นภาพมานะครับแต่สำนักสารสนเทศน้ำเนี่ยทำเป็นภาพออกมาเลยนะจริงๆลืมส่งมาให้นะจะได้เอาอินเสิร์ตไว้ดูว่า
1: อ
3: ันนี้สำนักงานสารสนเทศน้ำทำไว้นะเหมือนเป๊ะเลยฝนมันเรียนแบบตรงนี้เป๊ะเลยอะไรเงี้ยครับบอกได้เลยว่าจุดตรงนี้จริงๆเป็นรายตำบลเลยนะครับที่เขาทำออกมานะฮะอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าเทคโนโลยีเราไปไม่ทันทันครับนะถ้าคนนี้บอกว่าการสื่อสารไม่ดีคนปิดหูก็ไม่ได้ยินนะคนไม่ได้เปิดดูมันก็ไม่เห็นนะครับ
1: อ
3: ันนี้การที่ออกข่าวนะอาจจะเข้มข้นน้อยไปนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะฮะแล้วการที่จะโชงชางเลยปกติเวลากรมอุตุเขาจะเตือนนะครับ1 อาทิตย์ล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นภาพรวมอย่างเช่นว่าภาคกลางตอนล่าง และกรุงเทพมหานครนะผมจำคำพูดได้เลย
1: ครับ
3: อ้าวเราอยู่กรุงเทพหรือเปล่าล่ะก็เขาบอกแล้วภาคกลางตอนล่างกับกรุงเทพมหานครจะมาถามว่าบางกะปิตกไหมนี่มันไม่ถูกครับเพราะอีก3วันก่อนจะเกิดเหตุนะครับเขาก็บอกเลยว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงสูงก็ไล่ตั้งแต่ไล่จังหวัดมาเลยนะครับก็ตั้งแต่ตราดมาเนี่ยก็ไล่มาเป็นจังหวัดนะครับเนี่ยครับแต่จะให้เขาระบุว่าเป็นบางกะปิหรือเป็นบางบัวทองนี
2: ่แค่กรุงเทพก็คลุมไปหมดแล้ว
3: คลุมหมดเลยครับ
2: ครับ
3: ถ้าดูจากแผนที่ของสารสถาบันสารสนเทศน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยนะว่าคลุมหมดเลยครับกรุงเทพนะคลุมหมดเลยกรุงเทพคลุมปทุมธานีด้วยนะครับบางส่วนนะครับแต่นนทบุรีคลุมหมดเลยนะครับภาคตะวันออกนี่แดงเป็นแถบไปเลยนะครับนครปฐมคลุมนราธิบุรีตอนบนเท่านั้นนะครับกาญจนบุรีทั้งจังหวัดนะครับเนี่ยฮะแล้วเสร็จไปก็ไปที่สังขละนะครับแล้วก็ไปที่พบพระนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่แม่สอดนะฮะก็เป็นแถบแดงๆขึ้นไปนะครับจากแม่สอดถัดไปก็ท่าสองยางท่าสองยางก็แม่เสรียงแม่เสรียงก็แม่ฮ่องสอนครับ
2: ครับ
3: ไปถึงวันที่28เลยครับเพียงแต่ว่าท่านก็ให้มานะแต่ว่าผมเปิดดูนะคนที่ไม่เปิดดูก
2: ็ไม่ทราบ
3: ไม่ได้เห็นนะครับ
2: การ
3: สื่อสารนี่เป็น2ทางอย่างที่พูดฮะคนให้ออกมาก็ให้นะครับคนรับก็ไม่เปิดนะก็จะไม่เห็นนะครับมันอาจจะต้องใช้ระบบมันหนึ่งนะฮะเซลล์บอร์ดคาสที่แน่นอนนะออกมาเลย 9:22 นาทีอะไรเงี้ยนะครับก็ออกมาใส่มือถือคำพูดต่างกันด้วยนะฮะว่าเอ้ยอย่างผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะต้องไปหมู่บ้านอพยพนั้นไปศาลาว่าการนู่นอะไรเงี้ยไปคนละที่คนละทางเลยนะเพราะว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วครับเขารู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่เซลล์บอร์ดคาสติ้งมาเนี่ยเขาจะออกข้อมูลไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะวันก่อนผมเจอคนนี่แหละครับเสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออใช่กำนันเขาทำลายกลุ่มไว้ลายนะลายก็ลายกลุ่มมันก็ลายเขาก็บอกเขารู้ละว่าน้ำจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าคืนนี้มันง่วงนอนอ่ะก็ไปนอนก่อนปรากฏว่าน้ำมันมา
1: จ
3: าก
1: คื
3: นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับว่าเราชะล่าใจไปหรือเปล่า
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเวลาได้รับข้อมูลแล้วนะเขาอาจจะไม่บอกถึงขนาดว่าเป็นบางบัวทองหรือบางกะปิอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างบางบัวแล้วกันบางบัวนี่เราหนักเลยนะครับ บางบัวตอนนี้ก็แช่น้ำอยู่เช่นเดียวกันกับคนลาดกระบังนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่สามารถระบุตำบลได้นะครับแต่ว่าก็เป็นพื้นที่เนี่ยแล้วกทมนี่ฝนตกทั้งหมดทั่วถึงจริงๆนะครับแต่ถัดจากนั้นมามันก็ขึ้นอยู่กับคนระบายน้ำก็คือหน้าที่ของกทมนะครับแต่กทมรู้แล้วครับว่าตามกำแพงมันต่ำที่สุดนะมันออกยากสุดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไป30นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับคราวนี
2: ้จริงว่า30นี่ก็ถึง3วันใช่มั้ยเนี่ย
3: กทมก็อาจจะไม่ได้บอกจริงผมอยากให้กทมบอกนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวคนพัฒนาการนะคนรามคำแหงนะคนลาดกระบังนะช่วงนี้ต้องหาอาหารจะบอกว่าตุนอาหารก็เดี๋ยวผิดกฎหมายอีกหาอาหารไว้ให้พอถึงวันที
1: ่กี่วันว่าไป
3: ท่านเนี่ยรถเล็กก็อย่างเรือเล็กเขาก็ห้ามออกจากฝั่งอันนี้รถเล็กก็ต้องห้ามออกมาเพราะว่าเดี๋ยวดับอีกวุ่นวายเขาอีกนะรถใหญ่เขาจะไปแจกอาหารแจกของก็จะแจกไม่ได
2: ้
3: นี่ครับมันต้องรีบว่ากันอย่างนี้เลยนะฮะ
1: อ
3: ันนี้เราอาจจะไลฟ์สดเยอะไปหน่อยก็เลยผมก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดนะเลยไม่รู้ว่าเขาจะไปให้กินข้าวที่ไหนนะครับคนตามกำแหงในซอยนะคนในซอยในถนนนี่พอวิ่งได้เอารถสูงๆมาวิ่งได้นะแต่คนในซอยรามคำแหงคนในซอยพัฒนาการนะคนในซอยต่างๆของบางนานะครับบางจากด้วยนะครับคนในซอยต่างๆของแถวลาดกระบังอะไรเงี้ยฮะจะกินอะไรดีเนี่ยวันก่อนเขามาถามผมเกิดบอกว่าเอาอาหาร3มื้อพอเพราะว่าถ้าท่านตุนมากกว่า3มื้อคนถัดไปจะไม่ได้กินปรากฏว่ามาดูน้ำแล้วโอ้โห
2: น้ำท่วมอก
3: มันน่าจะยาวไปถึง30นะครับคนที่ลุ่มต่ำแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองแหละครับว่าเอ้ยผู้อำนวยการเขตจะเอาไงดีเนี่ยอาจจะเอามูลนิธินั่นมูลนิธินี่มาช่วยกันแล้วก็รีบเอาของไปให้นะอย่างน้อยมีอาหารกินวันละมื้อดีไห
1: ม
3: ตามซอกตามซอยนะครับ ซอกซอยนี้ต้องเอาเรือช่วยด้วยนะเพราะว่ารถสูงๆก็ยืมรถพี่ทหารเข้ามานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องวางแผนแล้วครับว่าจะ จกจ่ายน้ำและอาหารยังไงฮะถุงอึด้วยนะฮะถุงอึ
2: ครับถุงดำนี่ไงฮะ
1: หลายๆพื้นที่ห้องน้ำใช้ไม่ได้ด้วยอาจารย์
3: ถุงดำขยะถุงดำใส่อุจจาระนะฮะปัสสาวะไม่เป็นไรนะปัสสาวะลงน้ำไปนะครับ
2: ครับครับอาจารย์
3: ฮะต้องระวังโรคฉี่หนูด้วยนะครับโรคฉี่หนูกำลังระบาดครับ
2: ครับครับอาจารย์ครับหลังจากนี้เราอยู่เขตไหนพื้นที่ไหนเราต้องทราบด้วยไหมครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่อ่อนไหวเป็นสีแดงสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับเมื่อกี้ที่ถ้าเรียกว่าคุณรงค์พูดถึงว่ารัฐบาลจะเอาโมเดลของหาดใหญ่มาใช้นะก็ดีครับผมเองอยากให้จัดเป็นสีๆเลยครับตอนนี้สีเราพอรู้แล้วล่ะว่าใครน้ำลงช้ากว่าเพื่อนนะก็ใส่สีแดงไปเลยไม่ต้องกลัวผิดนะใส่ไปเลยจะเป็นตำบลนี้บ้านนี้ตำบลนี้บ้านนี้นะครับใส่สีแดงไปเลยนะครับถ้าวันที่28น้ำยังไม่ลงใส่สีแดงวันที่29ไม่ลงแดงแน่นอนนะครับแต่เข้าลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับวันที่30ยังไม่ลงโอ้อันนี้ยิ่งแดงใหญ่เลยนะครับแล้วไอ้ที่เราใส่ผิดไว้วันก่อนก็เปลี่ยนเป็นสีส้มใช่ไหมนะครับแล้ววันที่28เขาลงก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าน้ำเขาลงตั้งแต่วันที่27ก็ใส่สีเขียวไปนะครับแล้วคนที่ไม่ท่วมเลยก็ไม่ต้องใส่สีให้เขานะครับเพราะอย่างนี้ปุ๊บนะจะได้จัดงบประมาณออกไปว่าเออกทม.หลังจากนี้นะคนที่เป็นสีแดงเนี่ยไปดูที่มันกี่ครัวเรือนนะในแต่ละครัวเรือนมีคนเจ็บคนป่วยคนชราคนอ่อนแอนะคนที่เรียกว่าเป็นแฮนดิแคปนะคนที่ต้องช่วยเหลือพิเศษเนี่ยจะได้มาร์กตัวไว้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ปุ๊บไปนะก็ประกาศเลยว่าท่านนะอยู่ในเขตสีแดงนะต้องมาฝึกทุกปีเหมือนกับฝึกไฟไหม้ตามตึกต่างๆครับถ้าท่านไม่มาฝึกนี่เราจะให้ท่านเสียภาษี2เท่าเลยอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะแต่ว่าท่านมาฝึกเราลดภาษีให้มันก็ต้องมีการกระตุ้นนะกระตุ้นในพื้นที่สีแดงเนี่ยครับแล้วก็ต้องตรวจสำรวจทุกปีนะเวลามาฝึกก็เอารายชื่อมาบอกด้วยว่าคนเจ็บคนป่วยคนชราคนอ่อนแอคนที่แฮนดิแคปเนี่ยครับที่จะต้องขนย้ายก่อนเพื่อนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมบ้านนี้มีคนหนึ่งเอ้ากลายเป็นผมแก่ลงกลายเป็น2คนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมตายไปก็ลดเหลือคนเดียวอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องสำรวจกันทุกปีสำหรับพื้นที่สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สีแดงก็ต้องว่าอย่างนี
2: ้ยิ่งจะเกิด
3: อันนี้ผมเสนอนะครับ
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋ากับปู่ทูไนท์ไทยแลนด์ทาง LTM FM 95มาดูผลไม้หน้าตาละไม้คล้ายกันจนบางทีก็สับสนอยู่นะอย่างปูเนี่ยปูก็สับสนค่ะอย่างมะยงชิดกับมะปรางเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะซึ่งมะยงชิดเนี่ยมันจะออกสีส้มๆกว่าถูกไหมผลก็จะใหญ่กว่าเออแต่มะปรางเนี่ยมันเล็กเหรอปูก็เห็นมันก็เท่าๆกันนะเนาะแต่ลองกองกับลังสาดนี่สิโอ้โหมันคล้ายกันมากๆลองกองเขาบอกว่าเปลือกหนาอย่างน้อยเหมือนกับสละกับระกำปกติแล้วเราก็เห็นมันคล้ายๆกันยิ่งสมัยนี้หากินง่ายมากเพราะว่าเขาแกะมาให้ด้วยสมัยก่อนเขาขายกันเป็นแบบว่าพวงๆต้องมาแกะเองลำบากในการกินเนาะเขาบอกว่าสละผลจะยาวระกำผลจะกลมนั่นอย่างขนุนกับจำปาดะก็คล้ายแต่ละอย่างนี่คือมันเหมือนมากแต่รู้ไหมว่าความแตกต่างอ่ะมันมีทั้งรสชาติและผิวสัมผัสจ้าอ่ะผลไม้คู่แฝดเนี่ยพบบ่อยมากคือมะยงชิดมะปางนะลองกองลังสาดสละระกำขนุนจำปาดะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าแก้วมังกรเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินคิดว่ามันมีอย่างเดียวแต่จริงมันมีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงจ้าหรือแม้แต่เมลอนแล้วก็แคนตาลูปเหมือนกันจังการแยกแยะผลไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะดูจากสีจากกลิ่นและความแน่นของผิวเมื่อเราสัมผัสค่ะมาเริ่มจากมะยงชิดกับมะปรางกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงเจ้าผลไม้เนี้ยมันเป็นผลไม้ประจำฤดูร้อนของไทยนะคะใน1ปีเนี่ยมันจะออกผลผลิตในช่วงประมาณสักกุมภาถึงมีนานี่แหละค่ะส่วนใหญ่เขานิยมปลูกกันในโซนจังหวัดนครนายกซึ่งมะยงชิดและมะปรางนั้นเป็นผลไม้ที่มีสีส้มๆลูกกลมๆขนาดไม่ได้ใหญ่มากมองเผินๆเหมือนจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเลยเอาเข้าจริงมะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันนี่แหละค่ะแต่มันมีความคล้ายกันมากจะต่างกันหลักๆก็คือมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่แล้วก็สีส้มจัดรสมันจะหวานอมเปรี้ยวเนื้อจะเยอะเม็ดจะรีบไม่มียางค่ะส่วนมะปรางเนี่ยผลมันจะเล็กกว่าผิวจะเหลืองนวลไม่ค่อยส้มมากรสจะหวานหรือบางทีก็จืดๆแต่เม็ดมันใหญ่มากและมักจะมียางแล้วมะยงชิดก็มักจะมีราคาสูงกว่ามะปรางค่ะแต่มะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นพืชในตระกูลเดียวกันคือตระกูลมะปรางสามารถย่อยออกไปอีก5ชนิดเลยนะมีมะยงชิดมะยงห่างมะปรางหวานมะปรางเปรี้ยวแล้วก็มะปริงค่ะซึ่งชนิดที่คนนิยมนำมาทานก็มักจะเป็นมะปรางหวานและมะยงชิดเพราะมันมีรสชาติหวานแล้วก็ทานง่ายนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะมะยงชิดกับมะปรางมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่ผลจะรีแต่มะปรางเนี่ยจำไว้ว่ามันต้องเล็กกว่ามะยงชิดเนี่ยมันจะส้มเข้มเลยแต่มะปรางเนี่ยมันจะออกนวลๆเหลืองนวลๆแล้วถ้าเป็นมะยงชิดเนี่ยนะคะมันจะหวานเปรี้ยวตามแต่ถ้าเป็นมะปรางเนี่ยมันจะหวานเจี๊ยบหรือหวานจืดมะเล็ดนะคะมะยงชิดเนี่ยเม็ดมันจะเล็กมะปรางเม็ดจะใหญ่มะยงชิดไม่มียางไม่ระคายคอด้วยแต่ถ้ากินมะปรางอาจจะมียางทำให้เราระคายคอได้จำง่ายๆเลยมะยงชิดส้มกว่าใหญ่กว่าอมเปรี้ยวและไม่คันคอถ้ามะปรางเหลืองกว่าเล็กกว่าหวานแหลมแต่มันดันมียางนะสิส่วนมะยงห่างนั้นเขาบอกว่ามันจะมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างมะยงชิดกับมะปรางเพราะผลมันจะคล้ายมะยงชิดแต่รสชาติมันจะเปรี้ยวมากกว่าหรือเปรี้ยวอมหวานเหมือนมะปรางแยกลำบากจริงๆเอามาดูลองกองกับลังสาดนะคะถ้าเป็นคนขายผลไม้เขาคงแยกง่ายแหละแล้วสมัยเนี้ยเราก็แทบจะไม่ได้เห็นเลยเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใจดีเนาะผลไม้ทุกอย่างเขาปลอกมาให้เสร็จเลย เอามาดูลองกองกับลังสาดกัน

วัสดีกันทูไนท์ไทยแลนด์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569ค่ำคืนนี้มาเมากันเรื่องของผักผลไม้นะจ๊ะ

องกองกับรังสารเนี่ยมันต่างกันที่ผิวค่ะลองกองเนี่ยผิวจะเรียบสีเหลืองซีดมียางน้อยเนื้อหวานหอมไร้เมล็ดส่วนลังสาดเนี่ยผิวจะขรุขระสีเหลืองสดยางเยอะรสจะหวานอมเปรี้ยวเมล็ดนี่ขมเลยค่ะคือลองกองเนี่ยมันเป็นผลไม้ในตระกูลลังสาดที่มีการพัฒนาพันธุ์ให้เนื้อหวานและก็มีเมล็ดน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็เลยทำให้ลองกองนั้นมีราคาสูงกว่าลังสาดจ้ะลองกองเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์นะจ๊ะลองกองเนี่ยเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเป็นพืชตระกูลเดียวกับลางสาดแต่มีรสชาติดีกว่าลางสาดและมีกลิ่นหอมซึ่งลองกองเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งมีสารอาหารที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมและใยอาหารที่สูงขณะเดียวกันมันก็ให้พลังงานแก่ร่างกายด้วยรวมถึงมีสรรพคุณในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์เวลาเรารับประทานลองกองเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในภายในปากได้ด้วยจ้าอ่ะมาดูลางสาดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันเป็นผลไม้เมืองร้อนเหมือนกับลองกองนี่แหละเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดอากาศชื้นโดยทั่วไปนิยมกินกันแบบสดๆเพราะมันมีรสชาติหวานมีคุณค่าทางอาหารมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B1 2และวิตามิน C สรรพคุณทางยามันก็มีจ้ามันป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยรักษาอาการท้องร่วงเพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบได้ดี

0: แลนด
1: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่ต่อสาดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแม่คู่เหมือนนองกองกับลังศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนกันจริงๆแหละนะคะแต่เขาให้วิธีสังเกตง่ายๆคือดูที่เปลือกและผิวมันค่ะถ้าลองกองผิวจะเรียบสีเหลืองซีดนวลเปลือกหนาล่อนง่ายถ้าเป็นลังศาสตร์เนี่ยมันจะหยาบนะสีมันอาจจะเหลืองสดหน่อยแต่เปลือกมันบางแล้วก็ติดเนื้อลองกองเนี่ยกินง่ายมันไม่มียางไงแต่ลังศาสตร์เนี่ยมันมียางสีขาวขุ่นๆเยอะนะคะแล้วลองกองเนี่ยเนื้อมันจะใสหวานเนื้อนุ่มเม็ดเล็กหรือบางทีมันไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นลังศาสตร์เนี่ยรสมันอาจจะอมเปรี้ยวแล้วเม็ดมันก็ขมๆด้วยลองกองเนี่ยมันจะกลมๆเนื้อมันจะแน่นเบียดกันเป็นพวงเลยส่วนลังศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นทรงกลมลีพวงไม่แน่นเท่ากับลองกองค่ะเพราะฉะนั้นหากอยากได้รสหอมหวานกินง่ายก็ควรจะเลือกลองกองนะคะแต่ถ้าหากว่าชอบอะไรที่มันเปรี้ยวๆราคาถูกๆก็ลองกินลังศาสตร์ก็แล้วกันแต่เนื้อมันน้อยไงมันจะขุมไหมเนี่ยฮะอุ้ยอีกผลไม้ที่ดูแล้วก็ละไม้คล้ายกันเหลือเกินสละกับระกำไงจ้ะซึ่งสละกับระกำเนี่ยเป็นผลไม้ที่หลายคนแยกออกยากมากเพราะมันคล้ายกันจริงๆทั้งรูปร่างภายนอกและรสชาติถ้าเปรียบกับคนก็คงเรียกว่าฝาแฝดนั่นแหละค่ะก็เลยยากที่จะแยกมันออกนอกจากจะคลุกคลีกับมันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่าเขาแกะให้กินนะแพ็คนึงก็ประมาณเนี่ย 40-50 กินได้แล้วนะคะเอาจริงๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าทั้งระกำและสละเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเรารู้จักสังเกตตั้งแต่ต้นเลยก็ว่าได้ใบของมันก็ต่างกันและรวมไปถึงหนามแหลมก็ต่างกันถ้าเราเด็ดสละมาจากต้นเนี่ยสามารถใช้มือเปล่าเด็ดได้เลยเพราะว่าหนามมันเนี่ยจะติดอยู่ที่ผลแล้วก็ไม่แหลมมากแต่ระกำเนี่ยไม่มีทางที่จะไปเด็ดมันเอามากินได้เลยต้องใช้ถุงมือเท่านั้นค่ะมิฉะนั้นน้ำมันจะตำมือเราได้ไงแต่ถ้าอยากรู้ว่าสละกับระกำมันแตกต่างกันยังไงตาเปล่าเราก็สามารถแยกได้จากเปลือกมันค่ะคือเปลือกของสละเนี่ยนะคะมันจะสีไม่ค่อยสวยเปลือกมันจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลลักษณะของเมล็ดในต้นมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนกันมีหนามเยอะนะคะและผลก็จะเรียวยาวน้ำในเปลือกสละน่ะมันไม่ค่อยแข็งเท่ากับเปลือกระกำเวลาเก็บก็เลยไม่ยากจริงๆแล้วเอามาใส่ถังแล้วเขย่าเขย่าเขย่าไอ้หนามเล็กๆมันก็จะหลุดออกหมดสมัยก่อนตอนที่เขาไม่แกะขายอะค่ะปูก็ต้องเอามาใส่ในตะกร้าแล้วก็เอาไปเขย่าเขย่าเขย่าสลัดให้เจ้าหนามมันออกให้หมดแล้วค่อยมาแกะแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกสบายมากเขาแกะให้กินเลยส่วนระกำนั้นเนื้อผิวมันจะสีแดงต้นมันมีหนามแหลมมากแล้วกลิ่นนะคะถ้าเป็นสละจะหอมรสชาติหวานหวานมากเลยนะคะหนามมันก็เล็กเขย่าเขย่าก็หลุดเนาะกินสบายแล้วก็หวานหรืออาจจะเปรี้ยวนิดๆแต่ส่วนใหญ่น่าจะรสหวานมากกว่าแล้วเมล็ดมันก็เล็กกว่าระกำกลิ่นก็หอมกว่าส่วนระกำนั้นสีผิวของระกำมันอาจจะสวยเพราะว่าพอเราเห็นผลมันอะมันจะแดงกว่าสละเยอะเลยแต่หนามมันนะสิหนามมันค่อนข้างเยอะกว่าและยาวกว่าส่วนกลีบผลมันก็ต่างกันระกำเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวถึงเปรี้ยวมากเนื้อน้อยเมล็ดใหญ่จะเห็นเนื้อไม่ค่อยเยอะรสชาติก็คือเปรี้ยวมากเอ๊ะหรือนี่คือสาเหตุที่เขาถึงได้ตั้งชื่อให้มันว่าระกำพอแกะมาแล้วระกำช้ำใจจริงๆเขาบอกว่าเวลาจะกินระกำสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยกินเปล่าๆกันหรอก

มันเปรี้ยวมากไงส่วนใหญ่เขาจะเอามาตำเอามาตำเอามายำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสละเรากัดกินเหมือนผลไม้ได้เลยเพราะมันไม่เปรี้ยวมากแถมยังหวานอร่อยด้วยเห็นไหมแยกกันไม่ยากจริงๆเพราะความแตกต่างน่ะจากสายตาก็มองเห็นแล้วว่าสละเนี่ยผลเรียวนะผลเรียวยาวแต่มันอาจจะสีไม่สวยเพราะมันแดงอมน้ำตาลแต่เจ้าสละนี่มันสวยงามมากคือเปลือกมันจะสีแดงสดแต่แหมหนามมันแข็งเหลือเกินแล้วตัวมันก็ป้อมอ้วนสั้นนะคะเนื้อก็น้อยอีกทีนี้ก็แยกกันได้แล้วใช่ไหมคะระหว่างระกำกับสละแต่ไม่ต้องห่วงสมัยนี้เขาแกะให้กินไปซื้อเขาเถอะง่ายดีไม่ต้องเจ็บมือด้วยมาถึงแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรมีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงนะจ๊ะแก้วมังกรเป็นผลไม้รสหวานละมุนมีคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณเยอะแยะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำหลายคนค่ะโดยเฉพาะคนรักสุขภาพเนี่ยเขาชอบเอามากินควบคุมน้ำหนักทั้งยังมีวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดเสริมสร้างคอลลาเจนบำรุงผิวพรรณอุดมไปด้วยแมกนีเซียมช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความเครียดบำรุงระบบประสาทและยังมีแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยระบบขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วเม็ดมันจะเป็นเม็ดเล็กๆสีดำๆตัวนี้แหละต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคเรื้อรังแล้วสรรพคุณของมันคือช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอวัยอิ่มท้องนานแก้ท้องผูกแก้วมังกรสีขาวสังเกตมันจะมีเกล็ดสีเขียวเรียงรายอยู่ส่วนแก้วมังกรสีแดงนั้นเกล็ดด้านนอกมันจะหยิกๆหน่อยถามว่าต่างกันยังไงถ้าเป็นสีขาวมันจะหวานน้อยเหมาะกับคนที่อยากจะลดน้ำตาลส่วนแก้วมังกรสีแดงนั้นจะหวานฉ่ำมากกว่า

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามวัดยานาวาและวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อและวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายพัตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตราการวิศวกรรมจำกัดสภานในความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สิมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโลตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองบงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเวริทรานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรม

จากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0: สิริ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

10:17 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ27 กันยายน 2569ค่ะก็กลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่คนไทยรู้สึกว่าโอ้โหเราเจออะไรเยอะแยะเลยนะคะในแต่ละปีนะคะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดตอนนี้นะคะกำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านนะคะมาซื้อของซื้ออาหาร

หรือว่าซื้ออะไรได้เลยนะคะหลายท่านก็น่าจะเกิน48ชั่วโมงเนาะไม่ใช่1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่า1วันนะคะบางท่านบอกว่ามันเกิน48ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการขอกำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเข้าไปช่วยเหลือสำหรับประชาชนกลุ่มนี้นะคะเราเห็นจากภาพเห็นจาก Facebook ของหลายท่านนะคะได้มีการขอความช่วยเหลือก็น่าเห็นใจมากนะคะบางพื้นที่นั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงจริงๆนะคะนี่ก็คงจะต้องเกาะติดสถานการณ์กันตลอดนะคะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์ณขณะนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะคะจะส่งกำลังใจจะยังไงก็โทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะ022481366หรือว่าใน Facebook ค่ะ LTM FM95 ค่ะก็เป็นเพจของเรานี่แหละค่ะ LTM FM95 นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มีกำลังใจเนาะสำหรับคนที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะก็ทางปสวทนะคะก็จะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะช่วงขับสุขภาพของเราวันนี้จะไม่มีคุณหมอวิวัฒน์มาตอบคำถามนะคะให้คุณหมอพัก1สัปดาห์แล้วก็จะคุยกันเราให้กำลังใจกันได้เนาะเพราะว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายังคงคือภาพรวมนั้นเนี่ยฝนน่ะตกน้อยลงนะคะสถานการณ์ฝนในพื้นที่ดีขึ้นเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลกระทบในช่วง3วันครบแล้วเนาะ3วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามันก็จะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วนะฝนที่ตกอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ร่องมรสุมแล้วมันเป็นฝนที่ตกตามปกติเป็นฝนตามปกติแล้วก็ปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมก็จะลดลงนะคะอันนี้เห็นท่านผู้ว่าชัดชาติว่าอย่างนั้นณขณะนี้ในกรุงเทพมหานครทางสำนักการระบายน้ำยังคงเร่งระบายกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าระดับน้ำในคลองสายหลักๆเนี่ยยังสูงอยู่มากบางคลองมีระดับน้ำสูงขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากว่ามันมีน้ำไหลจากพื้นที่ใกล้เคียงมาสมทบด้วยนะคะก็ที่น่าห่วงที่สุดคือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะที่อาจจะติดเตียงอยู่ตามบ้านต่างๆนะคะตามจุดตามแฟลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็เรื่องของบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็คงจะต้องใช้สื่อนะคะโซเชียลมีเดียแล้วก็สายด่วนจริงๆเขามีสายด่วน1555นะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็1669ค่ะให้เป็นช่องทางหลักในการรับแจ้งข้อมูลสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนการอพยพประชาชนที่พักอยู่บ้านชั้นเดียวนะที่หนักสุดเลยค่ะบ้านเพื่อนรักของดิฉันด้วยนะคะอยู่ตรงเคหะร่มเกล้าค่ะโอ้โหสภาพคือไม่เหลือเลยค่ะข้างล่างนะคะทุกอย่างเป็นขยะไปหมดบ้านที่คือวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอน้ำมามันก็จะเป็นขยะไปหมดเลยนะคะบางอันก็ยังแยกได้อยู่อันเนี้ยของที่เราต้องใช้แต่บางอันก็แยกไม่ได้ละหรือว่าพื้นที่ลาดกระบังนะคะซึ่งน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอยู่ได้แล้วอันนี้ก็จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันก็เข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครมีการคัดเลือกสถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะคือเวลาเขาจะมีศูนย์พักพิงสักจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องประเมินศักยภาพในการรองรับในระยะยาวด้วยนะก็ต้องประสานพื้นที่ที่มีความพร้อมนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพื้นที่เยอะคำนึงถึงห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องคำนึงหนักๆเลยเรื่องสุขอนามัยประมาณนี้นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังขอรับการประสานการสนับสนุนจากภาคเอกชนว่าจะเลือกใช้สถานที่ไหนก็ได้ที่มีแบบห้องน้ำในตัวนะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ำเติมอาหารกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องช่วยกันในยาม

นี้นะคะเห็นบอกว่าณขณะนี้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นนะคะใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับบริจาคอาหารแห้งอาหารปรุงสุกอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มนมกล่องนมผงสำหรับเด็กนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ล้างห้องน้ำจะไม่รับบริจาคของสดก่อนตอนนี้นะคะยังไม่รับของสดนะคะเพราะว่ายังต้องเคลียร์พื้นที่ยังต้องจัดการอะไรกันอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่จะบริจาคนะคะตอนนี้จุดหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนวิชูทิศดินแดงนะคะก็ไปได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบึงรับน้ำหนองบอนเขตประเวศนะคะอันนี้ตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็นนะช่วงค่ำแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์แล้วนะคะแต่ถ้าใครสะดวกจะไปที่โรงเรียนวิชูทิศที่นั่นตลอด24ชั่วโมงนะคะแม้ว่าฝนจะเริ่มเบาลงแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในชุมชนขณะนี้นะคะยังไม่จบก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือระยะยาวโดยหัวใจสำคัญต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะจะจุดไหนก็ตามนะคะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดค่ะต้องออกจากให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วแต่ไม่รู้จะทำได้ยังไงเนาะเออเพราะว่าทุกที่มันก็ท่วมไปหมดมันก็เยอะมากอะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ต้องฝากเนาะอย่าเรียกว่าคือประชุมอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลอะไรไหมนะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็รอคอยเนาะเขาก็เดือดร้อนนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยในส่วนของล่าสุดนะคะเขาบอกว่าจะจัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนกับระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งคืนทั้งวันเพราะว่าสภาพอากาศอย่างเมื่อวานนี้นะคะจนกระทั่งถึงเมื่อคืนเฝ้าระวังแบบใกล้ชิดเลยนะคะแต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่นะสำหรับประชาชนนะคะตอนนี้ก็บางส่วนก็อพยพไปแล้วนะคะที่น่าเห็นใจมากเลยอันนี้มาใกล้ตัวเรามากเนาะที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะดิฉันก็ไปอยู่บ่อยเนาะแฟลตคลองจันทน์เนี่ยก็เดี๋ยวจะแวะซื้อนู่นนี่นั่นนะคะก็จะไปอยู่บ่อยมากนะคะตอนนี้ยังน่าห่วงแล้วก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วที่หนักอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่แถวบางกะปินะคะร่มเก้าประเวศพัฒนาการพหลโยธินช่วงแยกเกษตรยาวไปจนถึง BTS บางบัวเลยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้น้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่สูงสะสมอยู่ในปริมาณมากก็แน่นอนนะคะส่งผลให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนเห็นภาพข่าวเจ้าของรถตัดสินใจเอารถขึ้นไปจอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามแยกกับสะพานข้ามคลองตลอดแนวถนนพหลโยธินแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถนั้นรับความเสียหายจากถูกน้ำท่วมค่ะเราเห็นในกลุ่มไลน์นะคะหรือว่าเพจกลุ่มเฉพาะของรถนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าประกันจะรับจะเคลมไหมจะยังไงอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ในส่วนของสภาพการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะคะกับพื้นที่ใกล้เคียงยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ในระดับสูงนะคะก็รถเล็กควรหลีกเลี่ยงเลยค่ะรถเล็กนะคะไปใช้เส้นทางถนนพหลโยธินน่าจะคือจุดเนี้ยจุดหน้าเกษตรเนี่ยหลีกไปเลยก็ได้นะคะไปใช้เส้นทางเลี่ยงทางอื่นน่าจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอันนี้ตอนประมาณ 19 นาฬิกาที่ผ่านมานะก่อนค่ำเนี่ยค่ะก็ยังเห็นทุลักทุเลกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะผ่านเนาะสำหรับตรงนั้นนะตรง BTS นะคะรถเล็กๆอ่ะนะรถกระบะยกสูงเนี่ยโอเคได้อยู่นะกระบะยกสูงพอที่จะเดินทางได้รถเมล์ได้แต่ว่ารถเล็กคือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีรถประเภทรถไฟฟ้าแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นอ่ะไม่น่าจะรอดนะหลายยี่ห้อนะรถไฟฟ้าที่แบบนั่งคนเดียวอ่ะ EV นั่งคนเดียวค่ะเราเห็นเรารู้สึกว่าโอ้โหนะคะมันมีความเสี่ยงมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังประเมินไม่ได้นะคะว่าความเสียหายโดยเฉพาะรถก่อนนะคะจะจำนวนเท่าไหร่กี่คันเอาเฉพาะแค่จัดคลองจันทน์ที่เราคุ้นเคยอ่ะบางกะปิอ่ะนะคะมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมอ่ะ
ตรงพื้นที่

ที่แฟลตโอ้โหรถจอดอยู่เยอะมากเลยนะคะบางจุดนี่คือท่วมมิดเลยค่ะเมตร2เมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยน่าจะจมอยู่นับร้อยเป็นร้อยร้อยคันนะคะตรงนิด้านะคะตรงนั้นก็รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะเมื่อวานวันนี้ก็น่าจะลงมานิดนึงแล้วนะคะสำหรับในจุดนั้นโอ้โหนี่คือสภาพแล้วก็บางคนก็พยายามที่จะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นตึกนะคะชั้นหนึ่งก็พอว่าอยู่นะก็ยังพอยกได้เนาะขึ้นตึกได้แต่โอ้โหเอาขึ้นชั้นสองเนี้ยมันก็จะยากอยู่นะคะชั้นสองนี่ยากอยู่นะคะเพชรบุรีตัดใหม่เป็นยังไงเพชรบุรีตัดใหม่น้ำลดลงบ้างแล้วค่ะนะน้ำระบายไปได้แล้วบางส่วนนะคะสำหรับเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็ตอนนี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงเย็นนะคะก็เขาบอกว่าพบปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยหย่อมฝนกำลังแรงที่เคยปกคลุมประเทศไทยเคลื่อนสู่อ่าวมะตะบันประเทศพม่าค่ะแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่พม่าก็ใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนู้นก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะส่วนบ้านเราพรุ่งนี้ก็มีข่าวดีว่าสภาพอากาศจะเริ่มดีขึ้นท้องฟ้าเริ่มเปิดนะคะพรุ่งนี้แล้วก็คาดว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่จะเริ่มคลี่คลายหลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไปนะคะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษนะคะพื้นที่ภาคกลางตอนบนกับภาคตะวันตกค่ะจะยังมีฝนหนักต่อเนื่องนะคะจนถึงพรุ่งนี้เลยนะสำหรับคืนนี้นะคะและต้องบางพื้นที่นะอันนี้ต้องระวังปริมาณฝนสะสมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะกาญจนบุรีค่ะท่านผู้ฟังใครที่อยู่ที่เมืองกาญนะคะมีการเตือนว่าน่าห่วงเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักสะสมทะลุ200มิลลิเมตรไปแล้วรวมถึงจังหวัดตากด้วยนะคะตากตอนล่างค่ะนะส่วนกรุงเทพก็ยังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะน้อยลงกว่า3วันที่ผ่านมานะคะภาคตะวันออกปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงนะคะหลังเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับสภาพในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะสวัสดีนะคะพี่วาสนาจากจังหวัดสระแก้วนะคะรับชมจากทุ่งนาบ้านหาดสำราญอำเภอโคกสูงฝนไม่ตกนะคะฝนยังไม่ตกอ๋อแต่น้ำท่วมเหรอคะน้ำท่วมทุ่งนากับบ่อเลี้ยงปลาอ๋อไม่ตกเฉพาะวันนี้นะแต่เมื่อวานตกก็เลยน้ำท่วมนะคะโอ้เนี่ยไปทั่วเลยสวัสดีพี่เกียงไกรนะคะพี่แขกบอกว่าญาติอยู่แฟลตคลองสันด้วยโอ้โหแล้วนึกถึงบางปลาเราเลยนะบางปลาไม่ได้หายไก่เนาะสองสามวันนี้นะคะก็โอ้สภาพแฟลตคลองสันนี่นะคะไม่เบาเลยเดี๋ยวรอดูน้ำลดว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีพี่ฟ้าหานรักนะคะพี่ชนลี่ค่ะผ่านปี54มาแล้วมาปี69ก็ต้องผ่านไปให้ได้เช่นกันนะคะขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้กำลังใจตัวเองใช่โอ้โหปี54ตอนนั้นเชื่อไหมว่าเราเอารถเก๋งของเรานี่นะคะคันเล็กๆนะไปขนทรายไม่รู้กี่รอบนะแล้วไม่รู้เอาพละกำลังมาจากไหนเนาะตอนนั้นยังไม่ได้อวบอ้วนขนาดนี้เนาะตอนตักทรายใส่กระสอบแล้วก็ยกนะคะสองคนกับหลานนะแล้วก็พี่สาวใส่รถเก๋งอ่ะคิดดูไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวนะคะจากมีนบุรีไปร่มเกล้านะตอนนั้นเขามีทรายมากองให้โอ้จำเหตุการณ์ถึงแม้ว่าผ่านมา15ปีแล้วนะคะยังจำได้ดีมากจำได้ทุกอนูจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราตื่นตระหนกตกใจมากเนาะสำหรับในปี54นะคะโอ้โหซื้อถุงพลาสติกหนาๆนะคะซื้อตั้งโอ้รู้สึกจะ 2-3,000 มั้งจะเอามาคุมรถใส่รถจะห่อนะคะสุดท้ายก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นคือจะขับรถเข้าไปในถุงนั่นอ่ะมันไม่ได้ก็เลยเก็บถุงเบื้อง

จะทิ้งถึงนั้นเมื่อปีที่แล้วนะคะมันหนักมากนะคะเราลงทุนแม่แล้วก็ลงทุนซื้อเป็นไม้เหมือนคอนกรีตเลยนะคะไม้หนักๆค่ะมากั้นบ้านเอาเตา

นี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณโอถูกไหมหรือคุณโอจารันนะคะสวัสดีคุณพี่วันนี้เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งอยู่แถวสายไหมสู้ๆนะคะให้กำลังใจค่ะคุณเสือสิบตัวอ๋อไม่ใช่เสือสิบเอ็ดเนาะอันนี้คุณเสือสิบตัวนะคะคุณทัชชัยค่ะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็คุณรถจพรสวัสดีค่ะน้องแขกสุดที่รักบอกว่าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพและปริมณฑลขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูวันพี่กระโปโลจะผ่านตอนนี้ไปด้วยกันให้กำลังใจนะคะใช่เลยพี่ไหนอีกพี่ไตรรัตน์นะคะอ๋อแล้วก็น้องแก้วมณีสวัสดีด้วยนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวพี่แชมป์ศรีสุขลุงต่อยนะคะสวัสดีด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายบางท่านก็เป็นผู้ประสบภัยอยู่บางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็ได้แต่ดูข่าวเนาะมันหนักจริงๆนะคะสำหรับในช่วง เวลานี้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเดี๋ยวรอคืนนี้ให้ผ่านไปคืนนี้ไปก่อนนะคะเจอว่าฟังอยู่ระยองน้ำท่วมหลายแห่งเลยค่ะอ๋อนะคะส่งกำลังใจกันมานะคะสวัสดีคุณลุงจรูนด้วยในส่วนของผู้ช่วยชาญสักนิดนึงแล้วกันเนาะไหนๆพูดเรื่องน้ำท่วมแล้วครึ่งแรกก็พูดเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี่มันหนักหนาสาหัสมากเนาะเข้าใจคนที่แบบสูญเสียทรัพย์สินอะนึกออกไหมคือข้าวของมันเอาไม่ทันอะไม่ทันได้ยกไม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยวันนี้เห็นคลิปของบ้านเพื่อนรักกันนี่นะคะเขาอยู่ร่มเก้าลูกสาวเขาถ่ายคลิปอยู่พอเขาเห็นสภาพบ้านเขาก็ร้องไห้ออกมาเลยเขาบอกว่าโอ้โหพังหมดเลยแม่เขาเรียกแม่แม่ก็ปลอบใจอยู่ข้างๆว่าไม่เป็นไรลูกนะหาซื้อเอาใหม่ได้เขาก็ถ่ายคลิปไปเขาก็ร้องไห้ไปน้องก็เสียดายทรัพย์สินนะคะสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงเกิน300มิลลิเมตรไปหลายพื้นที่ซึ่งวันนี้ในบางจังหวัดก็ยังคงหนักอยู่นะคะเช่นกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากและกำแพงเพชรส่วนกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่ตราดกับจันทบุรีนะคะก็ยังคงหนักอยู่นะสองจังหวัดนี้ก็เลยทำให้มีน้ำรอระบายอยู่หลายเส้นทางนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้เนี่ยกรุงเทพจะเบาบางแล้วก็ย้ายไปตกหนักทางภาคตะวันตกแทนอย่างที่บอกว่ากาญจนบุรีต้องระวังเลยนะคะสำหรับพรุ่งนี้แล้วก็ลุ่มเจ้าพยาขณะนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาเป็นประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีระดับน้ำท่วม เพิ่มขึ้นซึ่งทางศูนย์ได้ยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงนะคะจนเกิดเป็นมหาอุทกภัยเหมือนปี54แน่นอนอันนี้คนที่ยืนยันคือท่านผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะก็อาจารย์เสรีสุภราทิพย์นะคะของมอรังสิตแล้วก็ท่านเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะคะท่านโพสต์ว่าจะไม่เป็นมหาอุทกภัยเหมือนปี54แน่นอนเพราะว่าน้ำเหนือที่ผ่านนครสวรรค์เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต่างจากปี54ปี54เนี่ยมันสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายแหละทุกจังหวัดที่บอกไปเนี่ยนะคะขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็วางแผนการหลีกเส้นทางน้ำท่วมขังนะคะบางคนบอกโอ้ยไม่รู้จะหลีกยังไงบ้านมันก็อยู่ที่เดิมทรัพย์สินต่างๆก็ที่เดิมนะคะก็ยากมากอะเนาะสำหรับในเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้นะคะเข้าใจเลยใครที่โพสต์ระบายความรู้สึกนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะคนที่แบบเขาประสบพบเจอเหตุแบบนี้มันเครียดอะค่ะเครียดจริงๆนะต้องเข้าใจนะคะสถานการณ์และลักษณะนี้เนาะนักการเมืองอะไรต่างๆนะบรรดารัฐมนตรีสสอะไรทั้งหลายที่โดนด่าโดนว่าเนี่ยนะคะท่านต้องยอมรับนะคะ
ให้ประชาชน

ก็ระบายใช้อารมณ์บ้างเนาะท่านต้องยอมรับนะว่าอาจจะแบบคือไม่ได้ทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการเข้าไปช่วยเหลือท่านต้องไม่มีอารมณ์กับชาวบ้านนะคะรับยอมรับไปเลยประมาณนี้เนาะก็ปล่อยให้ด่าอันนี้ปล่อยให้ด่าไปเหรอก็อย่างนั้นแหละนะคะมันต้องอย่างนั้นเพราะคือสถานการณ์เนี่ยมันรู้สึกว่าน่าสถานการณ์นี้คือถ้าแบบได้ระบายอ่ะเนาะชาวบ้านได้ระบายมันจะรู้สึกหายเครียดไปอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะพูดปุ๊บฝนลงเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนนะคะได้ยินเสียงฟ้าไหมคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะกับขับสุขภาพค่ะ

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้ทิ้งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไปเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
4: ที่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094

0: 480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็ให้ทุกท่านได้มีกำลังใจเรียกว่ามากมากเลยนะคะก็ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครที่กำลังหนักอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องรับมือฝนที่ตกสะสมเรื่อยๆนะคะก็ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้เขาแนะนำว่าให้ตั้ง

อยู่ที่บ้านแต่ว่าบางทีบางคนเมืองกรุจะอยู่ยังไงเนาะอยู่ไม่ได้อ่ะก็คงเราต้องดิ้นรนออกมาเนาะอาจจะไปอยู่บ้านญาติหรือว่าจะยังไงก็ตามนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ28กับ29 2วันกรุงเทพมหานครจะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะที่ครม.มีการประกาศว่าให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะส่วนในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงตอนนี้นะคะไม่มีพื้นที่ไหนที่เป็นสีเขียวเลยค่ะมีแต่ส้มกับแดงณขณะนี้นะคะมีส้มกับแดงน้ำยังคงสะสมอยู่ในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดนะคะก่อนหน้านั้นนี่50เขตหมดเลยนะคะวันนี้ก็อาจจะมีบ้างในบางพื้นที่ที่แบบลดลงแล้วลดลงเรียกว่าพอสมควรเลยเนาะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ำนี้นะคะแต่หลายท่านบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้นี่คือรับมือไม่ไหวบางคนก็ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปล่อยวางหมดเลยค่ะก็เกิดอาการเครียดนะคะการเครียดก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยก็ไม่คือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนอ่ะเพราะคำว่าเอาอยู่ใช่ไหมที่มีการพูดถึงกันนะคะนั่นแหละก็เลยอาจจะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรนะคะจริงๆในสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกนะคะทุกคนมีอาการเครียดสะสมมาเนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่ตึงเครียดบางคนก็สูญเสียนะบุคคลอันเป็นที่รักบางคนก็สูญเสียทรัพย์สินบางครอบครัวนะแล้วก็พอมันเกิดอาการเครียดสะสมก็กลายเป็นอันตรายที่ไปทำลายสุขภาพได้นะคะท่านผู้ฟังก็ต้องหาอะไรที่แบบให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างนะคะคือถ้าเราเครียดมากๆเนี่ยสุขภาพก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะคะคนที่เริ่มสงสัยว่าตัวเองมีอาการเครียดสะสมหรือไม่เนี่ยให้สังเกตก็คือจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นพฤติกรรมการนอนเนี่ยค่ะนอนไม่หลับตื่นเร็วเกินไปแล้วก็ตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมการนอนเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ์อันนี้ก็เปลี่ยนนะคะบางคนก็จะหนักไปทางแบบนี่แหละระบายแบบบางทีก็อารมณ์ใช้อารมณ์นะคะก้าวร้าวมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็กลับกันไปเลยนิ่งเงียบไม่คุยเบื่อหน่ายชีวิตวิตกกังวลหน้าตาเศร้าหมองแล้วก็ถ้าแสดงออกทางกายเช่นหายใจถี่ขึ้นหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วบางรายมีอาการปวดหัวร่วมด้วยนะคะนี่คืออาการเครียดที่แสดงออกทางกายใครที่มีอาการแบบไม่อยากอยู่แล้วอ่ะอันนี้ผู้ใกล้ชิดนะอย่านิ่งนอนใจนะคะต้องดูแลใกล้ชิดแบบพิเศษเลยค่ะหาหมอเลยนะต้องจัดการความเครียดด้วยตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกนะคะพยายามมองในแง่บวกวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นๆถ้ามันเครียดหนักๆ ก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวใหม่นะคะเดี๋ยวพอน้ำลดเนี่ยก็ต้องจัดบ้านใหม่นะจัดต้นไม้ใหม่อะไรประมาณนี้จะต้องเรียกว่าต้องทำใจในบางทรัพย์สินในบางชิ้นที่ต้องทิ้งบ้างถ้าเราในมองในแง่บวกว่าเออมันก็อาจจะต้องทิ้งบ้างนะบางทีเราก็สะสมมากจนเกินไปอันนี้จะสบายใจลงนะคะบำบัดตัวเองง่ายๆนะคะด้วยสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะช่วงที่แบบออกไปไหนไม่ได้ก็นี่ค่ะฟังเพลงผู้แต่บางบ้านน่าเห็นใจนะบางทีไฟฟ้าก็ถูกตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยากหน่อยเนาะดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าออกข้างนอกได้ก็ไปในที่ที่ผ่อนคลายนะคะไปเดินข้างนอกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครยังมีมือถืออยู่นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ก็ใช้เวลาพูดคุยปรึกษาปรับทุกข์นะกับคนที่กำลังเผชิญในสถานการณ์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดความเครียดได้ลดความกดดันในชีวิตได้นะคะนี่คือเรื่องของการรู้สึกว่าเครียดวิธีการจัดการนะคะก็พบปะเพื่อนฝูงก็ดีที่สุดนะคะความเครียดสะสมก็เป็นภาวะที่สร้างความกังวลกับรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันแน่ๆนะคะแล้วก็อาจจะ

จะส่งผลในอนาคตนะต่อการทำงานส่งผลต่อคนรอบข้างการไปพบหมอนั่นคือจิตแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่หาทางออกจากภาวะเครียดสะสมไม่ได้หลายคนมักจะเข้าใจว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราต้องแบบใกล้บ้าแล้วมีภาวะจิตไม่ปกติแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วการไปพบจิตแพทย์ก็เป็นทางออกดีที่สุดนะคะที่จะช่วยบรรเทามากๆเลยอาการเครียดสะสมซึ่งจิตแพทย์เขาก็จะให้คำแนะนำแล้วก็บำบัดให้แบบอย่างถูกต้องเพื่อคลายความเครียดอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะถามว่าแล้วตอนนี้ไปได้หรือยังสถานการณ์แบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็เอาเป็นว่าถ้ารู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือไม่สามารถควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ได้หรือมีความเครียดสะสมมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนานแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วอ่ะแล้วมันไปมีผลต่อชีวิตประจำวันแล้วกับตัวเองกับคนรอบข้างสมมติว่าอยู่ในบ้านเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดแล้วนะมีลูกมีหลานเริ่มพูดจาไม่ดีใส่การเริ่มแบบมีอารมณ์อย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องไปแล้วค่ะเนาะไปแล้วไปได้เลยนะต้องพบแพทย์นะคะก็เดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นตามมาอีกนะถ้ามีความเครียดสะสมนะคะเช่นโรควิตกกังวลโรคกลัวนะโรคแพนิคแล้วก็โรคเขาเรียกโรคเครียดผวังก็มีนะเดี๋ยวนี้โรคย้ำคิดย้ำทำซึมเศร้าแล้วก็จะตามมาด้วยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะนอนไม่หลับแล้วก็ไมเกรนนี่คือโรคที่เกิดจากความเครียดสะสมนะคะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยอย่าเขาเรียกว่าอย่านิ่งนอนใจไปหาหมอไปปรึกษาหมอไปปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่านะคะเพราะบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ตัวจนบางทีโอ้มันพังไปแล้วนะคะหรืออย่างเครียดลงกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนแก่ไม่ค่อยมีนะเครียดลงกระเพาะนะโรคนี้จะเกิดกับคนที่มีอายุน้อยๆนะคะประมาณวัยรุ่นเนี่ย18ปีถึงสัก30กว่าประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่อาจจะมีความเครียดมากแล้วก็มันจะไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะกำเริบได้แล้วก็ส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติไปด้วยนะคะถามว่าทำไมเครียดไม่ลงกระเพาะมันไม่ลงที่อื่นหรอก็คือระบบประสาทอัตโนมัติอ่ะมันจะไปกระตุ้นตัวต่อมหมวกไตนะคะให้หลั่งฮอร์โมนชื่อว่าอะดรีนาลีนออกมาแล้วต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนเร่งปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหารออกมามากสุดท้ายก็นอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกหิวความเครียดทำให้การทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้หยุดชะงักลงนี่คือว่าถามว่าทำไมเครียดแล้วไปลงกระเพาะนะคะก็เช็คอาการนิดนึงก็ได้นะคะใครที่มีอาการแบบปวดท้องตรงลิ้นปี่บ่อยๆนะคะตอนท้องว่างนะคะแล้วไปปวดตรงลิ้นปี่อ่ะอันนั้นคือสันนิษฐานว่าเครียดลงกระเพาะไว้ก่อนแล้วก็มีอาการเสียดหน้าอกอาหารไม่ย่อยรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนแน่นท้องท้องอืดเลอเหม็นเปรี้ยวนอนไม่หลับหลับแต่ก็ไม่สนิทอันนี้คืออาการเตือนของเครียดลงกระเพาะแล้วนะคะความเครียดนี่แหละค่ะมันจะเป็นตัวการไปกระตุ้นให้กระเพาะนี่หลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกตินะคะสุดท้ายก็เกิดโรคกระเพาะก่อนนะคะรักษาได้ไหมได้นะคะรักษาให้หายได้ถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมให้แบบหาสาเหตุแล้วก็รักษาแบบถูกวิธีจริงๆนะคะป้องกันได้ด้วยการกินอาหารให้ตรงเวลานะแล้วก็ช่วงนี้ไม่กินรสจัดนะคะไม่ทานของรสจัดๆนะและเรื่องของมันของทอดได้ก็ดีแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายยากหน่อยเนาะไม่เครียดได้ไหมไม่เครียดบางคนบอกเอ้าก็เป็นสถานการณ์แบบนี้ไม่เครียดได้ยังไงก็ต้องเครียดนะคะแต่ถามว่าถ้าไม่เครียดได้ก็ยิ่งดีอย่าลืมนะคะความเครียดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารเนาะไม่ใช่เครียดลงกระเพาะเนาะความเครียดไม่ได้ส่งผลร้ายต่อจิตใจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันส่งผลต่อปัญหาสุขภาพกายอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเครียดมากเกินไปช่วงนี้
นะคะควรจะหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย

0: นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือถ้ารู้สึกกลัวแบตจะหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังเพลงเยอะๆอะไรก็ทำสมาธิก็ได้นะคะเพื่อช่วยลดความเครียดค่ะแล้วก็ลองดูพรุ่งนี้เป็นต้นไปลองจัดตารางใหม่นะตารางการดูแลสุขภาพของตัวเองล่วงหน้านะคะสู้ๆนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าหลายท่านนั้นตอนนี้ก็ไม่มีกระจิตกระใจเลยนะในการที่จะทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถึงแม้ฝนจะหยุดแล้วแต่ว่าต่อไปก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนในการฟื้นฟูเคลียร์บ้านเนาะขยะต้องเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าหลายพื้นที่นะคะอาหารในร้านสะดวกซื้อหรือว่าตกลงตลาดเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะมีขายด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็แบ่งปันเนาะสำหรับใครที่มีมากก็แบ่งปันกันนะคะสู้ๆกันทุกคนสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากับหมอนพรเช่นเคยค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาทิให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีมอบหมายนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นมอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ Work From Home ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา 10:00 น.อภิสิทธิ์รวยแฟลตคลองจันทน์ตั้งโรงครัวประชาธิปัตย์ส่งข้าวถุงยางชีพถึงมือผู้ประสบภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดที่แฟลตคลองจันทน์พร้อมตั้งโรงครัวประชาธิปัตย์ผลิตอาหารปรุงสุกใหม่จัดเตรียมข้าวกล่องรวมถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนนายอภิสิทธิ์เปิดเผยว่าการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปยังภายในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำบางจุดท่วมถึงระดับคอพร้อมฝากความห่วงใยพร้อมข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องขอให้สนับสนุนจัดส่งรถบรรทุกยกสูงเข้ามาเสริมในพื้นที่เนื่องจากตลอดเส้นทางตั้งแต่พระราม9จนถึงจุดแจกจ่ายมีประชาชนจำนวนมากยังรอคอยความช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดระยองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงพบปัญหาใหญ่คือน้ำท่วมโรงครัวขาดแคลนวัตถุดิบประกอบอาหารสุพจน์กาญจนกันตรากรรายงานค่ะ
6: นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากการตรวจสอบพบว่าน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรมีแต่อาคารผู้ป่วยนอกที่ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่โรงครัวซึ่งใช้ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ถูกน้ำท่วมซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ประมาณ200รายจึงประสานขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายอาหารกล่องและเตรียมหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมหลังวัตถุดิบที่มีอยู่สามารถ

0: รองรับได้3วันและร้านค้าในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยืนยันว่าจังหวัดระยองจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการป้องกันน้ำท่วมการจัดหาอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยสุพจน์กาญจนะกันทากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดระยองครับ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ี11นาฬิกา12นาทีนะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ RTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้27กันยายน2569นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ประกาศไปนะคะว่าวันพรุ่งนี้ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมี4จังหวัดนะคะคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะคะ2วันค่ะ28แล้วก็29กันยายนนะคะก็ย้ำอีกนิดนึงเป็นวันหยุดกรณีพิเศษนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือทางพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ช่วงวันหยุดดูแลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะคะรัฐบาลก็ย้ำว่าพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะพี่หมอเปิดเพลงขวัญเรียมมาก็นึกถึงทุ่งบางกะปิตอนนี้ก็ยังคงโอ้โหตลาดบางกะปินะคะเห็นภาพเมื่อช่วงเย็นค่ะยังหนักอยู่เลยนะคะน้ำยังท่วมเยอะมากเลยนะคะทุ่งบางกะปิของพี่หมอนะคะเปิดเพลงนี้เพราะเลยนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องแป้งหล
0: ัง
1: มันกับน้องศิวิไลเป็นอย่างไรบ้างครับดูตลอด
0: ติดตามข่าวตลอดทั้งวันเลยค่ะ
1: ครับ
0: โอ้เดือดร้อนกันหนักหน่วงหนักมากนะคะรอบคือหลายพื้นที่นะคะก็บอกว่าหนักกว่าปี54บางพื้นที่บอกว่าปี54หนักกว่าก็แล้วแต่ว่าจะเจอน้ำจุดไหน

0: นะคะแต่เมื่อสักครู่ไอ้ทุ่งบางกะปิที่พี่หมอเปิดเพลงฉันเรียนนี่นะคะโอ้โหดูจากตลาดแล้วก็สัดคงกันนะคะเชื่อไหมว่าแฟนรายการเราอยู่ที่บางกะปินะตอนเช้าอ่ะโอ้โหร้านค้าเกือบทุกร้านค่ะพี่หมอฟังลูกทุ่งมหานครค่ะเปิดเสียงดังร้านค้าขายหมูขายกะทิขายปลาขายโอ้โหฟังลูกทุ่งมหานครกันเกือบทุกแผงต้องบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ค่ะก็สู้ๆนะคะที่บ้านพี่หมอเป็นไงคะนนทบุรีก็ไม่เบาเลยคะรู้สึกแจ้งพนะก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะสองวันที่ผ่าน
1: มาไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรนะก็ถือว่าได้เข้าไปอยู่ในตัวเลขนะครับที่ประกาศของรัฐบาลนะว่าปากเกร็ดนะจังหวัดนนท์เนี่ยจะเป็นมีครอบคลุม2อำเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยนะก็หนึ่งในนั้นก็คืออำเภอปากเกร็ดที่อยู่นี่แหละ
0: อำเภอปากเกร็ดเลยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็อำเภอเมืองนนทบุรีโอ้ยถึงแล้วถึงว่านะฮะว่าตั้งแต่พี่มาอยู่ตรงเนี้ยนะ40ปีเนี่ยไม่เคยนะครับไม่เคย
0: แล้วไม่หนักปีนี้ใช่ไหม
1: ไม่เคยและคิดไม่ถึงเลยว่าจะท่วมนะ
0: ปี54ก็ไม่เท่านี้หรอคะ
1: ไม่มีครับที่บ้าน54ไม่มาเลยครับที่บ้านเขาไม่โดนไม่อะไรนะครับ
0: ปี54มีนบุรีก็เหมือนกันเลยที่หมู่บ้านก็ไม่น้ำไม่เข้าตอนนั้นถึงขนาดต้องโอ้โหนอนดูกล้องวงจรปิดหลังบ้านมีคลองก็ไม่เข้าแต่ในปีนี้หนูน้ำท่วมค่ะน้ำเข้าแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากมาย
1: พี่ก็มันบอกไม่ถูกนะน้องอะไรว่าโอ้โหทำไมปีนี้หมู่บ้านพี่ทั้งหมู่บ้านน่ะท่วมหมดเลยนะทั้งหมู่บ้านเลยครับเดี๋ยวนะเข้าบ้านเลยนะที่สำคัญมันเข้าบ้านนะ
0: เข้าบ้านด้วยโอ้นี่เข้าถึงระดับในบ้านเลยเหรอคะ
1: ในบ้านแล้วก็เข้ารถนะรถก็เลยพึ่งล้อเลยเข้าเป็นห้องโดยสารนะนะครับ
0: หนักจริง
1: เออหนักจริงที่สนามที่นุ๊กสิไลเคยมา
0: อยากเคยมาเนาะ
1: ร้องเพลงตรงนั้นตรงนั้นแหละครับโอ้โหไปเจิงนองหมดเลย
0: เจิงนองเลย
1: นะ
0: ครับก็ต้องปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วนั่นน่ะ
1: โอ้โหเนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่ายังไงเพราะรถมันน้ำมันรถที่มันติดอยู่ที่บ้านมันออกไม่ได้ไงเพราะหน้าบ้านมันท่วมไงนุ๊กสิไลไม่รู้จะออกไปยังไงก็เลย3วันเลยนะติดอย่างนี้3 วันครับ3 วันก็
0: แล้วน้ำมาจากไหนครับถ้าเนี่ยถ้าบางกะปิเนี่ยก็รู้ว่าคลองแสนแสบน้ำมันเยอะน้ำมันเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยน้ำมายังไงจากไหนคลองชลประทานเหรอคะ
1: ตรงนี้ก็เรียกว่าคลองบางพูดนะมันซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปแม่น้ำชับประยานะฮะแล้วก็ไปคลองก็แถวเมืองทองมันอยู่ที่เมืองทองนะเมืองทองเองก็หนักแต่ว่าแต่ปีนี้ที่หมู่บ้านที่พี่ชูนนะก็หนักกว่าหนักกว่าโดยเฉพาะหมู่บ้านการบินไทยที่ต้องสลายกับรถผ่านเข้ามาแล้วมาบ้านพี่ตรงนั้นระลึกมากเลยนะรถเล็กนี่ผ่านไม่ได้เหมือนกันนะนี่วันนี้ก็ยังขังอยู่นะวันนี้ก็ยังเต็มนะยังแทบจะเห็นนั่งมองนี่ก็ยังปริ่มเขาเรียกว่ายังล้นอยู่เมื่อเช้าดีใจเห็นมีแสงแดดแวบๆออกมาเนาะนึกว่าเอาแล้วว่ารอดว่าเที่ยวนี้ที่ไหนได
0: ้
1: พอ9 โมงเอาแล้วป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะฮะเสร
0: ็จ
1: แล้วพอสักพักกลางวันโอ้โหลงมา2 รอบเหมือนกันหายใหญ่เลยนะฮะก็ดูเหมือนก็ยังไงเดียมันไม่มีจะไปไหนนะอย่างกับทางหมู่บ้านนี่นะทางรองประธานหมู่บ้านแกบอกว่าเขาก็ไปติดต่อถามที่เขตปักเกร็ดนะที่อำเภอปักเกร็ดนะว่ามันยังไงจะกล้องน้ำได้อย่างไรวิธีใดบ้างเขาบอกว่าแต่เนี้ยมันเครื่องสูบน้ำน้อยนะแล้วก็น่าไปตีละนิดละนิดอะไรอย่างนี้นะ

0: ก็เลยก็พูดง่ายๆว่าน่าจะอยู่ในสู่ที่ทำไมก็บอกว่าพิบัตินะเป็นภัยพิบัติเลยเนี่ยแม่มันตกใจเหมือนกันนะนะแต่ว่าพี่ก็ถือว่านะเรามองเห็นไปที่น้องสุไลพูดถึงแก้วบังคับติแถวร่มเกล้าแถวอะไรต่ออะไรตรงนั้นน่ะหนักรู้สึกจะหนักกว่าเรานะ
1: ใช่ค่ะหนักมากเลยค่ะ3วันแล้วเนี่ย
0: ก็เลยว่าเออยังไงก็รอไม่รู้ทางการก็จะช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะอย่างกับวันนี้ก็ว่าทางปัดเป็ดเราไม่รู้นะเห็นว่าจะมีถุงยางชีพมาแจก
1: แต่
0: สงสัยน่าจะมาไม่ครบมาไม่ครบ
1: มาไม่ถึง
0: บ้านบ้านพี่แถวซอย2แต่วงเพชรไม่มาไม่มีไม่ได้เลยครับอย่างนี้ไม่ได้
1: ยังไงวิธีการที่จะช่วยเหลือนี่เขาจะเลือกช่วยยังไงคะ
0: อันนี้ก็ไม่รู้จะบอกว่าไงน้องสุไลเราก็ไม่รู้นะมาตรการในการช่วยเหลือก็ยังไม่ออกมานะฮะแล้วก็เราไม่รู้ว่าอาจจะทั่วถึงแค่ไหนนะแล้วเราก็ไม่รู้เลยเรื่องความเสียหายนะโบว์แบบเฟอร์นิเจอร์พวกของที่ใส่มันออกไม่ทันเลยไม่รู้เลยเราไม่ได้ขนออกไงในครัวนี่โอ้ในครัวนี่หลังบ้านนี่พอดีบ้านพี่สองหลังใช่ไหมหลังที่เราไปวางกับข้าวตอนนู้นก็ข้าวเต็มไปหมดเข้าไปข้าง
1: นี่คือท่วมทั้งสองหลังเลยฮะ
0: ทั้งสองหลังคือแถบที่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยแถบทั้งหมดทั้งซอยอ่ะไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านอ่ะนะแต่เนื่องจากบ้านนี่มันบ้านพี่มันอยู่ติดคลองใช่ไหมคลองนี่แหละคลองที่มันระบายน้ำนั่นแหละคลองบางพูดนะเขาก็ตั้งเครื่อง
1: ถูกแล้วคลองชลประทานที่ใช้จนน้ำประปาอันนี้มันทะลักทะล้นมากไว้แค่ไหนไม่ทราบ
0: ตรงนั้นก็กั้นดีนุ๊กเลยน้ำตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะลงไปในของประปาได้เลยนะก็ถือว่าทางของประปาหรือทางเขตนี่เขาทำเป็นคันเป็นเขื่อนสูงมากนะครับไม่มีทางที่จะเล็ดลอดไปได้เลย
1: ไม่ท่วมไม่ไหลไม่ล้นอะไรเลยใช่ไหม
0: ไม่ท่วมไม่ไหลไม่ล้นนะ
1: เขาทำดีมากจริง
0: ครับแต่จังหวัดวัฒนานี่หนักมากนะถนนแจ้งวัฒนานี่วันนี้ก็ยังรถออกไปก็มีเรียกว่ามอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถเตี้ยๆนี่ไปไม่ได้นะครับมันเป็นแถว
1: ต้องจอดเลยนะคะ
0: ครับ
1: นี่เป็นโอ้มูลค่านี่คือประเมินไม่ได้นะเรื่องรถนี่นะคะที่จมอยู่ใต้น้ำตอนนี้เนาะ
0: ห
1: มอว่าไหมเนี่ยกับพวกคนที่ใช้รถไฟฟ้านะคือหลายคนยังมืดแปดด้านอยู่ว่าเอ๊ะประกันจะช่วยไหมจะเคลมได้หรือเปล่าหรือต้องขายซากแล้วขายให้ใครต้องโอ้คิดไม่ออกเลยตอนนี้ค่ะ
0: โอ้พี่ของพี่ก็3คันนะเข้าไปน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: โอ้ค่ะหมายถึงว่ารถจมน้ำหมดเลยเหรอคะ3คัน
0: ก็ไม่มันจมเข้าไปเข้าในตัวรถอ่ะนะ
1: อุ้ย
0: ก็เครื่องมันก็พอจะสตาร์ทน้ำมันออกไปทางท่อให้เสีย
1: ค่ะแล้วก่อนเดี๋ยวต้องถามพี่หมอนิดนึงว่าเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปจอดบนเนินบนสะพานบนทางด่วนอะไรทันเลยไม่ได้
0: มันไม่ทันนะครับไม่รู้เรื่องเลยมาที1มาที1ตื่นเช้ามาเอาเต็มเลยเต็มแล้วเขาไม่รู้ไงเพราะอะไรนะสบายก็บอกเอาอยู่อะไรเงี้ยเราก็สบายใจแล้ว
1: ปีห้าสี่เนี่ยเราเลื่อนรถกันทันนะคะ
0: เลื่อน
1: ห้าสี่เนี่ยเราลดน้ำได้ใช
0: ่เลื่อนรถย้ายรถขนของตอนนั้นมีคำเตือนไงแต่ปีนี้ไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะขึ้นหนักขึ้นท่วมอะไรไม่มีเลย
1: นานา
0: ก็เลยใช่เลยก็เอาตัวไม่บอกเลิกไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันก็ข้างนอกหน้าบ้านพี่เนี่ยมันท่วมหนักหน้าถนนที่เข้ามาที่บ้านเนี่ยนะเป็นถนนซอยขนาดรถใหญ่ยังเข้าไม่ได้เลยนะรถตอนนี้วันนี้ลงไปนิดหนึ่งน่าจะประมาณรถ

0: พิกอัพสูงๆอ่ะนะสูงๆนะสูงสูงก็น่าจะพอต้มแคมไปนั่นนะ
1: อืมค่ะ
0: นั่นก็เลย
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะก็หลายคนพูดถึงเรื่องการขยายตัวของเมืองการขยายถนนนะคะเมื่อมีการตัดถนนใหม่ทุกๆถนนนะคะมันก็ต้องเปลี่ยนสภาพกลายเป็นย่านการค้าเป็นชุมชนหนาแน่นไปเป็นทำเลทองไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวเชิงลึกทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลพอหรือเปล่าว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหนมันก็เลยขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็ต้องแม้ทุกกระทำต้องถอดบทเรียนถอดบทเรียนใช่ไหม
0: ก็พูดอย่างนั้นไม่จำต้องใจเขาบอกว่าเวลาเราเจอเหตุแบบเนี้ยฮะมันก็เหมือนเตือนเราเหมือนกันว่าเรื่องของภัยพิบัตินะครับหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเพราะว่ามันไม่รู้นั่นเนี่ยไม่รู้จะไปพยากรณ์นั้นมันแต่ว่าที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้ตัวโลกเขาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะมันทันสมัยนะคนใหญ่เด็กก็จะมีสัญญาณเตือนว่านะตรงนี้นะน่าจะมีน้ำหรือว่ามีฝนขนาดไหนเท่าไหร่อย่างนี้นะแล้วก็โดยเฉพาะต้องเตือนจริงๆว่าคนที่อยู่ตรงริมคลองหรือว่าริมน้ำเนี่ยนะฮะก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะยกของไว้ขึ้นที่สูงไว้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฉะนั้นพี่ถึงบอกเวลาเราพูดไปอะไรไปเราก็ไม่ได้ไปไม่รู้จะว่าอะไรนะก็พอเห็นชาวบ้านเขาก็พูดกันเห็นแล้วก็ความลำบากนะเดือดร้อนกันขนาดที่ว่าเที่ยวนี้นะพี่ว่ากรุงเทพนี่หนักหนาสาหัสนะเวลาเราไปดูถึงเรื่องของคำก็เรียกคำตำนายอะไรต่างๆเพื่อนก็ต้องคุยให้ฟังว่าโอ้โหเนี่ยพี่ก็บอกว่าไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเนี่ยเขาบอกปีไหนนะปีอะไรล่ะเขาบอกว่าปี70อะไรไม่รู้นะปีไหนไม่รู้สิก็ลายกันบางบอกว่า
1: ใช่พี่เคยเล่าว่าเขาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่เคยเจอพี่หมอว่าเนี่ยมีอยู่ก็มีคนชวนให้ไปอยู่พิษณุโลกอ่ะ
0: อ๋อใช่
1: ใช่ไหมคะที่เคยเล่าวันนั้นว่าเอ๊ะทำไมเขาเจาะจงไปที่พิษณุโลกเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มวางแผนกันแล้วนะว่าไปจับจองกันไหมที่พิษณุโลกอ่ะเตรียมแหล่งอาหารกันแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็พอมานึกถึงเหตุการณ์เนี่ยสองสามวันนี้มันก็มีความเป็นไปได้แล้วนะพี่หมอนะ
0: ก็เรามองเห็นนึกอะไรว่าเพื่อนคนเพื่อนก็รุ่นเดียวกันนี่เขาบอกว่าจะไปอยู่ไหนเนี่ย
1: อ
0: ยู่เขาใหญ่อยู่ที่สูงพวกหนักไฟนะพอเกิดร้อนตะลมลงมาทีเดียวเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยครับพวกนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่ามันไม่รู้จะต้องทำใจอ่ะนะทำใจว่าเออมนุษย์เราก็เป็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตานะว่าเราเกิดมาเป็นยังไงมันก็นะในที่สุดมันก็ต้องหนีไม่พ้นอ่ะนะเรื่องของกฎแห่งกฎของทีนี้เรื่องกฎธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้จะบอกยังไงว่าการที่เวลาเราเห็นตัวโลกอ่ะที่เขาคอยเฝ้าระวังหรือว่าคอยการบริหารประเทศของเขาแต่ละประเทศเนี่ยเขาตั้งรับต้องเขียนแผนอย่างประเทศไทยเราก็เมื่อก่อนบอกมีระยะพัฒนาอะไรระยะยาวกี่ปีครับก็ไม่รู้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็ไม่รู้เนาะก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าเอานะเราอยู่ขนาดนี้แล้วก็คุ้มแล้วแหละประมาณ70กว่าแล้วก็เลยบอกว่าแต่เป็นห่วงลูกหลาน
1: ลูกไม่ต้องไปไหนแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอคะ
0: เออบอกเป็นห่วงลูกหลาน
1: ไม่ต้องไปไหนละ
0: ไม่ต้องไปไหนละอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เวลามันจะไปมันก็ไปตามวิถีนะฮะก็คนเรานะถ้าเกิดว่าเข้าใจในความจริงของชีวิตนะเมื่อก่อนเราเห็นว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าโอ้คนในเวลาเจอก็เรียกว่าภัยพิบัติต่างๆเนี้ยแล้วมันเข้ามาเนี่ยบ้านพี่เนี่ยมันวันนั้นไฟดับมีวันไฟมันดับหมดเลย

0: หนึ่งวันอะหนึ่งวันเนาะแล้วก็เราก็อยู่ยังไงวะเนี่ยเราก็แต่เราก็ใจร่มๆไว้ไงใจเย็นๆไว้เอานะมันก็ธรรมดาน้ำขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ลงได้เราคิดอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็เข้าใจว่าธรรมชาติจริงๆอะเราที่เรื่องเพลงคลองไอ้แสนแสบทั้งหลายเนี่ยเราเอ้ยอันเรียมเนี่ยมันปลูกพันใช่ไหมมันเป็นวิถีชีวิตจริงๆเลยเราต้องฟังเพลงนี้ดีๆนะนุ่งเสียลองฟังดีๆนะโอ้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่าสายน้ำกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่นะก็จะมันมีความผูกพันกันอย่างมากๆเลยอ่ะที่ไปเคยไปพอดีน้องเขาไปซื้อบ้านรีสอร์ทใหญ่อยู่ตรงไหนนะตรงไอ้หนองจอกมันเป็นคลองแสนแสบนะเขาก็ไปทำอะไรเมื่อก่อนนี้ก็มีหนังมีอะไรพวกนี้ก็ไปถ่ายทำพี่ไปดูพี่เขาเห็นโอ้โหแบบมันดูแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะมันเห็นอะไรมองไปฝากฝั่งสองคลองเนี่ยมันนะแล้วก็ทำรีสอร์ทอะไรก็ให้พี่ไปนอนพี่ก็ไม่ไปนอนหรอกแต่ว่า
1: คือ
0: ถ้าเรามองไปเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีเป็นอย่างเหมือนกันว่าเราก็ได้ไปแล้วก็ทำให้จิตชีวิตเราก็เรียกอะไรทำให้เราเนี่ยเหมือนกับมีความปลอดโปร่งใช่ไหมลดเครียดลดอะไรต่างๆไปได้เยอะน
1: ะ
0: พี่ก็บอกจริงเพลงนี่มันก็นึกถึงในความหมายของเพลงว่าคนที่แต่งเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงแล้วก็มันความความหมายของเพลงแล้วก็นึกถึงภาพนะภาพแห่งความเป็นจริงของวิถีชีวิตอันนี้มันของจริงนะน้องจะเลยใช่ไหมมันก็
1: ไม่ใช่ละครไม่ใช่แบบเนื้อหาของเพลงเนาะแต่เป็นของจริงแล้วจริง
0: ๆ
1: ค่ะ
0: เนี่ยท่านผู้ฟังก็แซวพี่มาล้านได้ดูแล้วบอกแม่อาจารย์นี่อะไรอาจารย์นี่รู้สึกว่ามีความผูกพันอะไรสักอย่างเกี่ยวกับน้ำคลองครองหลังบ้านอาจารย์นะโอ้หลังบ้านอาจารย
1: ์บ้านดีมากเลยห่วงจุ้ยนะคะ
0: บอกว่าก็เดี๋ยวก็ลงนะครับแต่ว่าน้ำก็ไม่ได้เสียนะดีอย่างว่าน้ำไม่เสียนะครับแล้วก็ยังกลิ่นเกินก็ยังพอ
1: ยังไม่คือถ้าน้ำนิ่งเนี่ยถ้าอยู่นานๆเนี่ยมันจะเน่าเนาะพี่บอกเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะแต่นี่คือยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้ก็เราก็อย่างหนึ่งน้องสุไลเราก็ถึงแม้เราจะลำพี่เองเหมือนกับโดนภัยพิบัติเหมือนกันนะแต่พี่ก็เอากำลังใจหรือว่ามีจิตใจส่งกำลังไปช่วยที่ทุกท่านที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้นะครับถ้าเราประมาทไม่ได้แล้วจริงๆน้องสิไลถ้าเรามองภาพรวมเลยนะครับน้องสิไลลองคิดดีครับว่ากรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันทุกแทบจะทุกซอกทุกซอยอะนะมาตั้งแถบทางเนี้ยแถบตะวันออกไปเดี๋ยวตะวันแถบตะวันตกใช่ไหมทางบ้านเราตรงนี้หรือเปล่าที่มันจะมีทำบงวานแจ้งวัฒนะไปมินบุรีไปร่มเช่าไปอะไรทางโน้นนะซึ่งพวกเนี้ยมันก็เราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาน้ำฝนตกน้ำมันก็ต้องระบายออกไปทางลำคลองนะครับที่เคยระบายนะและทีนี้ก็บอกว่าพอระบายไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเขาไม่รู้จะไปไหนเขาลงไปเต็มที่เขาหวนกลับมาเขาว่างั้นนะกลับมาถึงถูกไปเท่าไหร่เขาก็รับไม่ไหวเขาก็ย้อนกลับมาใช่ไหมฮะมันก็เลยแล้วจะลงทะเลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้ไปเชี่ยวชาญทางนั้นแต่พี่นิดพี่แทบจะไม่ดูนะพี่บอกไว้ก่อนนะไม่อยากจะดูที่เขาวิเคราะห์ที่เขาอะไรต่ออะไรกันทั้งหลายพี่ไม่เคยอยากดูนั่นแหละเพราะว่ามันเราไม่ได้ไม่ไว้ใจนะส่วนอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับบอกไม่ถูกพี่ก็ฟังไปก็โอ้เอาแต่คุณจะ
1: ฟังไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

0: ไม่มีอะไรดีนะเออจริงๆบางคนรู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไรอ่ะค่ะเ
1: ออ
0: เมื่อวิเคราะห์กันย้อนหลังก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะว่าความรู้สึกมันเสียไปแล้ว
1: คือตั้งแนวจริง
0: ใช่ค่ะบางทีเราเห็นคลิปคนที่เขา

0: างเงี้ยคือต้องยอมในสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมคะ
1: แล้วประเทศไทยเราตอนนี้นะน้องสุไลมันเป็นเรื่องเมืองกับวิกฤตไปทุกมิติเลยอ่ะในประเทศเรานะแต่หวังไปพึ่งความโปร่งใสอะไรต่างๆวันนี้มันดูแล้วพี่ก็ไม่ได้ว่านะน้องสุไลว่าคนเราอาจจะที่บอกว่ามันลังงบลงมาเนี่ยมันไม่ไปทั่วถึงหรือว่าไปแวะตรงไหนหรืออะไรต่ออะไรเราก็ไม่รู้นะฮะทีนี้ก็เราก็ไม่อยากไปพูดถึงการบริหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะเห็นก็รบกันพอสมควรแล้วอันที่จริงบ้านเรานั่นคืออะไรนะฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านจริงๆก็เรียกว่าต้องมีข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของของการบริหารประเทศนะเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่ออะไรนี่ก็ต้องยังไงเดี๋ยวต้องแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเวลาเราลำบากเนี่ยอย่างที่เขาบอกโอ้ยมวยกราบหัวคู่นะพอตอนลำบากตอนที่ชาวบ้านลำบากนี่แทบจะไม่เห็นที่จะเข้ามาดูแลนะฮะมันดูแลทั่วถึงมันที่สำคัญอันหนึ่งนั่นคืออะไรเรื่องของการแจ้งเตือนนี่นะพี่ว่าเราก็เคยพูดบ่อยว่าการแจ้งเตือนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อวานที่ฟังอะไรท่านชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแกบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีไมค์ก็เรียกมีไมโครโฟนก็เรียกนะมีลำโพงของหมู่บ้านใช่ไหมของชุมชนเขาจะต้องแจ้งเตือนว่าเนี่ยนะตอนเนี้ยพายุจะลงมาหรือว่าน้ำตรงเนี้ยมันจะมาเยอะนะมันต้องเตรียมตัวกันอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เขาพูดไม่ให้ตระหนกตกใจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็การเตรียมการตรงนี้เวลาการสื่อสารพี่ว่ามันกันคือบางคนพูดเอามันเอาอยู่อะไรเงี้ยคือคำว่าเอาอยู่นี่คือเราก็โดนมาตั้งแต่ในหัดใหญ่โดนกันมาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าพูดคำพูดต้องระวังว่านะเราจะไปการันตีว่าไม่มีปัญหาเนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่รู้เห็นโทษกันไปโทษกันมาโทษกรมอุตุมั่งโทษกรมชลประทานมั่งโทษกรมผู้ว่าม
0: ันไม่ทันแล้วตอนนี้โทษไม่ทันแล้ว
1: พี่ก็นั่งฟังเนี่ยโอ้งบประมาณมาช้ารัฐบาลกว่าจะพิจารณาอะไรต่ออะไรเนี่ยจะอนุมัติแต่ละอย่างมันยากเลยเราเห็นนายกบอกว่าว่าเขาจะสื่อสารเวลาของบมาเนี่ยอาจจะพูดไปเขาไม่เข้าใจก็เลยอนุมัติมาไม่ทันอะไรเงี้ยที่ขำหลายเรื่องมันนะไม่รู้อะไรพี่งงหมดเลยคือถ้าว่ารัฐบาลเราถ้าเกิดว่ามันมีแผนการบริหารประเทศใช่ไหมพี่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่มันมีรูปแบบมันอยู่นะแล้วก็บ้านเราอะตอกไหนซอยไหนหมู่บ้านตำบลอำเภอเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่อะไรอะอมตนะใช่ไหมอมตอะไรต่ออะไรนี่ก็คือบ้านเรามันมีเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วนะคือการก็ดูแลพี่น้องให้ทั่วถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงมันได้ไม่ค่อยเข้าไปทั่วถึงแต่ไม่แน่อาจจะไม่รู้ดิเราก็นะก็ได้แต่บ่นบ้างนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบ่นนิดนิดหน่อย
0: บ่นบ้างตามภาษาค่ะว่าก็ถือว่าพี่หมอเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะพอดีเมื่อกี้เนี่ยแวะเข้าไปดูเนี่ยค่ะได้ยินเสียงไหมคะที่แฟดคองจันตอนนี้ที่น่าจะหนักสุดนะคะรู้สึกว่าท่านผู้ว่าชัดชาติไปไลฟ์สดอยู่ที่นั่นนะคะมีคนกำลังตามอยู่เป็นหมื่นเลยค่ะก็ดีนะคะชาวบ้านก็รู้สึกอุ่นใจนะอุ่นใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอการฟื้นฟูว่าจะยังไงเขาบอกว่ามีสสอยู่คนหนึ่งอะพี่หมอเขามองการไกลมากเลยนะเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะแจกแผ่นโฟมหนาๆให้ชาวบ้านปรากฏว่ารอบนี้ได้ใช้ค่ะโฟมหนามากนั่งได้ไปไหนได้มันเหมือนเรือเลยค่ะพวกนี้มีประโยชน์ตัวนี้มีประโยชน์เอาติดบ้านไว้ก็ดีนะ
1: นี่ต้องขอมาไว้ที่แถวพงเพชรแถวหมู่บ้านเนี่ยแถวพงเพชร

0: ผ่นโฟมปิดบ้านให้หน่อยนะเรือไม่มีเอาแผ่นโฟมก็ได้อะนะคะในอนาคตเผื่อว่ามันจะหนักกว่านี้สักครั้งพี่หมอเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ส่งกำลังใจให้นะคะทั้งทุกครอบครัวที่กำลังประสบอยู่ณขณะนี้เรื่องของ
1: น้องน้ำขอน้ำไอ้น้องน้ำลงไวๆนะครับไวๆหน่อย
0: ก็ค่ะเราพักกันแป๊บนึงนะคะพี่หมอคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าในช่วงหน้านะคะมีจดหมายรู้สึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ตอบยังไม่จบนะคะมีหนึ่งฉบับที่รออยู
1: ่ครับได้ครับ
0: เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: งเพราะอีกหนึ่งเพลงนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่พี่หมอส่งมานะคะนนทบุรีมีการประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุม2อำเภอใช่ไหมคะตอนนี้อำเภอเมืองกับอำเภอปากเกร็ดที่พี่หมอนพรมีบ้านอยู่นะคะก็คือตำบลปากเกร็ดใช่ไหมคะที่อยู่ตอนนี
1: ้ตรงนี้คลองเกลือ
0: กับตำบลคลองเกลือ
1: คลองเกลือกับตำบลบ้านใหม่ของพี่มีตรงอีกตรงนั้นอีกหลังนึงก็คือตรงคลินิกเตียงศรีวิไลเคยมานะตรงนั้นก็เขาเรียกตำบลบ้านใหม่แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
0: ตำบลบ้านใหม่อ๋อแล้วก็ที่บ้านพักคือตำบลคลองเกลือ
1: ทีนั้นก็โดน
0: ห้าตำบลนะคะเป็นเขตภัยพิบัติภูทับกระภัยก็คือปากเกร็ดบางพูดบางตลาดคลองเกลือและบ้านใหม่ส่วนอำเภอเมืองก็มีตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขียนบางกระสอตลาดขวัญและท่าทรายนะคะนะหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนอยู่ก็สู้ๆกันต่อไปนะคะเรื่องภัยธรรมชาติกับเรื่องการป้องกันเนาะว่าต่อไปนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องนี้หนักขึ้นนะคะจดหมายค้างสักนิดนึงนะคะของน้องผู้หญิงอายุ38สามี45ที่แต่งงานกัน2ปีกว่าต่างคนก็ไม่เคยมีแฟนกันมาก่อนตอนนี้ก็อยากจะมีลูกนะคะเพื่อนแนะนำไม่กินยาสตรีที่เราตอบปัญหาไปนะคะแบบน้ำแบบอะไรนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่หมอก็ตอบไปแล้วนะคะคำถามข้อที่3ที่ค้างอยู่ว่าช่วงหลังนี้นะคะสามีไม่ค่อยจะมีอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนเพราะเกิดจากความเครียดไหมคะดูเขาไม่กระตือรือร้นเลยจะแก้อย่างไรได้บ้างที่หมอเขามีโรคประจำตัวคือความดันสูงและดื่มเหล้าด้วยค่ะอันนี้จะเกี่ยวกันไหมกับการไม่มีอารมณ์
1: ก็พูดถึงเรื่องของสาเหตุของผู้ชายเนาะที่เรารู้กันว่าความหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องหลายมิติเหมือนกันนะคืออะไรว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายร่างกายจิตใจใช่ไหมแล้วก็แล้วเวลาก็พูดถึงเรื่องปัญหาของผู้ชายที่เอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี่นะแน่นอนทางกายที่เรารู้กันอยู่ก็คือโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดนะระบบเลือดก็คือเรียกว่าเบาหวานความดันและพวกนี้หรือไขมันพวกนี้ก็มีส่วนโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยยืดหยุ่นนะแล้วก็

0: นั้นในการที่ในการแข็งตัวของผู้ชายเนี่ยมันยิ่งทำให้กังวลนะเพราะว่าการที่จะให้มันแข็งเต็มที่นี่มันก็อาจจะไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีโรคนะยิ่งถ้าควบคุมความดันไม่ได้ดีนะไม่ควบคุมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของทั้งอาหารเรื่องของความเครียดต่างๆเนี่ยมันก็ตามมาอีกนะความเครียดที่ค่อยจะนำไปสู่เรื่องของความกังวลแหละพอความเครียดความกังวลบอกเนี่ยมันก็ยิ่งพูดง่ายๆผู้ชายยิ่งแข็งยากอ่ะพูดง่ายเลยนะในความล้มเหลวอะไรนะยิ่งกังวลก็ยิ่งลำบากอ่ะยิ่งก็มีหลายคนที่พอรู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากทางร่างกายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความไม่พร้อมอะไรต่างๆแล้วพอไปมียุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยพอมันกับไม่เต็มที่หรือว่าสักครั้งนึงเนี่ยต่อไปมันก็จะกังวลแล้วไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยอะไรเนี่ยกลัวจะถูกดูหมิ่นดูแคลนเขาถึงบอกว่าเรื่องชีวิตคู่ไงน้องจุไรนะเขาจะโยงไปถึงของผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากๆเลยเป็นตัวช่วยพูดง่ายๆนะเป็นอาภรณ์ที่สำคัญนะที่เขาว่าเขาคือว่าคือเข้าใจในปัญหาของสามีเนี่ยเราก็บอกแล้วเมื่อกี้นึงว่าเรื่องกายเรื่องจิตใจเรื่องความเครียดถ้าหากว่าไม่ให้กำลังใจเนี่ยมันละมัวแต่ไปค่อยจับผิดค่อยแต่นู่นนี่นั่นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความล้มเหลวในเรื่องของเรื่องเครียดเนี่ยนะมันจะยิ่งบานปลายไปเรื่อย
1: ๆนะครับยิ่งหนักเข้าไปใหญ่
0: ยิ่งหนักฉะนั้นเวลาเขาไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะต้องแนะนำนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะบอกว่าบทบาทที่สำคัญนั่นก็คือผู้หญิงนะครับที่คอยช่วยให้กำลังใจคอยปลอบใจนะครับไม่ใช่ว่าบอกปั๊บเดียวนู่นอย่ามายุ่งกับฉันนะไปเลยอะไรครับคือแบบยิ่งทำให้เขาเสียใจมากๆเลยนะคือในวงการแพทย์ในทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเก่งกาจสามารถขนาดไหนเนี่ยแต่เขาบอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกนะที่จะมีการคงแข็งแรงหรือว่าแข็งตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีหรอกมันจะต้องมีบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหนึ่งพักผ่อนไม่ได้เต็มที่ร่างกายก็คือในช่วงเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะอันหนึ่งอะไรที่บางคนนะมันอาจจะไปฝืนเช่นไม่พร้อมจะไปฝืนกินยาช่วยแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเวลาอันหนึ่งนะอะไรเรื่องการบางครั้งเนี่ยดึกดื่นเกินไปนะดึกนี่ก็ไม่ได้แล้วนะมันเวลามันจะนอนแล้วเพราะว่าอาทิตย์ก็บอกว่านาฬิกาชีวิตนะของคนเรานี่สำคัญมากๆเลยนะว่าเวลานอนเนี่ยคือคนเราสังเกตหนึ่งตรงไหนว่าคำว่าเมลาโทนินเนี่ยไอสารที่มันจะไอหลามเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันส่งสัญญาณห่วงนอนเวลาประมาณสักสามทุ่มเนี่ยนะส่วนใหญ่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยพวกนี้ก็จะง่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยนะมันก็ง่วงตาเบลอปื้อปาสมองมันก็ยังไม่เฟรชแล้วอ่ะตอนนั้นนะยิ่งไปมีกิจกรรมตรงนี้มันน้อยคนที่จะสักเซสนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากายพร้อมใจพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มองดูง่ายนะแต่เรามองตรงสื่ออะไรว่าถ้าเราไปเจอคนที่มีปัญหาด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่เขาบอกว่าการปฏิบัติสามีนะหรือว่าการที่แบบเอาใจใส่เข้าใจนี่นะครับพี่ไม่ได้ว่าผู้หญิงนะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนแบบปล่อยคุณจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วแต่ไม่ฟ้องอะไรแต่ว่าจากเป็นพลังที่สำคัญหรือว่ามีความจิตใจที่ทำให้ผู้ชายเขาเนี่ยเขามีความมั่นใจมีอยากจะมีเซ็กด้วยเนี่ยนะ มันก็ต้องมีความรักมีความผูกพันดูแลใจใส่เขาเรียกว่าไอ้ไปให้สุดอะไม่ใช่ครึ่งกลางๆมาอะไรต่ออะไรเนี้ยนะอันนี้พี่ก็โดนนะเพราะว่าทำไมผู้ชายบางทีเพราะอยู่ที่บ้านมันไม่ค่อยคึกคักนู่นนี่นั่นต้องไปปิดกลิ่นปิดสีอะไรนิดหน่อยโอ้โหมันคึกคักหวือหวามันบอกไม่ถูกนะอันนี้นิดขอโทษนะครับคืออะไรพี่ไม่ได้ว่ามาตำหนิผู้หญิงแต่บางครั้งเขาไม่รู้ตัวนะที่ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าคู่ไหนคู่สามีภรรยาคู่ไหนคู่รักคู่ไหนเนี่ยที่เขาสามารถก็รู้ใจมองหน้าก็รู้ใจเข้าใจ

0: ว่ายังไงว่าสามีก็ต้องการยังไงนะมันก็ต้องมีอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเราเองว่าเขาจะต้องอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้มันต้องใส่ใจใจเขาใจเรานะพี่ว่าอันนี้สำคัญเดี๋ยวทีนี้เขาถามว่าเป็นโรคความดันแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยใช่ไหมด้วย
1: ใช่ค่ะดื่มด้วยค่ะนี่แหละค่ะ
0: อ๋ออันนี้นะอันนี้
1: ใช่สาเหตุใช
0: ่
1: ไหมอ
0: ันนี้สาเหตุเลยครับทั้งดื่มเหล้าทั้งเขาความดันสูงนี่ยิ่งดื่มเหล้าด้วยนี่ไม่ได้เนี่ยนะถ้าเกิดยิ่งดื่มเยอะยิ่งไปเลยฉะนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดนะก็จะบอกว่าควรจะไปหาคุณหมอนะแต่คุณหมอก็จะได้วางแผนว่าน้องบอกคุณต้องรู้คุมความดันให้ได้นะนะแล้วก็เรื่องความเครียดอะไรต่างๆเนี้ยที่ว่าเครียดมันเครียดจากอะไรยังไงนะคือความเครียดทั้งหมดนั้นคืออะไรพี่ว่าไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือกว่าภรรยาหรือคู่ชีวิตที่อยู่ข้างเคียงกายเรานี่แหละนะมันเป็นกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็คือเวลาเราย้อนไปดูหลายๆคู่ที่ก็บอกว่าคู่สามีภรรยาที่ต้องเตียงหักรักคุดหรือต้องแยกกันเนี่ยหรือต้องมีการนอกใจกันมีอะไรก็ได้มักจะมีตรงนี้มานะแต่ว่าไม่มีใครรู้ไง อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันเรื่องของไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันไม่อะไรต่างๆพวกเนี้ยอะไรแต่ว่าที่จริงมันมีเล็กๆน้อยๆมันมีกลเม็ดเล็กๆน้อยๆนั่นเองที่ว่าถ้าเกิดคนเราคิดว่าตกลงปรงใจที่อยู่ด้วยกันแล้วเราเลือกแล้วนะฮะถ้ามีอะไรกันก็ต้อยทีต้องอาศัยแล้วก็พูดกันด้วยภาษาดอกไม้ที่เขาว่ากันซึ่งภาษาพวกนี้ต้องคืออะไรใช่ตัวโลกเลยแหละเรื่องของผู้สามีภรรยาเนี่ยนะที่ผู้ชายเหมือนกันกระโจกโอ๊กครับไม่ค่อยเอาใจภรรยาบางนู่นนี่นั่นนะไอ้นี่ก็ไม่ได้นะต้องคืออะไรก็เรียกว่าใจของใจเรานี่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจภรรยาด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาใจตัวเองนะคนเราจะปรับความเข้าใจกันได้รู้ใจกันเนี่ยโอ้แบบนะซึ่งมันมีความเขาเรียกความผูกพันนะแล้วก็มันจะทำให้คู่รักใช้ชีวิตแบบยั่งยืนก็ตราบชั่วนู่นเลยครับตราบชั่วนิรันดร์หรือเราอธิบายเราบอกไปเลยว่าเนี่ยมันจริงๆมันการรักกองรักกองเรือนมันมีอยู่แค่นี้แหละนั่นคืออะไรนะมันให้กำลังใจกันอะไรต่างๆ
1: ก็คุยกันคือถ้ารู้สาเหตุแล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่ยากในการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเลยไหมคะของคู่รัก
0: พื้นฐานมากๆนะพื้นฐานมากๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ต้องมาบอกว่ามันต้องมาเจาะไงมาเจาะหาสาเหตุนั้นจากสามีภรรยาแต่ที่จริงมันเราวนเวียนกันอยู่ในชีวิตวิถีชีวิตนะหรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันนี่แล้วว่าคือการที่บอกทำไมบุรุษผิงก็ราคาก็แรงฉันจะเอาอย่างนี้นะไอ้ผู้ชายก็เอาอย่างนี้กลัวเสียหน้ากลัวเสียเกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือต้องยอมต้องยอมกันบ้างนะแล้วก็เรื่องนี้ผมบอกอยู่เสมอว่านะครับพี่ก็ศึกษาเยอะนะอะไรเรื่องผู้หญิงไฟฟ้าแรงคืองานวิจัยที่ในต่างประเทศที่เขาทำเนี่ยมันผู้หญิงจริงๆที่บอกทำไมต้องมาเข้าใจเรื่องของเพศศึกษาก็เรียกเรียนรู้เรื่องผู้ชายก็ต้องเรียนรู้เรื่องผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเรียนรู้เรื่องผู้ชายใช่ไหมฮะเนี่ยเรารู้ว่าผู้ชายเขาเป็นยังไงมันธรรมชาติของผู้ชายทั่วไปอ่ะก็ทุกคนก็อยากเขาใจอยากไม่รู้นะพี่กับว่ามันปัญหาโลกแตกที่เขาว่านะรู้บางคนผู้หญิงดีแต่ไปเจอผู้ชายแบบอะไรเนี้ยที่เขาว่ากันแต่บางทีก็ผู้ชายดีแสนดีไปเจอผู้หญิงไป
1: สรุปคือต้องปรับทั้งคู
0: ่ใช่ครับแล้วก็หลายคู่นั้นคือเวลามีปัญหาปั๊บนี่เวลามาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องยอมรับความผิดว่าเขาว่าเอาแต่ใจมั่งนะแต่เมื่อปรับด้วยกันแล้วนี่โอ้โหมาอยู่ด้วยกันทีหลังเขาบอกมันก็มีความรักความผูกพันก็ดีนะปกติโชคดีซะอีกนะไม่ต้องไปยุ่งกับผู้หญิงที่อื่นด้วยซ้ำไป
1: ค่ะคุณหมอให้เบอร์นิดนึงค่ะช่วงท้ายของรายการ
0: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666แจ้งนิดนึงคืออะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าแจ้งวันนี้ว่าจะมีการรักษาเข่าฟรีกันนะปรากฏว่าวันนี
1: ้
0: ต้องเลื่อนไปน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็มีเบอร์เดิมก็โทรไปได้เลย นะพี่ก็จำได้

0: เบอร์อะไรไม่รู้เบอร์คลินิกลุง
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วรวมถึงบ้านของพี่หมอนพรด้วยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
1: วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่ม

0: ลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M

่อนจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลัง

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบก

0: ไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เกตเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 5:12 น.เช้าวันจันทร์28 กันยายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันนี้มีพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะมาร่วมดำเนินรายการด้วยสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่กวยคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีน้องมีน้ำน้องน้ำอยู่เป็นเพื่อนไหมคะ
1: มีน้องน้ำล้อมรอบบ้านแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่า ในกรุงเทพนี่คือย่านตะวันตกเนี่ยมันหนักมากเนาะ
0: หนักจริงๆใช่
1: แล้วบ้านสีต้องอยู่เดิมนี่คืออยู่มีนบุรี
0: มีนบุรีก็นาน
1: มากเข้าเพื่อนอย่าง
0: ไม่เข้าบ้านมีหน้าบ้านนิดหน่อยค่ะประมาณสักตาตุ่มอ่ะมันคือตรงนี้ปี 54ก็รอดอยู่หมู่บ้านนี้รอดทางที่หลังบ้านมีคลองเขาเรียกคลองเจ๊กนะคะก็รอดนะพี่กล้วยมาปีนี้ก็รอดไม่ท่วมหมู่บ้าน
1: ปีนี้ไม่รอดแล้วนะทุกคนไม่ได้เตรียมพร้อมเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเพื่อนๆอยู่
0: ปี 54ที่เราเตรียมมากเลยนะเราเสียเงินค่าเตรียมอุปกรณ์ทั้งรถทั้งบ้านไปเยอะมากไม่เข้าปีนี้เนี่ยทุกคนแน่นอนไม่ได้เตรียมหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เนาะแต่ก็นะคะ

0: างหมู่บ้านก็ยังจมอยู่นะคะนี่เข้าใจได้ว่าผู้คนไม่ทราบเลยว่ามันจะมาแล้วมันมาตอนกลางคืนไงคะ
1: ใช่มาตอนกลางคืน
0: มาตอนกลางคืน
1: แล้วก่อนหน้านั้นคือเขาก็ไม่ได้บอกไงเขาก็ทางกรมอุตุเองก็พูดแต่ว่า24-26 25-27อย่างน
0: ั้
1: น
0: เราก็พูดแต่รายการก็พูดทุกเช้า
1: แล้วก็พูดแต่จะมีคนบอกไงเราที่พูดกับแปรทิศแล้วนะตอนนั้นที่จัดรายการตอนช่วงข้าม
0: ก็บอกทุกเช้าเลยว่าเนี่ยสถานการณ์รวมกรุงเทพด้วยนะกรุงเทพประมาณ 70-80% ฝนจะตกหนักอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรขนาดนี้เนาะไปคาดคิดจริง
1: ๆก็ไอ้เพจนั้นแหละที่ทีเนี่ยเวลาไปพูดปุ๊บเนี่ยคนก็บอกตลาดสนุกแล้วแถมทางคนกรมอุตุออกมาย้ำอีกแล้วว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายคนที่เขาดูทุกคนก็เลยวางใจไงแต่ปี54นี่คือเขาไม่ค่อยปล่อยน้ำมาจากภาคเหนือลงมาอย่างเงี้ยเราก็เตรียมบิ๊กแบ็คทำอะไรกันทุกอย่างใช่ไหมที่4บอกว่า
0: โอ้โห
1: บ้าน
0: เราเตรียมกันแบบ
1: อย่างที่เสียค่าเตรียมไป
0: เลยเล่าให้ฟังว่าขนทรายกันแบบว่าเอาทรายใส่รถเก๋งนะพี่หวยวันนึงไม่รู้กี่เที่ยวกี่รอบนะคือโอ้โหตอนนั้นนะใช้กำลังแรงงานไปเยอะมากแต่ก็ไม่เข้าก็ดีใจนะ
1: พี่ก็วิ่งทำข่าวไงที่นู่นที่นี่ก็มีกองทรายเป็นกองพันเนินไปกองไปแล้วก็ให้ชาวบ้านอะไปกรอกเอาเอง
0: ไปกรอกใส่กระสอบแล้วก็ขนใส่รถกลับมาไว้ที่บ้านนะโอ้โหนะทำกันแบบทุกวิถีทางตอนนั้นบ้านเรารอดแต่บ้านคนอื่นก็ไม่รอดมีหลายคนนะคะบอกว่านี่หนักกว่าปี54ตอนนั้นบ้านก็ไม่รอดแต่ปีนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันแต่ก็หนักกว่าก็บอกว่าเข้าของเสียหายมากกว่า
1: อารมณ์นี่ก็อารมณ์บอกว่าอารมณ์เหมือนปี54เลย
0: ใกล้เลยเหมือนเลยชาวกรุงเทพวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลเป็นวันหยุดนะคะ2วันใช่ไหมคะที่ป่วย28-29นะคะครม.มีมติ
1: 2วัน
0: ให้หยุด
1: ครม.มี
0: 2วัน
1: ให้หยุด2วัน
0: นะคะหยุดไปเลย2วันก็คนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนี่หนักมากนะคะซึ่งขณะนี้ถ้าดูจากหลักการระบายน้ำก็ต้องเร่งระบายน้ำไปที่อย่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยก็ต้องระบายไปออกเจ้าพยาอยู่ดีค่ะมันก็ต้องไปทางแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ดีนะคะก็เห็นบอกว่าฝนเริ่มเบานะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานตอนค่ำนี่นะคะก็
1: เมื่อคืนแถวบ้านยังตกเลยตอน4 ทุ่มอ่ะ
0: เหรอทำไมท่านรองผู้ว่าวิษณุท่านบอกว่าฝนเริ่มเบาก็ต้องระบายน้ำนะคะระดับน้ำในคลองบางพื้นที่ก็เริ่มทยอยลดลงเหมือนกันดูว่าแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับเมื่อคืนนี้ประมาณ4 ทุ่มเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติยังไลฟ์สดอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์นะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเดินหน้าสูบน้ำเต็มกำลังที่จะจัดการระบายออกนะคะจากโอ้โหยังแฟลตคลองจันทน์คิดดู
1: แต่ชาวบ้านยังไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีน้ำใช้นะสิเพราะว่าเขาต้องตัดไฟแล้วก็ตัดน้ำแล้วชาวบ้านก็อาศัยอยู่ข้างบนอุ้ยมันถึงสูง1 เมตรถึง 1.5 เมตรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลอยมาน้ำหน้าอกบ้างแท้งหน้าอกเลยอ่ะเห็น
0: โอ้โหแล้วถ้ามันเรียกว่าท่วมอยู่นานเนี่ยนะคะ3 วันขึ้นไปนะน้ำมันจะเน่าพี่ป่วย
1: ก็คือวันพฤหัสอ่ะตอนที่ได้จัดรายการคือน้ำมันฝนมันก็ตกประมาณตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ไหมก็ตกไปตลอดไปถึงวันศุกร์ที่เป็นเข้างานอสมทเนี่ยมันก็ตกทั้งวันนะไอ้วันนั้นเนี่ยวันนั้นพี่ก็อยู่กมก.ก็ทำข่าวชัดๆใครก็ผู้ว่าหรือใครก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ตระหนกตระหนักอะไรจนต้องแบบน้ำในคลองก็ไม่ได้สูบออกถูกไหมไม่ได้พร่องน้ำเตรียมอะไรไว้เลย
0: ค่ะ
1: โอ้ก็แล้วล่าสุดนี่ค่ะผู้ว่าชัดชาตินะเขาก็นะก็อยู่ที่ชาวบ้านเขาก็พี่ว่านะยังด่าน้อยหน่อยเพราะว่าอะไรนะเขาก็อยู่ในพื้นที่ตลอดไงเขาก็พูดนะว่าเมื่อวานมีคนบ่นเราด่าเราเยอะทำไมน้ำท่วมอยู่มานานไม่เคยเป็นแบบนี้เราก็รับฟังทุกคำบ่นนะครับและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ฝนมันตกหนักจริงๆ300 มิลลิเมตรในวันครึ่งเราเข้าใจคนที่บ้านน้ำท่วมเขามีความทุกข์เราต้องขอโทษเนี่ยขอโทษแหละเราต้องขอโทษทุกคนด้วยฝนเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีพายุเลย

0: แต่มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่มันมีเมฆตัวหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าเมฆอะไรชื่อมันอะไรก็ไม่รู้นะเมฆที่มันแบบไม่มันไม่ได้มีฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าอะไรเลยนะสีแต่ฝนตกตกแล้วมันหมุนนะเมฆมันหมุนให้มันตกแล้วก็แช่ตกแช่ทั้งวันไงทั้งวันจริงเนาะไม่ลืมหูลืมตาเลยแค่คำนี้ได้เลยนะ
1: โอ้นั่นคือเมฆตัวการเหรออ
0: ะไรนะคะ
1: หมายถึงว่าเป็นเมฆตัวการเหรอก้อนนั้นอ่ะ
0: ใช่เขาเรียกเมฆตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกนะมีนักวิชาการออกมาพูดแล้วนะว่าเป็นเมฆตัวหนึ่งอ่ะสิซึ่งทำให้มันดึงความชื้นมาแล้วก็ตกเนี่ยตกทำให้ฝนตกข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนะคะก็คือเมฆที่ชื่อว่า
1: ตัวนี้เลยเนาะนิมโบ
0: สเตรตัสเป็นเมฆที่อยู่ในหย่อมความกดอากาศต่ำใช่ลักษณะของมันคือไงรู้ไหมเป็นฐานเมฆที่ราบเรียบแล้วก็ทึบแสงปกคลุมมืดคลึ้มเต็มท้องฟ้าจนบังแสงที่เราไม่เห็นแสงที่ไหนนะมีเมื่อวานเนี่ยพี่มีเห็นนิดหนึ่งนะนับได้ไม่ถึง10วิเองนะมันกลับมามืดกลับมาบดบังอีกแล้วอ่ะ
1: มันไม่มีพายุไม่มีอะไรใช่ไหม
0: ไม่มีเลยแต่ว่าจะทำให้ฝนเนี่ยจะตกสม่ำเสมอไม่มีเสียงฟ้าร้องเหมือนฟ้าผ่ารุนแรงเลยอ้าวแล้วทำไมฝนตกแช่ยาวนานแล้ววิทยาการท่านนี้บอกว่าเป็นของสวทช.นะบอกว่าย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยป้อนความชื้นต่อเนื่องแล้วก็ดูดมวลอากาศชื้นเข้ามาเติมที่ฐานเมฆไม่ขาดสายเลย
1: ทั้งวันทั้งคืน
0: แล้วอากาศที่ยกตัวแบบแผ่กว้างไม่แยกเป็นก้อนพายุเดี่ยวเลยทำให้อัตราฝนตกที่ครอบคลุมเนี่ยเป็นบริเวณกว้างหยดน้ำแล้วก็ผลึกน้ำแข็งในชั้นเมฆที่หนาแน่นตกลงมาเป็นสายฝนสม่ำเสมอโอ้โหตาไม่เคยเจอเนาะ
1: โอ้โหสุดๆนะคะ
0: แต่ก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนไม่มีแล้วจริงๆเลยเนี่ยนะในกรุงเทพเนี่ยก็ระบายน้ำก็ยากเท่าที่ฟังผู้ว่าชาติพูดถูกไหมคะทั้งสีที่กระตูที่ถ้าจะเครียดเหมือนกันแล้วตามค่ะทั้งวันนี้ก็แบบเราจะอ้วกเหมือนกันจ้ะแต่บางทีก็แค่เงี้ยเฮ้ยเราจะไม่ดูนะแต่ก็ไม่ดูก็ไม่ได้อีก
1: ก็ไม่ได้ใช่มันต้องเช็คข่าว
0: ต้องคอยเกาะติด
1: ตรงเช็คข่าว
0: ทั้งวันมันก็ไม่ไหวนะแล้วนอกจากกรุงเทพแม่สื่อนะก็มีจากจังหวัดเพราะว่าอย่างที่มันที่กรุงเทพที่รับมาเนี่ยอย่างลำพูนกาเนี่ยมันก็ซึมมาจากนู่นเลยปลาจีนสระแก้วฉะเชิงเทราลงหนักน้ำลงคลองหกวาฮะ
1: วันนี้ทุกจังหวัดค่ะ
0: ทุกจังหวัดตก
1: ทุกจังหวัดไม่เว้นเลยภาคตะวันออกวันนี้ทุกจังหวัดเลยนะคะก็ต้องระวังนะสำหรับเรื่องของทรัพย์สินแบบชีวิตอะชีวิตหรือสิ่งอื่นใดต้องระวังให้ตรงหนักเลยนะคะอย่าประมาทเลยวันนี้ก็คงจะต้องอยู่ในช่วงเดี๋ยวจะฟื้นฟูนะบางพื้นที่ก็โชคดีที่น้ำลดลงบางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวันนี้เนี่ยฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนพี่กวย
0: ค
1: ่ะก็เนี่ยชาวบ้านก็สงสัยว่าทำไมน้ำไม่ลดในบางจุดนะอย่างแถวนนท์เนี่ยนนทบุรีนะคะเมื่อวานต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติ4อำเภอนะคะจาก4เป็น6แล้วนะคะก็เพิ่มอำเภอบางใหญ่กับอำเภอไซน้อยมาด้วยก่อนหน้านี้ก็แค่ปากเกร็ดกับอำเภอเมืองแล้วล่าสุดนะคะก็บอกว่าในถนนไอ้ตรงทางเข้าเมืองทองอ่ะป๊อปปูล่าน่ะถนนป๊อปปูล่านะคะที่ออกมาทางแจ้งวัฒนะนะน้ำยังท่วมสูงรถเล็กนี่คือไม่สามารถผ่านได้เลยนะคะร้านค้าบนถนนป๊อปปูล่าตรงนั้นเนี่ยใครที่ขับรถเข้าไปรู้เลยว่ามันเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของปากเกร็ดเลยนะคะโอ้โห2-3วันแล้วเนี่ยน้ำท่วมขังไม่ขี้คายเลยเจ้าของร้านก็บอกว่าเอ้ยมันแปลกจังเลยอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ลดเลยอ่ะโอ้แปลกมาก
0: น้ำไม่รู้จะลงไปที่ไหนไงเพราะทุกคลองมันก็เต็มหมดเลยแล้ว
1: มันเต็มหมดแล้วเนาะแล้วมันไม่ระบายออกช่วงทะเลบ้างเหรอ
0: เออคือตึกกระเสาแล้วก็อาทิตย์เนี่ยมันต้องลดลงเจ้าพระยาเจ้าพระยามันก็จะถึงไปลงทะเลแต่ตอนนี้
1: น
0: ่ะ
1: มันล้น
0: มันก็แล้วที่ผ่านมาในฝนมันยังไม่หยุดตกไงสี
1: มันก็น้ำมันก็เติมตลอด
0: ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆเออมันก็เติมตลอดแต่ชาวบ้านเขาก็งงเลยเขาบอกว่าปกตินะถ้าฝนหยุดแล้วเนี่ยนะน้ำที่มันท่วมขังอยู่มันก็ต้องระบายไปบ้างแต่ว่าเนี้ย2-3 วันนี้คือไม่ลดลงเลยนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางระบาย ระบายไปไหนก็ได้

0: ไปแต่มันโอ้โหมันไม่ไปไหนเลยอ่ะเห็นใจจริงอา022481366นะคะสายยังว่างอยู่ค่ะเบอร์เดียว3คู่สายของเราโทรมาพูดคุยกันนะคะระบายก็ได้อ่ะ022481366หลายท่านคงอยากจะระบายนะเพราะว่ามันเครียดนะเราเข้าใจเลยคนที่แบบเวลาเขาเครียดนะเครียดหนักจริงๆเนี่ยบางปลาจากแฟต22คลองจันบอกของใช้ไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็จะกลับไปเริ่มใหม่
1: เออบางแล้วพี่ก็นึกถึงบางปลาอยู่แล้วบางปลาอยู่คลองจันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แฟต22เออแล้วก็นึกถึงตลอดนะคะร้านค้าที่อยู่ใน
1: เป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าสีต้องพูดอย่างนี้นิดนึงนะว่าในเขตในกรุงเทพเนี่ยเอกมัยพระขนงพุทธริษัทใหม่ลาดพร้าวบางกะปิอะไรโดนไปหมดอ่ะยังไม่ต้องพูดตอนนี้เลยเพราะเขาประกาศภัยพิบัติหมดทั้ง50เขตแล้วนะแต่ที่เพชรบุรีมันมีหนึ่งคนหนึ่งอ่ะเอาเจ็ตสกีมาขี่อ่ะเห็นไหมเห็นข่าวยัง
0: จับได้แล้วเมื่อวาน
1: จับได้แล้วแล้วปรากฏว่าเป็นใครรู้ไหมเป็นหนึ่งนักเรียนนอกอ่ะเออ
0: โอ้
1: เขาบอกว่าเขาเพิ่งจะกลับมาม
0: าเหรอ
1: เออเพิ่งจะมาที่เมืองไทย
0: เรียนประเทศ
1: เรียนเสร็จแล้วเพื่อนๆเนี่ยต้องมีน้ำพรมนี่แหละเพื่อนก็บอกไงเฮ้ยเอาเจ้าสกีนี่แหละเอามาขี่จะได้เป็นจะช่วยทำให้ชาวที่น้ำท่วมคลายเครียด
0: ค่ะ
1: เฮ้ยเขาไม่รู้ว่าทำของชาวไทยเลยหรอสีปรากฏว่าตำรวจจับแล้วก็แจ้งความแล้วด้วยว่าก่อเขาเรียกว่าอะไรนะก่อความเดือดร้อนคนนี้เขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกว่าเนี้ยที่ออกมาขับเจ้าสกีเนี่ยเป็นหนุ่มคนนี้นะหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มอายุ28ปีนะอายุ
0: เป็นบอกเป็นลูกชายดาราคุณจอย
1: จอยไหน
0: จอยจามจุลีเชิดโฉม
1: ไม่รู้จักสมัยนั้นเนี่ย
0: ดาราสมัยนู่นอ่ะเออ
1: เ
0: ป็นลูกชายของดาราจามจุลีจอยจามจุลีเขามาไปเรียนเมืองนอกมาหลายปีไม่รู้วัฒนธรรมว่าถ้าทำอย่างนี้มันดูเป็นการซ้ำเติมก็บอกว่าเขาอาจจะคิดว่าอยากจะให้ประชาชนแถวนั้นเนี่ยได้คลายเครียดก็เลยไปขับเจ็ตสกีโชว์เออ
1: ได้เลยตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วก็ทำการให้ผู้อื่นขับอายหรือเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ถูกริบเจ็ตสกีไปด้วย
0: อ้าวเออนี่ก็ต้องริบเอาเจ็ตสกีริบไปช่วยเหลือน้ำท่วมได้เลย
1: น
0: ี่คะ
1: เจ็ตสกีเนี่ยที่ตำรวจขับที่บ้านนาคอเนี่ยกับลูกผู้ชายเขาขับไปขี่ไปแล้วก็เอาของไปส่งนะ
2: ฟังตลอดจ้ะฟังตลอด
0: ช่วย
2: เว้น
0: อาสายมาแล้วเหรอคะเดี๋ยวรับกันรับถึงสายก่อนนะคะที่ป่วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะตู้หูอ้าวหลุดไปมาใหม่
1: เหมือนเมื่อตะกี้นี้ที่เราคุยกันอยู่แล้วเราเหมือนกับพี่เขาเข้ามาแล้วอ่ะเราก็เลยไม่รู้ยังไง
0: นะคะเดี๋ยวน้องแป้งวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะพี่ติ๋วโทรมาใหม่ค่ะ022481366นะคะตอนนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องอื่นที่แบบสำคัญเท่ากับเรื่องน้ำท่วมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะคือเกือบทั่วประเทศอ่ะนะคะนะฮะแต่ก็หนักๆอยู่ก็ประมาณเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลอยุธยานะคะจริงๆแล้วทุกปีเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะนะคะแล้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
0: ใช่โอ้ฉะเชิงเทราก็ใช่แล้วก็นครสวรรค์นะทางมากอ่วมอยู่
1: นครนายกมาแล้วอ้าว
0: มาแล้วเหรอคะ
1: มาแล้ว
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคุณปิ๋ว
2: สวัสดีค่ะอยากทราบว่าเมื่อไหร่น้ำในหมู่บ้านสหกรณ์จะลดนะคะ
0: หมู่บ้านสหกรณ์ในกรุงเทพนี่เหรอคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะหมู่บ้านสหกรณ์
2: สามวันแล้วไปไหนไม่ได
1: ้หมู่บ้านสหกรณ์ใช่แถวตามคำแหงแล้วหรอคะหรือแถวไหน
2: รถจะเข้าไม่ได้หรอออกก็ไม่ได
0: ้ถนนเสรีไทยใช่
2: ไหม
0: ค่ะ
2: ค่ะถนนเสรีไทยค
0: ่
2: ะ
0: เสรีไทยตรงเลยนี่ก็มาหน่อยหนึ่งนะป่วย
1: ค่ะใช่
0: ค่ะ ในหมู่บ้านสากลเลยแล้วน้ำเข้าบ้านไหมคะพี่ศรีรินทาน
2: ี่อยู่ในบ้านคนเดียวเพราะพวกไอ้พี่ไอ้พวก

0: ที่หลานๆเขาอยู่คอนโดกัน
1: อ๋อหลานๆมาอยู่คอนโดหมดแล้วเหลืออยู่ในบ้านคนเดียวแล้วตอนนี้ท่านถึงไหนคะในบ้านนี่ถึงระดับไหน
0: ก็ชั้นหนึ่งอ่ะมาถึงบันไดที่ชั้นที่หนึ่งนี่อยู่บ้านชั้นที่สอง
1: อ๋ออยู่ชั้นสองปลอดภัยอ๋ออยู่ในบันไดชั้นหนึ่งแล้ว
0: ข้าวอะไรก็ไม่ค่อยเก็บหมดแล้วนี
1: ่ค่ะค่ะอาหารการกินค่ะพี่ยังไง
0: ก็มีแต่ขนมเนี่ยขนม
1: ค่ะพอมีอยู่ใช่ไหม
0: ครับพอไม่อยู่อ่ะพอมีขนมก
1: ิน
0: อย
1: ู่อ๋อพอมีอยู่แต่ว่างงว่าทำไมมันไม่ลดเลยใช่ไหม
0: จ้าไม่ลดเลย
1: น้ำไม่ลดเลย
0: ก็คือ
1: ก็
0: เมื่อคืนยังตกเยอะ
1: จริงจริงจริงจริงอันนี้ก็ต้องระบายคลองแสนแสบนะน้ำในหมู่บ้าน
0: ถามผู้ว่าหน่อยสิเมื่อไรจะเอาให้หมดสักที
1: ถามผู้ว่าหน่อยสิเมื่อไรน้ำจะลดเ
0: อาเมื่อไรน้ำจะลดสักทีอ่ะ
2: ค่ะคุณพี่เขาบอกว่าผู้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยเขาจะค่อยๆถึงจะค่อยสูบออกได้ตอนนี้เรื่องสูบออกก็ยังไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเขาบอกว่าฝนมันยังตก
0: เออเมื่อไหร่จะลด
1: เ
0: น
2: ี่ย
1: เออก็
2: ไม่ต้องกลัวนะว่าน้ำที่มัน
1: ถ้าฝนเติมเรื่อยๆก็ลดยากเหมือนกันนะคะ
0: คุ
1: ณพี่ค่
0: ะ
1: สู้ๆนะคะสู้ๆเพราะว่าตอนนี้อ
0: ายุมากแล้วด้วยไปไหนก็ไม่ได้70
1: ฝ่าไปไหนไม่ได้แล้วนะคะลุยน้ำออกมานี่คือมันจะท่วมเลยใช่ไหมคะ
0: ฮะ
1: ยังไม่ต้องลุยน้ำออกมา
0: ท่วมในบ้านออกไม่ได้ในบ้านลงไม่ไหวพี่ไอ้พวกคนน้องๆเขาไม่ลงก็โดนไฟดูด
1: โอ้ยังไม่ได้ตัดไฟอะไรเลย
0: เพราะว่าเราตัดไม่เป็นไงอ
1: ยู่คนเดียวอ๋อแต่ว่ายังมีชาร์จแบตอะไรได้ใช่ไหมคะคุณป้า
0: จ้าจ้าย
1: ังชาร์จแบตได้อยู่นะคะอ่ะขอพิกัดบ้านเลขที่ไว้หน่อยก็ได้ค่ะ
0: บ้านเลขที่ซอย59
1: 1164ซอย59นะคะหมู่บ้านสากลบึงกลุ่มนะคะ
0: 44/164ไม่4ตัวเดียว4แล้วก็
1: 4/1164หมู่บ้านสากลนะคะ
0: ค่ะหมู่บ้านสากลค่ะ
1: ค่ะ
0: บ้านแหละทุกซอยท่วมทุกซอยแหละ
1: ทุกซอยท่วมหมดเลย
0: เพราะว่าท่วมทั้งหมู่บ้านเลยไง
1: อ๋อในหมู่บ้านนี้มีบ้านชั้นเดียวไหมคะ
0: คะ
1: มีบ้านชั้นเดียวในหมู่บ้าน
0: เราก็ไม่รู้เราอยู่ข้างใน
1: เออเผื่อมีก็อาจจะจมอยู่ก็ได้แต่ว่า
0: ชั้นเดียวมีไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่อยโชคดีหน่อยค่ะค่ะค่ะก็น้ำในคลองมันยังเต็มอยู่ค่ะคุณป้าตอนนี้ระบายยากมากเลยผู้ว่าก็ยอมรับว่า
0: เนี่ยเบื่ออยู่บ้านเน
1: ี่ยน้ำยังเต็มอยู่ค่ะค่ะสู้ต่อไปนะคุณภาคสิรินทรา
0: ให้ใครเอาข้าวเข้ามามั่งก็ดี
1: ได้ค่ะหมู่บ้านจากกรนะคะ
0: จ
1: ้าได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ำหรับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะคะให้เร่งติดตามแล้วก็สำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเพื่อจะได้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะมีอยู่ประมาณตอนนี้เนี่ยน่าจะเกือบ30จังหวัดที่หนักๆนะคะกรุงเทพนี่คือทั้งหมดเลยค่ะ50สำนักงานเขตเลยนะคะก็ประมาณตอนนี้กรุงเทพรวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 52,000 ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวคำว่าทรงตัวก็คือว่าเหมือนกับที่ป้าศิรินทาโทรมาเมื่อสักครู่ค่ะน้ำไม่ระบายเลยไม่ลดมันแปลกอย่างนี้นะคะมัน
1: คือตอนนี้กรทมเองเขาก็เปิดสายนะคะหมอที่เกิดมีน้ำท่วมขังหรือว่าการความช่วยเหลือเร่งด่วนนี่นะคะแจ้งมาเลยที่หมายเลขโทรศัพท์1555ค่ะหรือไม่ก็โทรที่ฉุกเฉินเนี่ยด้านการแพทย์ก็อยู่อันนี้เราก็รู้อยู่แล้ว1669นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยพื้นที่ไหนเนี่ยพื้นที่สิรินทรเมื่อกี้ได้โทรไปได้เลยที่1555แล้วตอนนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองเขาเปิดรับสิ่งของบริจาค

ค่ะเพื่อจะไปช่วยแพ็คส่งผู้ที่ประสบภัยแล้วนะคะก็คือว่าตอนนี้มีเปิดรับเลยน้องสีเปิดรับว่าเนี่ยมาช่วยกันเพื่อจะแพ็คของนะคะในถุงยังชีพ

0: ้งหนึ่งสถานการณ์ผมก็ต้องฝ่าน้ำไปน้ำดินแดงเนี่ยก็เห็นเลยเมื่อวานวันก่อนเนี่ยที่ว่าผู้ว่าชาติชาติเขาไปตะเวนดูที่นู่นที่นี่ก็เสร็จแล้วเขาก็นั่งรถนั่งเรือยิงเคียงสูงๆนะแล้วก็ฝ่าเข้าไปในสถานการณ์กรุงเทพมหานครที่ดินแดงก็ท่วมอยู่นะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะไปประชุมสมัชชาใหญ่ที่สภาประชาชาติเมื่อวานมาถึงช่วงเช้าก็ไปที่นี่เลยสีจะเห็นไปที่คลองหลักสี่อ่ะที่แถวนั้นชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำจากคลองเปรมประชากรล้นเข้าบ้านเขาท่วมไปหมดเลยแล้วช่วงที่นายกรัฐมนตรีนายกหมูเนี่ยนะคะเขาไปในนั้นชาวบ้านก็มาร้องเรียกอุ้งคงไม่ได้มีใครมาแจกข้าวมาก็ให้ไม่พอด้วยนะเขาไม่พอกันนายกก็ยังเห็นร้านค้าอยู่แถวนั้นที่ไม่โดนน้ำท่วมอ่ะมีร้านอาหารตามสั่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านขายลูกชิ้นเหมาแล้วบอกแม่ค้าเลยบอกว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเรียกเขาเลยนะบอกมากินได้มาเลยอย่างนี้เพราะว่าเขานายกก็จ่ายหมดนะแล้วช่วงค่ำๆเนี่ยก็ไปที่ปลัดคลองจันนะ
1: ค่ะใช่นายกก็ไปที่นั่น
0: เห็นภาพใช่ไหมคะโอ้โหชาวบ้านที่ติดอยู่บนแฟลตอ่ะเขาก็นายกค่ะอยากจะได้ถ้าไม่มีอะไรจะกินเลยช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยบอกลงมาทำไมเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีให้สัมภาษณ์นะคะบอกตอนนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าสิ่งที่เร่งด่วนตอนนี้เลยเนี่ยต้องพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าไปในอาคารให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากบางจุดเนี่ยต้องตัดไฟเนื่องจากว่าชั้นล่างเนี่ยแล้วก็ร้านค้ายังมีน้ำขังอยู่ทางกกต.ก็เลยต้องประเมินความปลอดภัยก่อนทยอยจ่ายไฟเข้าไปในอาคารนะคะแต่บางอาคารก็มีไฟใช้แล้วนะแต่ในต้องบอกว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ในชั้นหรือว่าบริเวณที่ยังมีน้ำขังนะจะมีคนโดนไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว1คนอ่ะเนาะ
1: แ
0: ต่ในเรื่องนี้ก็บอกว่าปัญหาที่ตัวเองได้ลงพื้นที่เลยได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนทั้งหมดจะเร่งนำไปแก้ไขนะคะตอนนี้สิ่งที่ต้องช่วยเหลือที่น้องประชาชนเต็มที่ก่อนเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายๆนะคะจะระดมทรัพย์จะระดมกำลังทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยนะคะเราไม่เกี่ยงว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ของใครเพราะว่าทุกคนนะเป็นพี่น้องประชาชนทั้งหมดแล้วก็บอกว่าที่วันนี้วันจันทร์แล้วก็อังคารเนี่ยให้หยุดเพราะอะไรเพราะเป็นการลดการเดินทางในช่วงของน้ำท่วมแต่ว่าบริการสำคัญของรัฐทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ของธนาคารเนี่ยยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะนายกก็บอกว่าเข้าใจเหตุผลเลยที่ผู้ว่าต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินทั้ง50เขตนะคะเพราะว่าจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มกำลังนะคะแล้วก็บอกว่าจากการหารือกับทางสำนักงบประมาณเนี่ยก็เตรียมการวงเงินจากงบกลางปี69ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยสำหรับการเยียวยานะคะแต่การใช้เงินจำนวนมากเนี่ยต้องทำตามกฎหมายหรือต้องสำรวจความเสียหายแล้วก็รายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องนะคะนี่อีกหนึ่งอย่างสิจะเห็นแล้วว่าในพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยรถยนต์โดนจมเอาคือเอาออกไม่ได้เขาบอกว่ารถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินที่มีประกันภัยเนี่ยก็จะมีการใช้แนวทางเดียวกันกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่นะคะแต่รถส่วนที่ไม่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูอีกทีว่าจะทำยังไงหลังจากน้ำลดแล้วจะทำยังไงนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยที่ยังสูบที่เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่ามันยังสูบน้ำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าน้ำต้องดูฝนก่อนถ้าฝนเบาลงเนี่ยนะคะไม่มีเติมเข้ามาใหม่เนี่ยน้ำที่ขังอยู่เนี่ยจะค่อยๆระบายได้เร็วขึ้นนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นการสูบน้ำเฉพาะจุดแต่ต้องทำให้น้ำทั้งหมดเนี่ยมีทางไหลออกไปตามระบบที่กำหนดเอาไว้นะคะตอนนี้ก็บอกว่ายังกำหนดเวลาบอกวันเวลาไม่ได้เลยว่าจะเอาน้ำออกเมื่อไหร่นะคะซึ่งอยู่กับปริมาณฝนแล้วก็เรื่องสภาพการระบายน้ำแต่ก็นายกยืนยันว่าในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยเป็นวันหยุดแล้วเนี่ยรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ยังทำงานตามปกตินะคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของรถนะคะที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดนั้นในเพจนะคะคุณใหญ่ค่ะใหญ่วีสิทธ์เนี่ยเขาขออาสาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมรถที่ถูก

0: น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเขานำประสบการณ์ด้านการซ่อมรถแล้วก็ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่มาก่อนก็จะรับมือแบบไหนอย่างไรที่ถูกวิธีตั้งแต่ช่วงแรกที่สำคัญมากนะคะใครที่รถจมน้ำลงจมน้ำอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรรถก่อนนะคะให้ปรึกษาช่างก่อนนะครับเดี๋ยวคุณใหญ่นี่เขาบอกว่าเขาจะวิเคราะห์ความเสียหายแนวทางการจัดซ่อมตลอดจนแนะนำการจัดซื้ออะไหล่ในราคาที่เหมาะสมโดยจะไม่คิดค่าบริการในการให้คำปรึกษาเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เหมือนกับที่หาดใหญ่นะคะ เดี๋ยวนะเขาบอกว่าสามารถติดต่อพี่ใหญ่ V10 ในเพจนะคะเข้าไปดูเลยค่ะได้โดยตรงไม่มีค่าใช้จ่ายในคำให้คำปรึกษาจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าวิธีการเนี่ยจะต้องทำแบบไหนอย่างไรนะคะคุณใหญ่ V10 นะอาสาช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมค่ะ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากเพราะว่าอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ว่าประกันจะเคลมให้มากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะพี่กล่วยอันนี
1: ้
0: ใช่ไหมน่าเห็นใจมากนะคะน่าเห็นใจมากหรือว่ารถบางคันก็เอาไม่ทันน่ะบางคนก็บอกว่าเอาถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมเนี่ยให้ถอดแบตออกอะไรเงี้ยโอ้ไม่ทันแม้แต่คันเดียวขอบอก
1: ไม่ถึงเลยนะว่าตอนน
0: ั้
1: น
0: ไม่ทัน
1: โอ้ไม่ใช่น้ำมันมีแต่น้ำตาแหละคือนึกไม่ได้ย้ายอะไรไม่ได้เก็บของขึ้นที่สูงเลยเนาะชาวบ้านแถวโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมีบุรีข้อความว่าพญาสุเรนนู่นนี่นั่นแถวๆเนี้ยดังพาเลยนะลาดพร้าวแล้วก็เอกมัยพระขนงโอ้โหมีแต่น้องน้ำอย่างที่บอกอ่ะปีที่54ทำข่าวที่ยังต้องไปบิ๊กแบ็กดันกันอยู่แถวดอนเมืองแถวดอนเมืองกับทางปทุมธานีไม่ให้น้ำข้ามเข้ามาก็ยังโดนเลยแล้วพี่จำได้ในดอนเมืองเนี้ยมันเป็นน้ำทั้งหมดเลยอ่ะพี่ต้องใช้นั่งเรือนะสีนั่งเรือไปเอาทำข่าวแล้วก็ภาพข่าวก็หย่อนขึ้นบนทางด่วนเนี้ยดึงกันหนุ่มแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องของที่จอดรถนะฮะบางคนที่เนี่ยระดับน้ำท่วมสูงในถนนเขาก็ให้เอารถขึ้นไปจอดได้นะคะบนทางด่วนก็ได้แล้วก็หลังจากที่ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดนะคะค่าผ่านทางที่เขาขึ้นให้เป็นฟรีเนี่ยเขาก็ขยับขยายเพิ่มมาอีกเป็นให้ถึงวันที่29ตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนของ29เนี่ยก่อนเข้าสู่วันที่30วันพุธเนี่ยก็คือขึ้นฟรีก็ต้องด่วนเร่งด่วนแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจนะคะเพื่อจะต้องมีการได้ติดตามสถานการณ์น้ำโดยจะมีการแถลงมีการอะไรเงี้ยทุกวันตอนเวลา10 นาฬิกาช่อง 11เป็น NVP เนี่ยเป็นแม่ข่ายก็ติดตามกันนะคะพูดถึงเรื่องน้ำน้องสีรู้ไหมว่าคนนักกีฬาที่ไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์เนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็ไปจอดรถเอาไว้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นไงแถวนั้นอ่ะเราสมแห่ไง
0: โอ้
1: รถจมน้ำ
0: ทางไปญี่ปุ่น
1: ใช่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ารถหรูๆเนี่ยอย่างโค้ชแม็กซ์ชัชวาลขาละออเป็นผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยแล้วก็มีรถของน้องขนมจีบอ่ะนัทจมนวาสนาซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดไปจอดไว้ที่ด้านหน้าสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็มีรถนักกีฬาอีกหลายแล้วก็โค้ชอีกหลายคนเลยนะติดต่อไปที่นั่นเพราะว่าเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นหนักเลยอ่ะโดนจมน้ำกันไปเลยรถจมน้ำไปแล้วอ่ะรถหรูก็มีรถนักกีฬาเขาใครจะเห็นใครเขาจะไปคาดคิดแต่เธอเอ้ย
0: นั่นแหละสิโอ้โหสงสารจังเลยเนาะค่ะ
1: นี่แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราพูดกันถึงว่ามีเพจหนึ่งเพจทีอ่ะเพื่อพูดถึงพูดได้ว่าเพจทีเนี่ยอู๋ตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นพระเอกเลยนะ
0: ค่ะที่
1: เขาบอกในมหาว่าผมอย่างนั้นมหาว่าเราเตือนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้เขาก็เลยคนก็เลยแผลไปพี่เองไม่เคยติดตามเขานะแล้วพี่ก็พูดว่าลูกพี่บอกงี้อุ้ยหนูตามมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีผิดมีถูกมีนั่นเป็นแต่ว่าบังเอิญอันนี้อันว่าพี่เหมือนพี่จะจิตพี่จะคิดถึงเราก็นึกถึงว่าคนมันตื่นมันก็ออกคิดวัน24 25 26 27อันตลอดเลยนะนี่มันภาคกลางแล้วภาคตะวันออกมันก็มีฝนตกหนักแล้วหนักมากที่ไหน

0: ี่ก็อ่านตลอดเลยนะว่ามีที่ไหนบ้างระยองตราดฉะเชิงเทรานู่นนี่นั่นแล้วก็ลงถึงกรุงเทพมหานครแต่เขาก็ไม่พูดถึงเรื่องของว่าน้ำเท่าไหร่เวลาไอ้เขตนี่มันนานนะก็เลยแบบพี่เลยสะท้อนเหมือนกันนะสะท้อนไปถึงรัฐมนตรีถึงใครที่รับผิดชอบด้านกรมอุตุเนี่ยเออรู้ไหมตอนนี้เขาไปการปรับแล้วนะสีคือเอาจริงอ่ะเราพูดมานานแล้วใช่ไหมว่ากรมอุตุเวลาประกาศออกมาเนี่ยทำไมต้องประกาศแบบตอนนี้เนี่ยยอมอดีตญี่ปุ่นอันนี้นะเคลื่อนตัวอย่างนี้นะจะมีฝนตกขนาดกลางๆนู่นนี่นั่นยอม
1: ก็เป็นทางการไงเฮอประกาศแบบเป็นทางการ
0: อันนั้นน่ะถ้าเกิดมันปรับไม่ได้อ่ะคุณควรจะต้องมีอีกหนึ่งฉบับไหมเป็นภาษาชื่อภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจว่าสุดเนี่ยคนก็ไปชื่นชมแล้วชื่นชมกรมอุตุในเฟซบุ๊กของกรมอุตุเขามีการโพสข้อความที่แบบว่าแต่เขาไม่ดอกประกาศแต่เป็นการโพสข้อความบอกอ่ะบ่ายนี้ฝนยังไม่ยอมพักกทม.ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการที่เดิมบอกไปนะว่าที่ครม.เขาให้เป็นวันหยุดสี่จังหวัดนะมีกทม.มีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะเออเขาบอกว่าบ่ายนี้เนี่ยฝนไม่ยอมพักกทม.ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและสมุทรสาครยังเจอฝนตกหยุดเป็นระยะรอบนี้กลุ่มฝนกว้างขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและแนวโน้มยังเพิ่มขึ้นใครเห็นฟ้าเงียบๆอย่าเพิ่งวางใจระหว่างพี่อ่านสี่ลงไปเปิดในกรมอุตุที่มีล่าสุดตลอดสารภาษาพวกนี้นะเขาบอกใครเห็นฟ้าเงียบๆอย่าเพิ่งวางใจฝนอาจมาเติมได้อีกเออแล้วต่อมาตอน6:16นะแล้วโพสต์อีกนะบอกว่ากทม.สมุทรปราการฝนตกหยุดปทุมธานีรอบนี้ฝนผ่านไปแล้วค่ะใครอยู่ที่โซนที่ยังมีฝนเดินทางระวังกันด้วยนะคะโอ้โหหลังจากที่เผยแพร่มาแล้วนะคนก็ไปคอมเมนต์เลยนะชื่นชมการปรับของกรมอุตุเลยนะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับทำให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายชื่นชมในการ
1: ไม่ต้องแปล
0: เออ
1: เอาแบบไม่ต้องแปลเออให้คือชาวบ้านเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแบบบ้านๆเหรอ
0: ทุกครั้งที่ผลว่าเอ้ยน้องสีรู้ไหมว่าเวลาพี่อ่านประกาศข่าวเนี่ยพี่ก็พยายามจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้มันให้เข้าใจง่ายเหมือนกันนะแล้วจะปรับยังไงพี่เคยถามทำไมถึงปรับไม่ได้เขาบอกไงรู้ไหม
1: ปรับได้ไหม
0: มันเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เขาทำมาเป็น10, 20, 30, 40 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีฉบับหนึ่งไหมสีต้องมี
1: ค่ะ
0: คุณก็ต้องแปลจากวิชาการมาเป็นภาษามนุษย์อะภาษาชาวบ้านเข้าใจเนี่ยถูกไหม
1: เหรอ
0: เออมันเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจสีเห็นไหมว่ารวมหมุดตู่นะในเฟซบุ๊กเขานะเขาก็มาพูดมาบอกตลอดเขามาชี้แจงวันนี้นะสภาพอากาศเนี้ยโอ้ยคนต้องคอมเมนต์ไล่บอกเนี้ยไปสองคนนี้ไม่ต้องพูดแล้วไปพูดไม่รู้เรื่องอ่ะภาษาพวกนั้นอ่ะเขาจะฟังเลยก็ต้องแปลอีกอ่ะไม่ไหวนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น
1: คือเมื่อ2 วันก่อนนะมันจะมีกระแสข่าวว่ารายการทีวีว่ากรมอุตุกำลังเตรียมจะฟ้องเพจแจ้งข่าวสภาพอากาศเอกชนไงที
0: ่เอาข้อมูลไปเสนอจะเป็นคนที่ช่างฟ้องใครรู้ไหมสนธิยาไปฟ้องแล้ว
1: จนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกเขาว่าอย่างนั้นล่าสุดเอาท่าน
0: ไม่ฟ้องแล้วคนก็ด่าสนธิยาเนี่ยไปด่าไปฟ้องเขาเป็นไงล่ะ
1: ใช่แต่ว่าไม่ก็ไม่เคยมีความคิดว่าจะฟ้องนะคะไม่ฟ้องไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเออประมาณนั้นแต่ก็
0: หมายถึงว่าไปตรงกลางสุขไม่ฟ้องใช่ไหมแต่ว่าคนที่ฟ้องสมศรียานสวัสดีนักฟ้องแห่งชาติเนี่ยไปฟ้องแล้ว
1: ก็เอาเป็นว่ากรณีการนำเสนอของเพจเอกชนน่ะเขาก็ให้ข้อมูลประชาชนแต่ว่ามันอาจจะแบบทำให้คนตื่นตระหนกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นที่รองอธิบดีกรมอุตุที่ท่านเป็นโฆษกด้วยนะท่านบอกว่าอย่างนี้การโพสต์ข้อมูลให้ประชาชนตื่นตระหนกจนเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างมหาศาลอย่างพื้นที่เขาใหญ่ซึ่งไม่ได้เกิดน้ำท่วมทั้งหมดเป็นเพียงน้ำล้นตามคลองนะคะตามลำคลองแต่กับมีลูกค้ายกเลิกห้องพักทั้งหมดในพื้นที่แบบเนี้ยผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเขาได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นคนที่โพสต์ในเพจดังๆที่พยากรณ์แบบนี้รับผิดชอบได้หรือเปล่าท่านก็ว่าอย่างนั้นสมมติแอดดี้เขาใหญ
0: ่วันนี้น้องสีกรมอุตุที่เข้ามาดูละตอน5 ทุ่มฝนเริ่มเบาลงแล้วค่ะนนทบุรีรอบนี้ฝนขยับผ่านไปแล้วส่วนกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานียังมี

0: องเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเอาใจไม่ถูกเลยค่ะแต่ข่าวดีก็คือแนวโน้มฝนเริ่มลดแล้วนะคะจริงๆชาวบ้านที่นี่แหละตกหยุดแต่ว่ากทม.เนี่ยดีแล้วมันในกทม.พี่เริ่มเห็นตอนที่พี่ขึ้นทางด่วนมันเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงบ่ายๆเที่ยงเริ่มมีแดดบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดตอนเที่ยงคืนฝนเบาลงอีกนะคะกรุงเทพและกรุงเทพและปทุมธานีฝนออกนอกพื้นที่แล้วเย้นนทบุรีสมุทรปราการยังมีฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเป็นระยะอย่างเงี้ยน้ำฝนนะ
1: เข้าใจง่ายหน่อยใช่ไหม
0: เข้าใจง่ายหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่แบบประกาศฉบับที่17สมมุติในประกาศนะเฮ้ยเขาก็ปรับเหมือนกันนะถึงพี่ดูนะพื้นที่ฝนตกหนักมากยังเป็น16จังหวัดเดิมจุดที่เปลี่ยนชัดคือพื้นที่ฝนหนักเพิ่มคือที่ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอย่างเงี้ย16จังหวัดยังต้องระวังฝนหนักมากมีที่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็พังงาส่วนพื้นที่ฝนหนักหลายจังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้โดยรอบนี้จะมีที่ศรีสะเกษอุบลราชธานีเพิ่มเข้ามาจากฉบับก่อนส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝนโดยรวมลดลงแต่ยังตกได้เรื่อยๆเข้าใจหน่อยนะแต่ยังตกได้เรื่อยๆและบางจุดอาจตกหนักพื้นที่น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำขังอยู่แล้วต้องระวังฝนตกเพิ่มเพราะน้ำอาจสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะที่พื้นที่ลุ่มและใกล้ทางน้ำเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนอันดามันต้องงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนอู้ดีเลย
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ให้เข้าใจง่าย
0: เข้าใจง่าย
1: เข้าใจง่ายแล้วก็ฟังแล้วไม่ต้องแปลอีกรอบนึงว่ามันคืออะไร
0: นี่ไงมีคนเข้ามาเมลแล้วน่าสงสารเขาบอกเป็นกำลังใจเป็นเขาทำงานจริงๆนะแต่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะพูดให้ชาวบ้านเข้าใจอ่
1: ะ
0: เป็นกำลังใจให้คนทำงานกรมอุตุค่ะสั้นๆกระชับแบบนี้ถูกใจค่ะปกติอ่านยาวมากแต่ก็ยังอ่านค่ะคนทำไม่ท้อคนอ่านก็ไม่ท้อต่อขอแต่ขอแค่ทันเหตุการณ์หน่อยนะก็แล้วกันนะคะมีอะไรจะได้แก้ไขได้ทันมีคนบอกอยากให้กรมอุตุทำแอปที่แจ้งเตือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับบอร์ดแคร์นะคะแต่เป็นแอปจะจับพิกัดจากมือถือได้โดยอย่างเงี้ยทำสีเตือนภัยก็ดีนะ
1: โอ้เนาะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขามันดีเขาปรับปรุงแหละ
1: ใช่สู้กันต่อไปนะคะมีกำลังใจส่งให้กับทุกท่านนะคะในเพจของเราก็เยอะเลยนะคะสำหรับทุกท่านให้กับผู้ประสบภัยขอให้ผ่านไปด้วยกันโดยเร็ววันต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะตอนนี้เนี่ยค่ะหลายพื้นที่นะคะตกมาตั้งแต่ตอน3-4ก็ยังตกอยู่นะคะบ้านโพเหรอคะลุงดำบ้านโพแจ้งมานะที่บ้านก็มืดไปหมดแล้วค่ะนี่ที่ญี่ปุ่นนะนี่ขนาดญี่ปุ่นก็ยังมืดไปหมดนะคะพี่กวย
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: คะ
0: ใช่ก็เลยเห็นว่าตอนถ่ายทอดกีฬาที่เกมอะน้องที่มียื่นอะน้องบีฟุลสอนอะรู้ที่ไม่เห็นอู้กลัวลื่นเนาะแต่จริงๆมันในสนามมันคงแบบมีการลื่นอยู่แล้วอ่ะแต่เราเห็นมันมีฝนทั่วประเทศเลยนะ
1: ค่ะเนาะใครที่ออกต่างจังหวัดแล้วก็ยังกลับกรุงเทพไม่ได้ก็รออีกนิดนึงนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวอีกวันสองวันเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะลดลงสถานการณ
0: ์แต่ที่ว่าเขาบอกแล้วว่าการที่น้ำพื้นที่น้ำท่วมขังเนี่ยแล้วเวลาประมาณสักเป็นสัปดาห์นะกว่าจะสูบออกหมดอ่ะแม้ว่าฝนจะไม่มาเติมแล้ว
1: ก็ต่าง
0: ค่อยทยอย
1: ค่ะทยอยค่ะเราพักกันสักครู่นะคะพี่ปวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้าง

0: ระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วย

0: กลับมาแล้วพี่กวยชั่วโมงที่2ค่ะ 6:14 น.เช้าวันจันทร์28กันยายนนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วย LTM FM 95นะคะวันนี้พี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะมาแทนน้องดงคุณจางอนเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะ
1: โอ้ยถามความเคลื่อนไหวตลอดเขาได้ไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่แล้วแล้วก็อุ้ยไปแล้วก็นะแบบเราก็ยังเราเนี่ยเข้าไม่ถึงน้องพงษ์ยังไม่รับของอะไรนะเรื่องราวดีๆเหมือนด้งอ่ะเขาก็เขาบอกกันแล้วว่าฝนตกนะอะไรเงี้ยแต่ภาคเหนือไม่ตกนะดูแล้วเขาซึ่งน้องเขาโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กของเขานะก็เพราะมันลงมาบ้างวันนี้มันลงมาภาคตอนออกภาคกลางใช่ไหมตอนนี้ก็ไปภาคตะวันตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วล่าสุดเลยเนี่ยก็คือทางคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาทวิตตลอดทวิตเอ็กนะคือที่สรรเสริญเรืองฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนที่เจ้าหน้าที่คือเมื่อก่อนอยู่สำนักการระบายน้ำของกทมแต่ตอนนี้จะเป็นผู้ช่วยเขตราชเทวีเขาก็โพสต์ตลอดนะเพราะเขาอ่านอะไรเขาเป็นไง
0: ค่ะ
1: แบบตอนเนี้ยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาฝนมาตกหนักมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดโรคภัยเป็นบริเวณกว้างช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเป็นลงอ่าวมัตบันก็คือที่เมียนมาที่พม่าไปนะแต่หางยังฟาดมากรุงเทพได้เมื่อคืนเนี่ยยังมีอยู่ตอน5 ทุ่มยังตกอยู่นะคะแต่เช้านี้โล่งๆแล้วเร่งระบายน้ำกันต่อไปเร่งระบายน้ำกันต่อไปบ้านใครแถบไหนยังมีน้ำท่วมสูงนะคะออกจากที่พักไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแจ้งทราฟฟี่ฟองดูพี่แจ้งไม่เป็นนะไอ้ด้งบอกว่าแท็กซี่ฟองดูเลยดีถ้าไม่เป็นก็จะหลุดเป็นห้าแล้วกันอ่ะ
0: เขาบอกว่าเป็นแอปที่มีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
1: เออเออเหรอคะเออนี่แหละนี่แหละ
0: ก็พอกันกับ1555นั่นแหละ
1: แต่นี่เป็นคนใช้แอปอ่ะเนาะเอ้าแต่ถ้า
0: คนใช้แอปก็
1: อันนี้เป็นก็โทรไป
0: ลองโหลดดูนะคะใครที่ยังไม่โหลดนะคะทัฟฟี่ฟองดูก็ได้หรือว่าถ้าจะด่วนเลยก็เอา1555นี่แหละได้เหมือนกัน
1: เออมีคนเคยโทรไหมแล้วมันมีคนรับสายไหม
0: มีค่ะมีค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยบางทีคนรับสายเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะพี่กวยอันนี้เป็นความน่ารักขอชื่นชมกันนิดนึงก็ได้เพราะว่า
1: เ
0: ขาก็จะรับสมัครผู้พิการทางสายตามาทำหน้าที่ในช่วงที่แบบไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะก็จะมีผู้พิการทางสายตาทำหน้าที่อยู่ใน1555อยู่หลายคนนะคะอยู่ในต่างจังหวัดเป็นแฟนรายการของเราก็เยอะแต่ว่าพอช่วงเนี้ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็คงจะให้call center ที่อยู่ในพื้นที่จะได้รู้ความเคลื่อนไหวสักหน่อยก็น่าจะดีนะคะถ้าเป็นทั่วไปอ่ะเขาก็อบรมกันผ่านออนไลน์ผ่านอะไรก็จะให้รู้ว่ากทม.ตอนนี้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นได้แต่ว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็รับรู้ข่าวสารแบบอัปเดตตลอด24ชั่วโมงเอาแบบเป๊ะ 100% นะคะนั้นน่าจะดีก็คิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ1555ตอนนี้นะคะแล้วก็พูดถึงฝนตกน้ำท่วมมันก็ไม่เลือกหรอกนะจะเป็นบ้านคนจนคนรวยท่วมเหมือนกันหมดเลยนี่พาลิขาของคุณอ้ำพัชราภา
1: เออ
0: ยังไม่รอดเลยพี่กวยนี่อ้ำพัชราภายังไม่รอด
1: ผ่านไปเรือผ่านเรือ
0: ไปเรือเรือเกือบล่มเออ
1: บ้านเขาหมู่มากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะมันเกิดน้ำเข้า
0: แต่ก็อย่างที่บอกเออมันเข้าหมดเลยน้ำอ่ะ
1: แต่น้ำมันไม่รู้ในบ้านนี้รวยบ้านนี้จนมันไปหมดแหละ
0: มันไม่
1: เลือกเร็วด้วย
0: มันไม่เลือกมันไปหมดน้ำนะคะ
1: ไปหมด
0: คุณอ้ําก็โพสต์ผ่าน IG Story นะคะให้เห็นว่ารอบบ้านเธอก็มีน้ำเยอะมากนะฝนตกลงมาเธอบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมนะคะเธอก็ถ่ายคลิปด้วยนะแล้วก็หลายคนก็เลยจะบอกโอ๊ยบ้านทุกตาก็ไม่รอดนะสำหรับรอบนี้นะคะ
1: แล้วเธอเลี้ยงหมาไว้เยอะเธอห่วงนะเธอต้องพายเรือออกไปซื้ออาหารหมา
0: โอ้ตัวเลี้ยงหมาเยอะจริงนะคะช่วยเอาไว้เยอะแล้วก็บ้านใครอีกบ้านคิมเบอร์รี่หมากคิมเบอร์รี่ก็ไม่รอดอันนี้อยู่เรียบด่วนก็ไม่รอด
1: เหมือนกันเรียบด่วนบางกะปิมันไปเชื่อมต่อแถวนู้นน่ะทางนี่พี่แอดคาราบาก็ไม่รอด
0: เออ
1: แอดคาราบาก็ไม่รอด
0: อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวบางกะปิเนี่ยค่ะ
1: ติดคลองแสนแสบไงโค้ดมาบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่ติดคลองแสนแสบเจอน้ำท่วมเข้าไปในตัวบ้านเลยตอนนี้ก็ต้องอพยพนะ

0: จ้าหมานะคะแต่น้าแอดนี่เขาก็ดีนะเขาโพสเนี่ยอันนี้ฟังหน่อยนะในโพสของน้าแอดคาราบาวเนี่ยเขาโพสบ้านน้ำเข้าไปขังเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำสีโคลนที่ล้นมาจากคลองท่วมถนนแล้วก็บริเวณบ้านนะคะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเนี่ยน้ำเข้าเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้คือเมื่อวานพบเมื่อวานเนี่ยเช้านี้เข้าท่วมถึงในบ้านแล้วกำลังจะอพยพเจ้าหมาน้อย2ตัวไม่เคยหนักอย่างนี้มาก่อนบ้านผมอยู่ติดคลองแสนแสบของตำนานรักขวัญกับเรียมในอดีตทำให้นึกถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้เขาหัวโล้นเขาจะลำบากแค่ไหนหนอป่าอุ้มน้ำเมื่อฝนตกมาชะลอเวลาให้น้ำเอื่อยหากดอกไม้หมดไปเรื่อยๆเมืองก็จมหายปรากฏการณ์เกิดขึ้นทุกปีเราจะอยู่อย่างนี้กันหรือมิตรสหายคนต้นไม้คนต้นไม้สัตว์จะอยู่อย่างไรบนภูเขาหัวโล้นมันถึงเวลาเยียวยาหรือยังหากไม่หยุดยั้งไม่นานก็สายโลกใบนี้จะไม่เหลืออะไรกระทั่งคนนี่แม่เขาบอกเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยเป็นบางส่วนจากบทเพลงอนุรักษ์ถึงเวลาสู้ๆมันครับเจ็กอีประชาชนคนดีอยู่ข้างคุณเจ็กอีนี่คือใครอะเจ็กอี้
1: ที่น้าแอดพูดถึงใช่ไหม
0: เออ
1: มีแท็กตลอดนะ
0: จริงป่ะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่ในเดี๋ยวคือนี่ถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นคนที่ทำงานกับป่าไม้อ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเจ็กอี้เลยนะ
1: เดี๋ยวนะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร
0: อ๋อจำได้เขาชื่อเล็กชื่ออี
1: ้เจ็กอี้นี่แหละ
0: คนบ้านที่นะคะ
1: ใช่
0: ถูกเพชรบุรีแต่เขาอยู่
1: คนละอำเภอใช่ไหม
0: เขาอยู่อำเภอท่ายางนี่แหละอยู่หนองจอก
1: หลายครั้งที่เวลาน้าแอดเขาโพสเนี่ยเขาจะแท็กเจ็กอี้นี่แหละคุณชัยวัฒน
0: ์จะเปลี่ยนไปแล้วไงก็ยังทำงานไปยังไป
1: ยังมาช่วยเรื่องของนี่แหละการอนุรักษ์อะไรอยู่นะคะ
0: มีเป้าชื่อเป้า
1: เป็นชื่อเล่นใช่ไหมเป็นชื่อเล่นของคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิต
0: ใช่ใช่เป็นชื่อเล่นของเขาลึกจินดาแหละเจ็กอีอ๋อชาลีอีนี่แหละคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร
1: ใช่ไหมคะ
0: เขาก็โดนหมดแล้วก็มีบ้านของคุณไอ้นี่ด้วยอ่ะคุณอะไรคุณเพิ่งออกจากคุกมาแต่ก่อนนะแฟนใบเตยอ่ะ
1: คุณแม
0: ่ดีเจเจแม่นี่เขาก็มาคือแถวบางกะปิไงบ้านเขาอยู่แถวบางกะปิใช่ไหมแต่พูดถึงนะอารมณ์ของบรรดาพวกศิลปินพวกดาราเนี่ยเขาก็ไอ้นี่กับเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างคุณก็ต้องยกตัวอย่างคุณกิ๊กมายุรินนะ
1: คุณ
0: กิ๊กมายุรินที่อยู่บางที่เล่นบางรักซอยเก้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็มาพูดนะพูดดีเลยแหละคือบ้านของพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กเนี่ยนะเขาก็อยู่แถวอารีเนี่ยเขาก็เลยบอกนะคะบอกว่าฝากถึงประชาชนอย่าประมาทแล้วก็บอกว่าบอกมาฝากถึงอาจารย์ที่มอกระเฉดศาสตร์บอกว่าต่อไปนี้วิกฤตของน่าจะอาจารย์ทอนไหมต่อไปนี้วิกฤตของโรคภัยธรรมชาติต่างๆจะมาแบบประเมินไม่ได้เลยแล้วจะมาอย่างรวดเร็วบางทีไม่มีสัญญาณเตือนดังนั้นต้องป้องกันให้ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะคะตอนนี้เขาก็คนที่บอกว่าเอารถไปจอดบนตึกสูงแล้วค่ะตามคำแนะนำของหน่วยราชการนะคะคุณกิ๊กบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าถนนที่ในซอยที่พี่กิ๊กอยู่เนี่ยซอยอารีเนี่ยมันค่อนข้างต่ำตอนนี้เนี่ยตรงพหลโยธินเนี่ยก็ท่วมแล้วค่ะตรงไหนที่มันเป็นถนนที่ลาดต่ำเนี่ยตอนนี้คือมันก็ท่วมหมดอ่ะถึงระดับเกือบถึงฟุตบาทแล้วพี่กิ๊กบอกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเขาเติมน้ำเข้ามาแบบนี้อีกวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์ในซอยจะเป็นยังไงเซฟโซนที่ดีที่สุดก็คือว่าไปจ่ายยอมจ่ายค่าที่จอดรถอ่ะวันหนึ่ง 300-400 ก็ยังน่าคุ้มดีกว่าถ้ารถน้ำท่วมถูกไหมคะแล้วก็ย้ำนะคะตอนท้ายบอกว่าเราเนี่ยต้องมีสติอยู่บนความไม่ประมาทเพราะตอนนี้สถานการณ์โลกมันบอกไม่ได้ว่าฝนมันจะตกถึงเมื่อไหร่โอเคมันมีการคาดการณ์ว่า 1-2 วันแต่ความไม่ประมาทในชีวิตทรัพย์สินเราก็อะไรที่เราดูแลปกป้องตัวเองได้ก็ทำไว้ก่อนจะดีกว่าแต่พี่กิ๊กก็อย่างที่รู้นะคะว่าก็เข้าสู่สายทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: เข้าสู่สายธรรมก็บอกว่าตั้งสติเอาไว้อย่าประมาท
1: จริงไม่คือหลายคนอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเนาะคือไม่คาดคิดอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยโอ้หนักหลายคนคุณกวางกมลชนกก็น้ำท่วมนะคะแกก็บอกว่าหนักกว่าปี54อันนี้ของคุณกวางเนาะแล้วก็บ้านไหนอีกนะคะคนนี้รถหรูเลยค่ะวินนี่ธนวินก็จาก CMM นะคะก็เขาเครียดหนักเลยเพราะว่าพอมาเห็นสภาพรถคันโปรดของตัวเองนะคะมิดคันเลยค่ะ
2: ก็บ้านหลังอยู่ย่านนี้หมดเลยน่ะ
1: ใช่
2: มาอยู่ย่านตรงนั้นเลยอยู่ย่านมีนบุรีอยู่ย่านคลองสามวาแถวเนี้ยเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะหมู่บ้านเยอะน้ำท่วมรถมิดคันเลยก็บอกว่าโอ้คือเขาไม่ใช่ตั้งใจคือเขาทำใจว่ารถต้องพังแน่ๆนะคะเหมือนจะเป็นลมบอกตอนที่เห็นภาพก็เหมือนจะเป็นลมเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่รู้มาก่อนมันมาช่วงกลางคืนนะคะทีนี้เมื่อกี้พี่กล้วยพูดถึงดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ใช่ไหม
2: เขาบอกอาจารย์มอเกษตรที่พี่กิ๊กบอกอ่ะ
1: ถ้าไปอ่านในโพสต์ของอาจารย์ธรเนี่ยก็พอจะสบายใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะผ่านช่วงพีคไปแล้วนะคะฝนจะไม่แช่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงน้ำรอระบายอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลบอกว่าเนี่ยนานๆจะเห็นแบบนี้สักทีลมจากอ่าวไทยตอนนี้พุ่งขึ้นไปทางเหนือนะความเร็วระดับ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนที่มากรุงเทพนี่นะคะตอนนั้นเนี่ยน่าห่วงมากสุดท้ายก็ทำให้น้ำเนี่ยระบายยากบวกกับช่วงนี้น้ำขึ้นสูงก็ยากเข้าไปใหญ่หวังแค่ว่าฝนจะไม่เติมลงมาแล้วก็น่าจะผ่านช่วงพีคไปแล้วแต่ต้องรอเวลาระบายมากหน่อยน้ำถึงจะค่อยๆลดนะคะแล้วก็อาจารย์ธรบอกว่าใครที่อยู่แถวชายฝั่งระวังกันด้วยนะคะเรือต่างๆก็ขอให้สอดในที่ปลอดภัยผูกให้แน่นหนาอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดค่ะในภาพเป็นพยากรณ์เมื่อวานของวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าลมมันแรงขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะเบาลงแล้วก็วันจันทร์ก็คงจะเป็นปกติแล้วก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถือว่าน่าจะนิ่งแล้วสำหรับในส่วนของกรุงเทพคือตกมาแต่ว่านิดหน่อยคงจะไม่ท่วมไปมากกว่าช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะพี่กล้วย
2: ใช่ก็เมื่อแหละเร่งด่วนก็คือว่าในเมื่อฝนช่วยเราแล้วช่วยแล้วก็ต้องเร่งระบายออกมานะคะจริงๆเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นบางคนก็บอกไม่อยากจะย้อนแต่บางทีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปนะหลายคนก็ไม่เสียงสะท้อนน้ำเสียงบอกว่าก็ที่เราบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาเตือนมาตั้งนานแล้วแต่คุณไม่คุยกันหรอกรมอุตุกับสำนักการระบายน้ำเขาก็ทำงานประสานกันหรือเปล่าคลองต่างๆเนี่ยจะต้องพร่องน้ำเอาไว
1: ้
2: พร่องไว้ก่อนเลยหรือว่ายังไงเขาไม่พร่องหรอแล้วบางทีเวลามันมาทีเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าอ๋อฝนตกมันเกิน3เกิน100จนเนี่ยมันพุ่งไป300มิลลิเมตรมันเท่ากับหาดใหญ่เลยนะอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหถ้าเป็นไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ไหวนะก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้บริหารมีอะไรไว้ยังไงผมหมดไปกันมาดูคนนี้ลูกศรีล
1: ู
2: กชายแห่งชาตินะคะไรอั้นกาดบัณฑิตนะคะก็หลายคนเนี่ยเป็นรับไปออกงานที่ไหนลูกศรีเนาะโอ้โหปัวอะไรเราอิจฉาแทนเลยนะคะปรากฏว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้บรรดาแม่ยกนะมีลูกหลานของแฟนคลับเนี่ยเขาทักไปหาน้องไลอ้านเนี่ยบอกว่าอุ้ยเพื่ออัดคลิปวิดีโอเกลี้ยกล่อมคุณย่าคุณยายที่บ้านที่ตอนนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยแต่ไม่ยอมออกจากพื้นที่เลยลูกหลานพูดยังไงก็ไม่เป็นผลขอให้ลูกชายแห่งชาติเนี่ยไลอ้านกาบันดิตเนี่ยออกแรงช่วยพูดอีกทีได้ไหมโอ้หนุ่มไรอันเนี่ยไม่ชักช้าเลยอัด
1: รีบเลย
2: ส่งตรงถึงคุณย่าคุณยายด้วยความเคารพและเป็นห่วงจากใจแล้วก็อ้อนด้วยนะขอให้ยอมออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนโอ้ยตอนนี้ลูกหลานก็เลยเบาใจขึ้นเยอะเลยแหละเราก็สร้างความ
1: ประทับใจคือยอมออกเพราะว่าไรอันใช่ไหม
2: ใช่ยอมออกเพราะไรอัน
1: โอ้โห
2: สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตเลยอ่ะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นลูกชายแห่งชาติตัวจริงเนาะส่วนลูกสาวแห่งชาติแห่งโลกเนี่ยน้องเนเน่ก็ถึงภูเก็ตแล้วนะ
1: โอ้โหดู
2: สี
1: ถ้า
2: ได้คิดดูถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยคนต้องแห่ไปรับนะของพี่ก็เหมือนกัน ตอนนี้ก็เงียบๆแต่ว่าก็มีน้องส่งข่าวมาจากภูเก็ตนะไปถึงภูเก็ตแล้วแต่น้องเล็กๆเขาก็มีการโพ

0: เฟซบุ๊กของเขาในเน่รอยัลนะบอกว่าให้กำลังใจส่งกำลังใจถึงคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เจ้าที่ด้วยไปถึงภูเก็ตแล้วนะ
1: ภูเก็ตก็ต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นเลยค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะมีการเปิดเวทีให้ด้วยนะคะให้น้องได้โชว์ก็มีเอฟซี
0: อะไรนะกับวงโอโซนเขา
1: ใช่ค่ะก็กลับมาพร้อมกันนะคะก็หลายคนมาถือป้ายให้กำลังใจนะคะส่งเสียงเชียร์แล้วก็บันทึกภาพเวลาประทับใจที่ว่านี้นะคะก็มีแห่ไปตามเส้นทางรอบเมืองภูเก็ตเดี๋ยวนี้ภูเก็ตนะรถติดมากเลยนะคะรถติดหนักเลยนะแต่ว่าทุกคนก็ยินยอมยินดีนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวนะคะออกมา

0: ็เป็น10 เหรียญทอง17 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงนะคะส่วนไทยอยู่อันดับ6นะคะมี9 เหรียญทอง7 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงเมื่อวานได้ดูเปล่าวอลเลย์บอลชายอ่ะโอ้โหดิวกันไปอ่ะปกตินะเขาเล่นกันมา2
1: ใจจะวาย
0: แล้วต้องดิวในเซตที่5ใช่ไหมมันต้องไทย65ก่อนก็ชนะปรากฏว่าดิวกันไปดิวกันมาถึง25ดิเด็ดได้ดูไปเมื่อวานเสียวมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะนั่นแหละหัวใจจะวายคือรู้สึกว่าโอ้โหมันบีบหัวใจมากนั้นเอ๊ะจริงๆนะใครที่หัวใจไม่แข็งแรงนะอย่าดูเลยมันโอ้โหนะคะ
0: แต่ก็ชนะมาได้แล้วก็น้อง
1: ชนะมาได
0: ้น้องเต้ยอนุรักษ์พันลำก็บอกว่าก็เป็นเพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าผิดพลาดเพราะว่าเราตั้งใจมากเกินไปเราเกรงเล่นเราก็เกรงว่าจะเล่นเพื่อชนะอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยมาคุยกันว่าพวกเราใจเย็นๆกันเลยก็เลยกลับมาได้คือแต่ไม่ไหวได้ยังไงฮะทำให้แฟนคนตามเชียร์เนี่ยก็เนาะ
1: เราพี่ก็ถามจอชัวทำไมชื่อไม่เป็นคนไทยจอชัวมีคุณแม่เป็นคนไทยนะคะคุณพ่อเป็นออสเตรเลียเป็นลูกครึ่งแต่ว่าเขามาลงในนามนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะนี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกในรอบ75ปีนะไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายนะคะแต่ว่าเขาสามารถทำได้แต่ก็นั่นแหละเขาอาจจะก็ค่อนข้างจะน้อยใจนิดนึงนะคะว่าโอ้โหไม่มีธงชาติเนาะตอนที่วิ่งจบแล้วนะคะไม่มีธงชาติอยู่ที่เส้นชัยก็อย่างที่บอกนะเขาก็พูดว่าไม่มีใครคิดว่าผมจะต้องใช้มันน่ะประมาณนั้นน่ะนะคะไม่มีการเตรียมไว้ให้อันนี้ก็ต้องโทษไปที่สมาคมเนาะ
0: ใช่ค่ะสมาคมกีฬาเขาเป็น
1: สมาคมกีฬาน
2: ะคะบิ๊กแปะ
1: นั่นแหละ วันนี้ต้องลุ้นอีก2ค่ะพี่กวย4 คูณ 100เมตรทั้งหญิงและชายวันนี้ตอน20:00 น.นะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะเนี่ย เราเข้ารอบไปทั้งคู่เลยนะคะเริ่มจากทีมหญิงนะวันนี้เดี๋ยวจะแข่งในช่วง20:04 นนะแล้วก็ทีมชายลงแข่งในวิทย์ที่2
0: แล้วมันมีวิ่งผลัด
1: 4คน100เมตรใช
0: ่
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมชายเรามีเทพบิวด้วยนะคะมีบิวภูมิพลบุญสอนด้วยเจ้าของ2เหรียญทองที่คว้าไปทั้ง100เมตรและ200เมตรเดี๋ยววันนี้จะลงวิ่งผลัด4 คูณ100เมตรด้วยนะคะก็เราเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดอันดับที่4เดี๋ยวรอบจะแข่ง20:23คืนนี
0: ้รอเชียร์ใช่20:23เลยนะคะแล้วก็ถ้าได้เหรียญทองเขายังมีอีก26 เหรียญทองแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้เท่าไหร่เพราะว่ากุลีชาในคุณจะ10 เหรียญทองกีฬาทางน้ำ3 เหรียญทอง
1: ค่ะ
0: กีฬาคูราชเนี่ยเป็นกีฬาอะไรสีคูราช2 เหรียญทอง
1: อะไรและกีฬาอะไรนะคะพี
0: ่คูราช
1: คูราช
0: แล้วก็คูราชคอควายสระอูรอเรือสระอาชอช้างเขาบอกมีชิง2 เหรียญทองจักรยาน2 เหรียญทองยิงปืน2 เหรียญทองเซิร์ฟ2 เหรียญทองเทเบิลเทนนิส2 เหรียญทองยกน้ำหนัก2 เหรียญทองอีสปอร์ต1 เหรียญทอง
1: คูราชนี่เป็นประมาณเหมือนมวยปั้มผสมกับยูโดค่ะ
0: อ๋อก็เลยคูราโอ้นี่ก็ได้ฝึก
1: คูราใช่เราเพิ่งมีสมาคมกีฬาคูราแห่งประเทศไทยไม่นานวันนี
0: ้แล้วก็มีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่เนี่ยมีทิพย์อรวรรณพรนางนะกับหญิงสุชาติมีเสวตบุตรนะคะอันนี้ก็เป็นทีมลูกเด้งกลับมามีเหรียญในประเภทหญิงครั้งนะคะหลังจากรอคอยมานานถึง68 ปีจากการแข่งรอบรองชนะเลิศนะคะจะลงสนามนัดกับเชือกพบกับปุยแมนกับหวังมันยูคู่จากทีมเวลานี้ตอนเช้า10:45 นะคะส่วนนักนี่วอลเลย์บอลชายก็จะลงสนามแรกนัดที่3กลุ่มพบอิหร่านในเวลาบ่าย2วันนี้เนี่ยนอกจากติดตามน้ำก็ได้ลุ้นเชียร์กันนะวันนี้ก็ชมกันได้ที่ช่อง 7นะคะไทยรัฐที
1: วีอ๋อต้องเกิดว่าถ่ายทอดเหรอคะวันนี
0: ้ช่อง 7ถ่ายทอดแล้วก็มีไทยรัฐทีวีด้วยนะคะมีทีสปอร์ตด้วยก็เลือกดูเอานะคะมีช่อง 9แล้วก็มีเวลากันอ่ะ แต่ง

เดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะดูละเอียดต้องไป AIS บางมันอย่างเราไม่ได้ดูบางคู่ที่เมื่อวานบอลไทยไปเตะอย่างเงี้ยคู่บอลไทยเอเชียนเอเชียนะเราก็ไม่ได้ดูเพราะว่ามันถ่าย

0: เข้าวงเข้าวัดอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะยังไม่เข้าบ้านเราก็ไปดูเลยแล้วรอบบ้านแต่ก็ต้องดูเรื่องรถด้วยนะว่าต้องขอต้องบอกกันด้วยเรื่องรถเรื่องราเนี่ยขับไปเนี่ยอย่าประมาทนะขับไปแล้วรถเสียขึ้นมาเนี่ยอุ้ยเป็นเรื
1: ่องใหญ่เลยค่ะเนาะอ่ะก็ปิดไว้เท่านี้ก่อนนะคะกีฬากับบันเทิง

0: ที่ป่วยคะ
1: เนี่ยมีแจ้งเข้ามานะคะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบนะคะนครนายกก็แย่ค่ะพี่ศรีพี่ป่วยนี่แจ้งเข้ามาน
2: ครนายกแย่จริง
1: แย่จริง
2: แย่จริง
1: ๆ
2: ค่ะเกิดเลย
1: วันนี้จริงๆศาลรัฐธรรมนูญนัดนะคะพิจารณาลงมติฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.แม้ว่าครม.จะประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษก็ตามนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวแจ้งแล้วนะคะว่าจะไม่มีการเลื่อนค่ะพี่กวย
2: ใช่ไม่เลื่อน
1: ค่ะไม่เลื่อนนะคะยังคงมีการนัดเหมือนเดิมนะคะก็เป็นการนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเลยในคดีเรื่องพิจารณาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอวินิจฉัยกรณีกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569ว่าการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและ QR โค้ดน่าจะเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผู้ลงผลคะแนนได้ทำการได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับนะคะว่าจะเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายมาตราหรือไม่ก็เดี๋ยววันนี้จะนัดตอน 9:30 แล้วก็จะมีการวินิจฉัยวันเดียวกันเลยค่ะบ่าย2เลยค่ะ
2: ใช่จะอ่านบ่าย2จะ
1: บ่าย2อ่านนะคะ
2: พี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้วิธีการแบบไหนจะอะไรแต่ว่ามันก็มีทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่ามันถือว่าการเลือกตั้งการใช้มาร์โค้ดผิดเนี่ยถือว่าการเลือกตั้งเขาได้เป็นโมฆะหมดเลยนะรัฐบาลในชื่อนี้ก็ต้องพ้นเลยนะอันนี้คือ worst case
1: ก็นี่แหละมันน่าลุ้นเลยแหละ
2: อะไรนะ
1: ก็หมายความว่าก็คือการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต้องเลือกตั้งใหม
2: ่ใช่เลือกตั้งใหม
1: ่เลือกตั้งใหม่หาเสียงใหม่ก็คือกลับไปเริ่มต้นใหม
2: ่กลับไปเริ่มต้นใหม่หรือมันเป็นอย่างบางส่วนมันมีออกมาว่าจะเป็นบางส่วนอะไรนะ
1: ค่ะ
2: ด้วย
1: เดี๋ยวรอลุ้นนะคะ14:00 นจะต้องแถลงเลย
2: เรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่เลื่อนเนาะแต่เรื่องสารปกครองนู่นเนี่ยเขาก็เลื่อนบอกว่าคนที่มีนักคดีอะไรต่างเหล่านี้นะก็ให้เลื่อนไปก่อน
1: ค่ะก็ไม่เลื่อนก็แสดงว่าท่านตุลาการก็เขียนคำวินิจฉัยกันแล้วไหมหรือยังไงใช่ก็เดี๋ยวประชุม9:00
2: ก็ต้องประชุมก่อนแล้วก็เขียนเพราะว่าแต่เขาแต่ละคนเขาก็มาจากที่บ้านแล้วแหละเขาก็ต้องมีมาจากที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะว่ายังไงนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งที่ขอนแก่นเงียบไหมเงียบเลยเนาะนายกอบจขอนแก่นอ่ะคนเขาก็ไม่ได้คนเขามีเรื่องฟ้าเรื่องฟ้าเรื่องฝนอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อวานก็มีฝนออกมาแล้วนะคะคนที่ได้เป็นนายกอบจขอนแก่นในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเขานับคะแนนแล้วแล้วผู้ชนะคือชื่อคุณพงศักดิ์สร้างวานิชพงศ์นะคะได้คะแนนไป4,024,397คะแนนนะคะส่วนคนที่เป็นลูกชายนะคะคุณทางลูกชายของคงเอกภาพช่างเหลาใช่ไหมเอกภาพช่างเหลาคือวัฒนาช่างเหลาเนี่ยพักกล้าทำเนี่ยเขาดับสองแพ้ไปนะคะก็คือคุณเพิ่มศักดิ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็หวนคืนตำแหน่งว่าที่นายกอบจ
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้ชนะตลงทลายกันห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะ400,000 กับ 200,000
1: โอ้โหก็แสดงว่าชาวบ้านก็มีความมั่นใจเนาะนะคะวันนี้ก็รอติดตามนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นครม.พรรคการเมือง

0: นะคะก็ต้องมีช่วยกันนะคะว่าจะต้องช่วยยังไงได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้มาตรการการรับมือน้ำท่วมนี้นะคะของครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ที่ประชุมไปแล้วเนี่ยจะเอามาใช้ในยามนี้มันจะทันต่อสถานการณ์ไหมยังไงนะเพราะว่าในพื้นที่อีกหลายจังหวัดเลยที่กำลังเจอสถานการณ์ฝนตกหนักอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะบางพื้นที่ก็ท่วมไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะท่วมแล้วท่วมอีกประมาณนี้ค่ะแล้วพอมีเหตุการณ์ทีนึงก็ประชุมทีนึงเนี่ยไอ้ที่ประชุมไว้ก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เลยหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
1: ท่วมแล้วท่วมอีกและท่วมอยู
0: ่ท่วมคือท่วมไม่เลิกนะคะเพราะนั้นก็มีการเตือนกันตลอดว่าตรงไหนที่คือบอกเขาบอกเนี่ยชาวบ้านรู้อยู่แล้วทางน้ำอะไรประมาณนี้แต่บางทีทางน้ำมันก็เปลี่ยนทิศได้เหมือนกันนะพี่กล้วย
1: ใช่เนี่ยทางกทม.ก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะมีการเร่งละลายน้ำนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ต้องอาศัยคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำให้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ว่าระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มทยอยลดลงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับค่ะก็กทม.จะเร่งลดระดับคลองสายหลักแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนะคะโดยขณะนี้กทม.เองก็มีเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเลยพร้อมบริการจัดการคลองสายหลักแล้วก็คลองสายรองแล้วก็ใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันด้วยเพื่อผลักน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้เขาบอกว่าจะเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนให้ออกจากถนนก่อนอ่ะให้ลงให้ออกจากถนนแล้วก็ชุมชนลงสู่ระบบคลองให้มากขึ้นนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคลองแสนแสบเริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่นะคะเช่นที่บริเวณเพิ่มศิลป์ทำให้ถนนหลายช่วงเนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วนะคะส่วนภาคทางฝั่งตะวันออกเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าพื้นที่ยังได้รับผลกระทบนะทั้งแนวของคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านไปเทพลีลาบางกะปิคลองจันทร์แล้วก็พื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ราชกระบังประเวศสวนหลวงไอ้โจ้มาอยู่ประเวศบ้างทั่วไปเลยรู้ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ราชกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและก็คลองหัวหมากเนี่ยระดับน้ำในคลองยังสูงตอนนี้กรุงเทพเองจะเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยให้น้ำออกจากพื้นที่ส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันไปเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนที่ถนนรามคำแหงนะคะยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำอยู่นะคะส่วนคลองหลายสายช่วยระบายดูแลพื้นที่ฝั่งเหนือเนี่ยก็มีกทม.บอกว่าจะบริหารจัดการในพื้นที่ฝั่งเหนือก็คือทางเนี่ยทางคลองเปลี่ยนประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขียแล้วก็คลองบางซื่ออ ันนี้ก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็ตัดน้ำออกจากพื้นที่บอกตอนนี้เนี่ยน้ำฝนบอกตอนนี้ฝนไม่มีแล้วนะคะมาบางลงแล้วก็จะทำให้กทม.เนี่ยทำให้กทม.เร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงนะคะอันนี้มาจากทางรองผู้ว่ากทม.ค่ะก็คือคุณวิษณุจักสมพล
0: ค่ะเราฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะพี่กล้วยค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: พาวซ่า
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมี

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ค่ะที่ทำให้มันรู้สึก
3: ผู้ป่วยเชิญค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะ
2: อะไรนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมก็เอางี้กันน้องสิงห์เมื่อวานนี้ครม.ก็อย่างที่รู้ว่าเขามีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะหมอเอกเอกภพเพ็ญพิเศษที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็มาแถลงยาวเหยียดเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการตั้งศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะJICC จะมีแถลงทุกวัน 10:00 นผ่านทาง NBT แล้วก็แฟนเพจไทยคู่ฟ้านะคะจะรวบรวมข้อมูลเพราะว่าคนฟังที่รู้ที่นี่เดี๋ยวเผื่อจะ เกิดไม่เข้าใจกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขามีการเตือนนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการเตือนในพื้นที่นะคะพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณหน้าเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะคะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็พื้นที่อำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองอำเภอองคอระอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกอำเภอท่าใหม่อำเภอนายอามอำเภอแก่งหางแมวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่าใหม่จันทบุรีอ่วมกันแล้วตอนนี้